0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านซอยเอกชัย112บางบอนเหนือกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านหรูเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีบอสเป็นชาวจีนเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนเป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวจีนญี่ปุ่นไต้หวันและเมียนมาโดยผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามการตรวจค้นครั้งนี้ยังพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับเทนนิสโลกประจำสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลันนาธาราฤทธิ์ดีนักขวดสาวไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่61ของโลกส่งผลให้รวงข้าวกลายเป็นนักเทนนิสหญิงของไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลต่อจากแทมมี่แทมมารินธนสุการอดีตมือ19ของโลกผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์คู่ที่น่าสนใจแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่า4-0ลาคอรุญญาแพ้เซบีย่า0-1บาร์เซโลน่าชนะราซิ่งซานตาเดย์7-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจเอเวอร์ตันชนะวูลแฮมตันวันเดอเรอร์1-0โคเวนตี้ซิตี้แพ้แอสตันวิลล่า1-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไบรตัน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์ชนะอาซัตอักมา1-0เอซิมิลานแพ้เบนฟิก้า0-2และอเดเลดแพ้โอลิมปิกลียง1-2ปิดท้ายที่ผลการจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่4ที่น่าสนใจมีดังนี้ลิเวอร์พูลพบเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าหรือนอริชซิตี้พบไบรตันฟิตวูดทาวน์พบอาร์เซนอลเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์พบเบรนท์ฟอร์ดแบรดฟอร์ดซิตี้พบปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดฟูแลมพบคริสตันพาเลซและบอร์นมัธพบกับแอตตันวิลล่าสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาถัปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนญี่ปุ่นในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากล 16-26 กันยายนนี้เน่เน่รอยัลสวมหมวกเอเชียนเกมไทยแลนด์แบรนด์สิริวัณณวรีบินสู่สหรัฐอเมริกาเตรียมชิงชัยรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลหลังสร้างความประทับใจกับผู้ชมทั่วโลกประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ณกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมมอบรางวัลประกาศผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569เชิดชูเกียรติต้นแบบศาสตร์พระราชาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38และจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านเชตวันอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักรอบใหม่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเนปาลเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เป็น 6,150 รายหลังตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่ประสบภัยซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีว่าพยายามส่งโดรนโจมตีเมืองเมกกะนครศักดิ์สิทธิ์ห้ามล้ำเส้นแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงนะฮะเช่นเคย
0: พลังใจพลังไทย
1: นี่นะครับก็ให้พลังซึ่งกันและกันเป็นพลังงานที่ดีนะครับเป็นพลังงานที่ก็จะทำให้เราทุกคนนะครับได้มีกำลังใจในการที่จะสู้กับการทำงานสู้กับสิ่งใดๆก็ตามแต่แหละที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงต่อไปด้วยครับ
0: ครับเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกตอนนี้น้ำมันก็ราคาสูงขึ้นนะยังไงก
1: ็ไม่ได
0: ้ประหยัดพลังงานนะในเรื่องของน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพลังใจเนี่ยสามารถจะให้กันได้ทุกวันนะครับเวลาที่เกิดเหตุใดๆนะครับเป็นความทุกข์ความเศร้าแล้วได้รับขวัญได้รับกำลังใจนี่ก็มีแรงก้าวต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: โอ้เมื่อวานนี่มั้งนะเห็นข่าวที่มีเด็กคนหนึ่งพลัดตกน้ำนะ
1: ครับช่วงเย็นวันก่อนอาจารย
0: ์เย็นวันก่อนนะ
1: ใช่ครับที่ชลบุรีนะครับก็มีในส่วนของจ่าสิบเอกพินัยดอกจันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์นะครับ
0: ครับ
1: ได้เข้าให้การช่วยเหลือน้องวัย1ขวบเนี่ยอย่างทันท่วงทีแล้วก็หลายคนชื่นชมกันมากนะครับวันนี้หยิบยกมาให้สอดคล้องกับบทเพลงนิดนึงเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือว่าการทำ CPR เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพบกทุกนายถ้าเราสังเกตก่อนหน้านี้อาจารย
0: ์
1: มันจะมีหลักสูตรที่กำลังพลของกองทัพบกเราได้เข้าการฝึกอบรมทุกหน่วยเลยนะแทบจะทุกหน่วยเลยนั่นก็คือเรื่องของการช่วยชีพฉุกเฉินการทำ CPR หรือว่าการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เนี่ยนะครับก็ได้นำความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงเคสนี้กรณีนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับน้องวัยหนึ่งขวบเนี่ยก็คือพลัดตกน้ำลงไปตกทะเลอาจารย
0: ์โอ้โห
1: นะไม่ได้ตกน้ำธรรมดา
0: แล้วหนึ่งขวบเอง
1: หนึ่งขวบเองนะครับซึ่งจ่าสิบเอกพินัยเนี่ยท่านก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยนะครับ
0: เด็กปลอดภัยไหม
1: ปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยก็ชื่นชมนะครับหลายคนก็ชื่นชมทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ผู้ที่ได้เห็นแล้วก็ได้รับชมข่าวนี้ก็ชื่นชมไปด้วยน้ำเสียงเดียวกันเลยครับ
0: ครับก็ชื่นชมนะครับเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้มีน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหลายแห่งเหมือนกันนะที่มีโอกาสได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยต่างๆเพราะว่าน้องๆในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารเองก็มีการสอนในเรื่องนี้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับเอาละครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี
1: ้ครับก็มีคุณนิ่มจันทร์สิงห์นะครับคุณนิตยาบางกรวยฮะ
0: ครับ
1: คุณเขียดน้อยร้อยเปอร
0: ์โอ้
1: นะฮะ
0: นี่นะครับ
1: ทักทายกันเข้ามานะฮะ
0: ครับคุณเพ็ญอุตสาเดชาจารุพิษด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีคุณสวัสดาจากอุบลราชธานีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับในช่วงห่วงเวลาที่3วันผ่านมาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่คนไทยได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานที่ของเวียดนาม
1: ใช่ครับ
0: ทูลเชิญเสด็จใช่ไหมครับ
1: อย่างเป็นทางการ
0: เลยนะครับแล้วก็ในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังธงคินนะครับในโอกาสที่เสด็จไปในครั้งนี้นะครับซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเคยใช้เป็นที่พระราชวังแห่งนี้นะครับเคยใช้เป็นที่พำนักและก็เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครับแล้วก็ได้อนุรักษ์เอาไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อมาก็ได้รับการบูรณะและก็ปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2568ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็มีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามด้วยเรียกว่าพระราชวังธงคินครับ
1: ครับก็ในการนี้นะครับหลายคนก็ ชื่นชมนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและในส่วนของฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตที่งดงามมากๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกคุณผู้ฟังอย่างวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงถือกระเป๋าจักสานอย่างประณีตด้วยเส้นญาลิเผาสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยไพลินนะครับพร้อมหูจับรูปดอกทิวลิปบานตรงนี้สะท้อนถึงความงดงามแล้วก็เอกลักษณ์ของงานจักสานไทยนะครับกระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยเป็นผลงานของนายอับดุลรอนิงวาจิสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มญาลิเผาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์นะครับแต่มีฝีมือมากๆแล้วประณีตจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาการจักสานญาลิเผาแล้วก็เป็นผู้ที่รังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ด้วยฝีมืออันประณีตก็คือนายอับดุลรอนิงเนี่ยนะครับซึ่งก็ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยอย่างงดงามทีเดียวครับ
0: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จเยือนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยณมหาวิทยาลัยฮานอยทรงพบปะคณะครูอาจารย์นักศึกษาของศูนย์วัฒนธรรมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยนะครับที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชทานสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยณมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในช่วงเวลา 16:25 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังท่าอากาศยานของเวียดนามนะครับซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติเนี่ยนะครับก็เสด็จกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งในที่นั้นมีทางด้านของประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามเนี่ยได้เฝ้าส่งเสด็จกลับอย่างเป็นทางการครับ
0: ครับก็สรุปแล้วก็14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะครับทั้ง2ประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเองนะครับต่างก็ได้ชื่นชมพระบารมีของลูกเต้าล้นกระหม่อมทั้ง2พระองค์อย่างมีความสุขนะครับประเทศไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะครับมีความคล้ายคลึงหลายอย่างนะครับทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็มีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตถ้านับเวลาก็ตั้งแต่ปี2519
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: ก็50ปีแล้วนะครับตั้งแต่6สิงหาคม2519นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างและก็กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็เป็นความอบอุ่นหัวใจนะครับแล้วก็ใครได้ติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆของเวียดนามเขาให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับไปดูกันที่ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการได้เฝ้าให้การต้อนรับพระองค์นะครับจากนั้นนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของศูนย์และทรงร่วมลงสีลายผ้าบาติกด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงสีนะครับลวดลายรูปช้างสวยงามนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนและการดูแลเด็กพร้อมทั้งพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงซึ่งสร้างความปรับเริ่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและผู้ปกครองอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่โดยกำลังพลทุกนายต่างน้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ครับก็เป็นภาพที่พระองค์ทรงรูปช้างน ะครับก็ภาพที
0: ่ลงสี
1: ลงสีนะครับเชื่อว่าในส่วนของงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในครั้งนี
0: ้
1: นะครับที่ค่ายสิรินธรน่าจะเก็บไว
0: ้แน่นอน
1: น่าจะจัดแสดงโชว์ไว้เลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยขอบคุณมทบ45ด้วยนะมาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี
1: ้เนี่ยนะครับเป็นภาพบรรยากาศถ้าใครดูทางเพจ Army Radio นะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศคุณสมโภชนำขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ฟังครับที่ค่ายวชิราลงกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านของทหารนะครับก็มีทหารอยู่หลายเหล่าหลายหน่วยนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของนักรบพิเศษเขาก็มีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ค่ายวชิราลงกรณ์นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการจัดพิธีเทิดเกียรตินะครับหรือว่าพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2569นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการในพื้นที่นี้มีพลโทอดุลจันมานะครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอนุสาวรีย์ทหารพลร่มนะครับพร้อมกับมีการมอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์และมอบโล่เกียรติยศนักรบพิเศษก่อนจะเข้าสู่พิธีส่งปืนคืนร่มซึ่งเป็นพิธีที่เป็นสัญลักษณ์และก็เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยเขาเนี่ยนะครับก็แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการรวมถึงมีพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวสดุดีแล้วก็ยกย่องนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนในหน่วยรบพิเศษที่จะอำลาชีวิตราชการก็มีใจความสำคัญว่ากองทัพบกขอยกย่องเชิดชูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานักรบพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับถึงความมีวินัยองอาจกล้าหาญมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีทักษะความชำนาญและขีดความสามารถสูงในการรบในทุกพื้นที่และทุกรูปแบบทุกท่านได้สร้างคุณูปการแก่หน่วยรบพิเศษกองทัพและประเทศชาติเป็นแบบฉบับของทหารรบพิเศษที่นายทหารรุ่นหลังจะได้ยึดถือดำเนินรอยตามต่อไป
1: ครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับคุณสมโภชนำขึ้นแล้วอบอุ่นมากๆทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับทหารรบพิเศษเขาจะแตกต่างจากทหารหน่วยอื่นๆเราสังเกตง่ายมากยิ่งเวลาถ้าออกไปพื้นที่ข้างนอกเนี่ยหมวกเขา
0: สี
1: คนละสีกันนะครับ
0: อย่าง
1: ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นหมวกสีดำแต่ท่านรบพิเศษก็จะเป็นหมวกสีแดงเนี่ยนะครับ
0: เ
1: ราก็จะมีสายยงยศแบบเนี้ย
0: คนก็เรียกนักรบหมวกแดง
1: นักรบหมวกแดงนะครับสมเกียรติเลยทีเดียวนะครับซึ่งการจัดพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษในวันนี้สะท้อนถึงความผูกพันความภาคภูมิใจแล้วก็การสืบทอดเกียรติภูมิของนักรบพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้คำขวัญที่เขาเป็นแนวปฏิบัติเลยก็คือพลังเงียบเฉียบขาดเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความเรารู้เลยว่าการปฏิบัติภารกิจของนักรบพิเศษแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็หลักสูตรกว่าจะสร้างนักรบพิเศษคนหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ใช้ความยากลำบากมากนะครับทั้งเรื่องของความอดทนความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายจิตใจแม้กระทั่งสมรภูมิไทยกัมพูชาที่ผ่านมาอาจารย์ได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ใช้นักรบพิเศษนี่แหละ
0: ใช่เลย
1: ครับเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับ
0: ครับที่บอกว่าส่งปืนคืนร่มที่ว่านั้นร่มอะไร
1: ร่มก็คือปีกร่มนะครับร่มปฏิบัติการ
0: ที่เขาก็โดดร่มเน
1: ี่
0: ย
1: โดดร่มไม่ใช่ร่มถือนะอาจารย์ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อคืนร่มคืนร่มที่ว่านั้นที่ต้องไปเรียน
1: ถูก
0: เรียกว่าส่งทางอากาศใช่ไหม
1: ใช่ครับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่งปืนคืนร่มนะครับบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นถือว่านักรบพิเศษเนี่ยนะฮะในหน่วยเขาเองรุ่นพี่เนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับไปดูเรื่องของทางกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับได้ออกมาชี้แจงเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนหลังปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อแล้วก็วางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีนะครับแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาซึ่งประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงการร่วม ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็จังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาก็ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อแล้วก็แนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว
1: ซึ่งกองทัพภาคที่2เองนะครับก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในช่วงท้ายของการชี้แจงหรือว่าการแถลงเนี่ยเขาก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกส่วนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของกองทัพบกกองทัพภาคที่สองในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดครับ
0: ครับไปดูเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับของน้องๆทหารกองประจำการกันนะครับมณฑลทหารบกที่24ได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับส่งต่อความห่วงใยสร้างขวัญกำลังใจพร้อมกับดูแลกำลังพลและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2เดินหน้าเติมเต็มความสุขส่งต่อความห่วงใยให้กับครอบครัวของน้องทหารโดยพลตรีประเสริฐขาทิพาธีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ได้มอบบ้านนะครับในโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้แก่พลทหารรณกรผลรุ่งทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2569สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่24ซึ่งเป็นกำลังพลที่มีฐานะยากจนครอบครัวมีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ตอบแทนความเสียสละในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติครับ
1: ครับก็เข้ามาในผัดที่1ทับ69รู้สึกจะเป็นช่วงพฤษภาคมอาจารย
0: ์
1: นะครับเข้ามายังไม่ถึงปีเลยได้บ้านแล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาดีกับน้องด้วยนะครับเป็นสิ่งที่กองทัพบกเราดูแลแล้วก็ดำเนินการให้นะครับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นคนปฏิบัติการเป็นไงอาจารย
0: ์โอ้มีกำลังใจ
1: หัวใจฟูนะ
0: ใช่สบายใจ
1: สบายใจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็กองทัพบกดูแลให้นะครับในพื้นที่นี้ก็คืออยู่ที่ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีที่สำคัญเนี่ยงบประมาณนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้านให้น้องด้วย
0: ครับอีกนายหนึ่งนี่อยู่ที่สุรินทร์ครับพลทหารณัฐพงษ์มณีศรีกองทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ68ครับสังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่25ครับพลตรีอัครสิทธิ์ประกิรตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานของหน่วยก็จัดพิธีส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับน้องเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่หมู่9ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับก็ยินดีกับน้องทั้ง2คนด้วยนะครับในบ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพันเอกชัยวุฒิพรมทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42ท่านเดินทางกลางคืนเลยลงพื้นที่ไปดูจุดตรวจจุดคุ้มครองนะครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลคอกกระบือนะครับที่อำเภอปันตะเละจังหวัดปัตตานีนะครับก็ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำชุดตรวจมีการมอบนะครับเป็นขนมเป็นสิ่งของให้เป็นขวัญกำลังใจด้วยต่อการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญนะครับในพื้นที่นี้เขาก็ได้มีการดำเนินการอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ครบถ้วนนะครับจุดที่เป็นจุดตรวจเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดมีในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็เรื่องของการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบมือเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วก็แสดงความห่วงใยว่าขอให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การซักซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังคงซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเลยในช่วงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการซ้อมย่อยแล้วก็ในเดือน กันยายนนะครับก็จะมีการซ้อมย่อยวันนี้17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8แล้วก็วันที่15หลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่2ขออภัยนะครับคือวันที่21ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนครับ
0: ก็เป็นพระราชพิธีถวายพระกฐินนะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงาน
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับด้วยมือ
2: ที
0: ่ถืออ
2: าวุธที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมก
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินท่านผู้ฟังครับในน้ำมังคุดของเรานั้นผสมสมุนไพรอยู่24ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือทั่วไปนี่เขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้กันมากว่า 2,000 ปีถือว่าเป็นของหายากมีคุณค่าสูงชาวจีนต่างยกย่องว่าดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีนนี่เขาว่าอย่างนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่าเห็ดลิ้นจือนี่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีสารออกฤทธิ์สรรพคุณทางยา มากกว่า150ชนิดนะครับที่สามารถใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับโรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณทั่วไปของเห็ดลิ้นจือฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าสุขภาพถดถอยลองกินลองใช้ลองรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วยังไม่ถูกใจหรือจะกินน้ำมังคุดของเราคู่ขนานไปด้วยก็ได้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตโดยมาตรฐาน GMP ฮัตซับมีออยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

นานเป็นสิบปีมาแล้วสมัยนั้นนางจิตวัยกลางคนใบหน้านี้ยู่ยี่ครุ่นคิดถึงแต่ตัวเลขอยู่ตลอดก็เพราะเป็นนักเล่นหวยเรียกได้ว่าเป็นคนบ้าหวยคนหนึ่งทีเดียวละนี่ชาวบ้านก็พูดกันอย่างนั้นนะนางจิตนี่ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไอการที่จะมีเงินไปซื้อหวยนั่นก็จะต้องมีการออกปากขอยืมเงินทองจากคนอื่นเขาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละหวยมันก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินคนมีเงินเขาก็ไม่ค่อยมาสนใจอะไรพันอย่างนี้นอกจากจะเป็นเจ้ามือซะเองหวยมันเป็นทางลัดเข้าไปสู่ความร่ำรวยชั่วข้ามคืนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนทางนำพาไปสู่ความยากจนในพริบตาเดียวได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนมากมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างหลังซะมากกว่าคนบ้านของคุณชะแล่มนี่คนหนึ่งผู้ชายนะบ้านก็พอมีเงินอยู่บ้างแต่ว่าหลงเข้าไปในวังวนการเสี่ยงโชคไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวกว่าจะรู้นากี่ไร่กี่ไร่ก็ถูกกลืนหายไปจนไม่เหลืออะไรภายหลังต้องมาเช่าที่ดินเขาทำนาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมากเห็นกันอยู่เห็นกันมาตั้งแต่บ้านนี้มีเงินให้คนกู้เอาละทีนี้มาว่าเรื่องนางจิตกันต่อไปนางจิตนี่ค้าขายเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งก็ขายไปขนมเด็กๆด้วยก็ขายไปแต่ถ้าที่ไหนลือกันว่าให้หวยแม่นนี่นางจิตปิดร้านเลยขอไปหาเลขเด็ดก่อนไปที่ไรก็ได้มาทุกทีแล้วก็ผิดมั่งถูกมั่งถูกก็ส่งเสียงเฮลั่นดีใจถ้าไม่ถูกก็บ่นโกนด่าว่าแม่งไม่เห็นแม่นเลยเจ้าพ่อหาอะไรเจ้าแม่หาอะไรว่างั้นไม่ว่าเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่ไม่ว่าที่ในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านนางจิตพิสูจน์มาหมดแล้วว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวผีเข้าผีออกเอาแน่ไม่ได้นึกอยากให้ถูกก็ถูกนึกอยากไม่ให้ถูกก็โดนกินเรียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานี่ขอมาหมดแล้ววันนั้นนึกยังไงไม่รู้เขาเล่ากันว่านางจิตไปขอหวยกับผีขอเลขเด็ดจากผีบ้างแล้วก็ทำอย่างเดียวกับไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคือต้องมีการติดสินบนเอาไว้ซะหน่อยถ้าถูกหวยนะก็จะเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาถวายมาเส้นมาไหว้แต่ขอหวยกับผีนางจิตคงไม่ได้พูดว่าจะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาถวายหรอกเพราะคำว่าถวายเขาไม่ได้ใช้กับผีคงจะว่าเอามาเส้นนั่นแหละคือเอามาให้กินอะไรทำนองนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องแปลกเรื่องประหลาดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนางจิตถูกหวยเขาว่าเป็นหมื่นๆเลยดีใจกันมากลูกผัวญาติพี่น้องเพื่อนพ้องก็ดีใจกันนางจิตด้วยพอรู้ข่าวว่านางจิตถูกหวยเจ้าหนี้ก็มาแบมือทวงกันยิกยิกยิกนางจิตไม่อยากจะใช้หนี้เลยแต่มันจำเป็นก็ต้องจ่ายไปหลังจากนั้นก็เหลือเงินหน่อยเดียวแต่ก็ยังพอที่จะซื้อของไปเส้นไหว้ให้ผีได้กินอย่างที่บอกเอาไว้แต่ทีแรกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สะใจผีหรือไงไม่รู้ผีไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยผีมาเข้าฝันชี้หน้านางจิตอะไรวะเอาของมาให้กูกินแค่เนี้ยอย่าจิตนี่เลวนึงเลวจริงๆรีบเอาของดีๆไปให้กูกินซะดีๆไม่งั้นนะมึงจะรู้ว่าผีอย่างกูไม่ยอมให้ใครมาล้อเล่นเป็นอันขาดนะว่างั้นเขาว่านางจิตนี่ตกใจจนตาเหลือกเลยตื่นกลางดึกปลุกลูกผัวเล่าให้ฟังปากคอสั่นหมดยกมือไหว้ปลกนะว่าเขาว่าอย่างนั้นผัวก็ว่าก็เอาให้เขากินใหม่เด้ของที่นางจิตเอาไปให้ผีกินคราวแรกเนี่ยเขาว่ามันเป็นโครงไก่ใส่สีปิ้งไม้กับข้าวเหนียวอ่ะห่อเดียวเท่านั้นแหละพอเปิดเผยออกมา

0: ของตัวออกจะแปลกๆอยู่ไม่ใช่น้อยก็สมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ค่อยจะยอมรับกันในเรื่องพันอย่างนี้ที่ผิดเพศอะไรพันอย่างนี้ดังนั้นนายมาศก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็มีลูกกับเมียซะอีกด้วยนะเกิดมาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักเชียวนายมาศก็รักลูกมากแต่พอมีลูกแล้วนายมาศแม้จะรักลูกแต่ก็ไม่อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายไม่อยู่กับเมียแล้วเปิดหนีกลับมาอยู่กับบ้านพ่อแม่ตัวอย่างเก่าเมียมาอ้อนวอนขอให้กลับไปก็ไม่ไปพาลูกมาเยี่ยมก็ไม่กลับคือทำยังไงก็ไม่กลับไปอีกแล้วกินหมากเสียปากแดงยาเที่ยวเคี้ยวหมากภูหยับหยับหยับเหมือนกับผู้หญิงเลยซ้ำร้ายยังเอาผ้าถุงลายดอกของพี่สาวมานุ่งซะอีกด้วยแต่ก็ยังตัดผมสั้นอยู่เขาไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านมาตั้งแต่เกิดแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงไปแล้วแต่ทำงานนอกจากช่วยงานที่บ้านในครอบครัวพ่อแม่แล้วเขาก็ยังรับจ้างเขาทำงานจนกระทั่งได้เงินมาเมื่อมีเงินรวบรวมได้สักหลายร้อยแล้วก็เขาก็จะเอาเงินไปให้ลูกสาวลูกสาวเขาก็โตแล้วแล้วเรียนหนังสือซึ่งก็ต้องใช้เงินแม้เขาจะเลิกสนใจเมียแต่เขาก็ยังสนใจลูกเขาเป็นคนที่ทำไม่พอใจใครก็ด่าเลยแล้วก็นิสัยหยุมหยิมเหมือนกับผู้หญิงด้วยไม่เก็บความไม่พอใจก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนปากร้ายคนหนึ่งของหมู่บ้านทีเดียวเขาตายตอนบ่ายระหว่างทางเขาจะเดินเอาเงินไปให้ลูกสาวไปถึงกลางทางฝนตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงจนผมบนหัวไหม้เนื้อตัวก็ไหม้นอนกองอยู่บนเส้นทางไปหาลูกสาวในตัวมีเงินหลายร้อยบาทจะเอาไปให้ลูกโอ้น่าสงสารเขามากยามมีชีวิตเขาก็ไม่ค่อยจะลงรอยกำลังจิตนักเนื่องจากก็เป็นคนปากจัดด้วยกันทั้งคู่ตกลงนางจิตต้องจัดข้าวปลาอาหารชุดใหญ่ไปให้เขากินณที่ที่เขาล้มตายนั่นแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือหมากพลูซึ่งเป็นของชอบของเขาที่กินเข้าไปแล้วปากมันแดงดีเออเรื่องแปลก
1: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อจากนามคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นนามคุดที่ผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยนะต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยเราทำมาจากน้ำมังคุด1กิโลท่านผู้ฟัง1กิโลเนื้อนะไม่ใช่1กิโลทั้งเปลือกเอามาทำได้แค่4ขวด4ขวดแค่นั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเป็นเนื้อมังคุดจากธรรมชาติแท้ๆแล้วมีสมุนไพรผสมเข้าไปด้วยให้รางวัลกับร่างกายของเราให้รางวัลกับชีวิตของเรานะครับไม่ได้แพงเหมือนกินเหล้าไม่ได้แพงเหมือนกินเบียร์บางทีกินเหล้ากินเบียร์นะสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นเราก็ยังกินบางคนก็ยังกินบางคนไปกินข้าวมื้อหนึ่ง 1,000 บาท 500 บาท 700 บาท 800 บาทก็มีนะครับบางคนเล่นหวยงวดหนึ่งนะทุกวันที่1ทุกวันที่15ส่งงวด 1,000 นึง 2,000 3,000 เป็นหมื่นผมก็เคยเห็นนะครับไม่ได้เกิดผลดีต่อสุขภาพแต่นี่เรากินครั้งนึงเราก็ไม่ได้กินเป็นขวดเรากินครั้งละ30มิลลิลิตรได้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้ความอร่อยได้สัมผัสน้ำมังคุดจากธรรมชาตินะครับได้กินสมุนไพรสมุนไพรที่ใส่เข้าไป20กว่าตัวนี่ถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยเหนื่อยกว่าจะได้ครบยากนะครับแต่ว่าอันนี้รวมมาให้แล้วนะครับรวมมาให้แล้วให้สะดวกให้สบายท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าต้องทดลองนะของพวกนี้ฟังแต่ผมพูดอย่างเดียวก็คือฟังนะฝั่งนี้มันก็เหมือนกับเราขออนุญาตเนาะอย่าว่าสอนนะครับเหมือนกับเราฟังธรรมะนะครับอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกนะครับถ้ามีคนบอกทางว่าไปเชียงใหม่ไปทางนี้นะครับไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเรานั่งฟังเราไม่ได้ไปมันก็ไม่ถึงแต่ถ้าเราเดินตามแผนที่มันถึงแต่ถ้าผมบอกว่าน้ำมังคุดมันดีมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่ๆเราต้องทดลองดูถ้าเราไม่ทดลองบางครั้งถ้ามันดีขึ้นมาเราก็ถือว่าเราพลาดแต่ถ้าเราลองแล้วมันไม่ดีนั่นแหละเราลองดูแล้วนะผู้พันพูดว่าดีๆกินดูแล้วมันไม่ดีก็แสดงว่ามันไม่ถูกกับธาตุขันธ์ของเรานะครับแต่ผมเองก็มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจมากๆเพราะว่าตั้งใจทำมาดีตั้งใจทำมาดีมากๆมาตรฐานโรงงานก็ดีมีอย.เรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูฉะนั้นดีไม่ดีสิ่งที่จะตัดสินใจสิ่งที่จะเป็นข้อพิสูจน์คือเราต้องกินดูเองก็ขายมา 6-7 ปีท่านผู้ฟังนะคนกินก็เยอะนะครับเยอะ นะอยู่กับน้ำมคุดมา7ปี8ปีนี่

0: ก็ถือว่ามีความชำนาญนะครับเราก็คิดเราก็ค้นเราก็คว้าทำยังไงน้อยมันจะน้ำมังคุดมันจะดีขึ้นมันจะลงตัวขึ้นมันจะเหมาะเจาะที่สุดมันจะดีเท่าที่เราทำได้ก็พยายามทำฝากเอาไว้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องร่างกายใช้งานร่างกายมาเยอะ40ปี50ปี60ปี70ปีบางครั้งเรากินอาหารที่เรากินอยู่ในปัจจุบันบางทีมันก็เพียงพอแต่บางทีมันก็ไม่เพียงพอนะครับลองกินน้ำมังคุดเข้าไปเสริมเข้าไปประมาณสักเดือนหนึ่ง15วัน20วันได้เราสังเกตตัวเองนะครับผมบอกว่าต้องถามคนที่เคยกินมีหลายคนที่กินเข้าไปนี่ต้องบอกว่าไม่เสียดายสตังค์ผมคิดอย่างนั้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราเรากินเข้าไปนะครับกินเข้าไปติดต่อกัน3วัน5วัน7วัน8วันสังเกตดูนะครับว่าอาการของตัวเองเป็นยังไงนะสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าเราเคยเจ็บเคยป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ไปรักษาที่อื่นกินยาตัวนู้นตัวนี้มาเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อให้โอกาสนะครับลองให้โอกาสน้ำมังคุดดูท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนหรอกนะครับจะจนจะรวยไม่ใช่เพราะตรงนี้แต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยจะเสียเป็นหมื่นจะเสียเป็นพันผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังไม่เสียดายขอให้มันดีจริงผมเชื่อมั่นอย่างนั้น360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่ประกาศในรายการวิทยุก็เดินไปซื้อดูแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่อยากออกจากบ้านก็โทรท่านผู้ฟังโทรกริ้งเดียวยกหูโทรศัพท์มาส่งให้หน่อยบอกเขาชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาว่ามาส่งให้หน่อยทุกวันนี้บริษัทรับจ้างขนส่งเยอะเขาก็มาส่งแป๊บเดียวไม่นานนะครับวันรอสักวันสองวันก็มาส่งเก็บเงินปลายทางอีกต่างหากยื่นหมูยื่นแมวสบายใจไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปพบใครสบายใจนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่รักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปกินข้าวด้วยกันรักกันก็โทรหากันก็พอรักกันแค่ส่งข่าวทางไลน์ก็พอนะครับไม่ต้องไปเจอใครนะก็ถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาใครแต่ว่าส่งความห่วงใยไปไกลๆจะซื้อจะหาอะไรก็โทรสั่งเอาได้เขามาส่งถึงบ้านฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เมื่อไม่นานมานี้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวคนตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในร่างของสุนัขเรื่องนี้เกิดที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับเกิดกับครอบครัวคุณลำดวนคุณลำดวนเล่าให้ฟังว่าลูกชายเธอถูกรถชนเสียชีวิตการเสียชีวิตของลูกชายคุณลำดวนจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเธอก็บอกว่าลูกชายฉันน่ะเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันชื่อเจ้าบลูเป็นสุนัขพันทางเราเก็บมันมาเลี้ยงลูกชายฉันนี่เขารักเจ้าบลูมากไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเขาก็ถามว่าเจ้าบลูที่ว่าเนี่ยมันเป็นหมาแสนรู้หรือว่ายังไงแกก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเจ้าบลูในขณะนั้นมันไม่ใช่เป็นสุนัขแสนรู้อะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกวันๆมันเอาแต่วิ่งเล่นพอเล่นเหนื่อยก็นอนตื่นขึ้นมาก็กินเป็นแบบนี้ทุกวันมาจนกระทั่งวันหนึ่งลูกของฉันกับเจ้าบลูนี่กำลังจะเดินข้ามถนนรถยนต์คันหนึ่งก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วรถคันนั้นก็ชนลูกฉันกับเจ้าบลูนี่กระเด็นไปลูกชายฉันเสียชีวิตส่วนว่าเจ้าบลูเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันตายแต่มันก็ไม่ตายมันสลบไปถึง3วันเต็มๆแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเอาแล้วมีสิ่งผิดปกติอะไรล่ะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าบลูคือนิสัยมันเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นสุนัขอีกตัวนึงเลยไม่ใช่ตัวเก่ามันเปลี่ยนไปยังไงฮะก็เวลาที่ฉันกลับมาจากจ่ายตลาดนี่เจ้าบลูมันจะวิ่งไปรับฉันที่รถจากนั้นก็จะใช้ปากคาบเอาสิ่งของเข้ามาไว้ในบ้านหากว่าของมันหนักเกินไปมันคาบไม่ไหวเจ้าบลูมันก็จะใช้วิธีลากเข้ามาถ้าหากว่าฉันไม่มีของแต่ว่าถือกระเป๋าตังค์เนี่ยเจ้าบลูมันก็จะไปคาบกระเป๋าตังค์เอามาไว้ในบ้านพฤติกรรมแบบนี้แต่ก่อนมันไม่เคยทำหรือไงไม่เคยหรอกมันไม่เคยทำแบบนี้เลยมันแบบนี้มันเป็นนิสัยของลูกชายเวลาที่ฉันกลับมาจากจ่ายตลาดลูกชายฉันจะรีบมารับของเอาไปเก็บถ้าวันไหนฉันไม่มีของแต่ว่าถือกระเป๋าตังค์มาด้วยลูกชายฉันก็จะวิ่งมาเอากระเป๋าตังค์เอาไปเก็บในห้องแสดงว่าคุณลำดวนกำลังจะบอกว่าวิญญาณของลูกชายสิงอยู่ในร่างเจ้าบลูหรือยังไงครับฉันคิดว่าใช่วิญญาณของลูกชายฉันคงจะสิงในร่างมันอย่างแน่นอนเอาแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านเขาคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าทุกคนก็เชื่อว่าวิญญาณลูกชายฉันก็คงจะอยู่ในร่างเจ้าบลูนี่แหละเคยใช้วิธีนั่งทางในบ้างหรือเปล่าเคยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่พบอะไรในความเห็นของฉันแล้วก็คนในบ้านทุกคนต่างก็เชื่อว่าวิญญาณลูกฉันนี่จะต้องเข้าสิงอยู่ในร่างเจ้าบลูแน่นอนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกยากที่จะอธิบายแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าคุณลำดวนคิดมากไปเองก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดกับครอบครัวของคุณลำดวนคนเดียวครอบครัวคุณอาทรอาจารย์ระดับ5โรงเรียนวังน้ำซับจังหวัดชัยภูมิก็มีเหตุการณ์แปลกๆท่านบอกว่าลูกของผมตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ12ขวบชอบเล่นฟุตบอลเขาเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งตอนเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกลูกผมจะต้องซ้อมฟุตบอลเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักรถเครื่องที่ลูกผมขี่นี่ประสบอุบัติเหตุถูกรถคันหนึ่งเฉียวล้มลงแล้วรถคันนั้นก็หลบหนีไปเลยลูกชายผมก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากนั้นในบ้านก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือสุนัขที่ลูกชายคุณอาทรเลี้ยงไว้เนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคุณอาทรเล่าว่าหมาตัวนั้นน่ะแต่ก่อนมันไม่เคยจะเล่นลูกบอลเวลาเดินผ่านลูกบอลมันก็เฉยๆแต่หลังจากที่ลูกผมตายมันก็กลายเป็นหมาที่ชอบเล่นบอลเจอลูกบอลนี่มันกระโจนเข้าใส่ทันทีผมเนี่ยยังอดประหลาดใจไม่ได้เลยว่าทำไมพฤติกรรมของมันจะได้เปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่พิสดารมากขึ้นหมาตัวนั้นมันชอบดูทีวีโดยเฉพาะเวลาที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์หากมีคนเปลี่ยนไปดูช่องอื่นมันจะเห่าแสดงความไม่พอใจทันทีพวกเราก็เลยต้องเปิดทีวีให้มันดูจนฟุตบอลเลิกพอฟุตบอลจบมันก็เดินเข้าไปในห้องของลูกชายผมเนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับลูกชายผมทุกอย่างแล้วสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือหลังบ้านผมนี่จะมีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมะขามต้นนี้ลูกชายผมกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่ามะขามต้นนั้นน่ะมีผีนะเพราะว่าผมเอาผ้าแพรมาผูกไว้ต่อมาชาวบ้านก็เอาของมาเส้นมาไหว้ขอหวยแล้วก็สร้างเป็นศาลเล็กๆนะก่อนนี้หมาตัวนั้นมันชอบไปนอนที่ใต้ต้นมะขามเป็นประจำแต่ว่าหลังจากที่ลูกชายผมเสียชีวิตมันก็ไม่เคยเข้าไปนอนที่ใต้ต้นมะขามนั่นอีกเลยผมเคยทดสอบโดยการเอามันไปล่ามไว้ที่โคนต้นมะขามปรากฏว่ามันดิ้นทุรนทุรายแสดงอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุนัขของลูกชายคุณอาทรตัวคุณอาทรก็มีความเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้เข้ามาสิงในร่างของสุนัขตัวนั้นเช่นเดียวกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องโทษของสุรากันหน่อยท่านผู้ฟังเหตุเกิดจังหวัดลพบุรีครับนายแดงนี่แกเป็นนักเลงเหล้าตัวยงติดเหล้างอมเนี่ยตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มพอเมากลับเข้าบ้านแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เถียงแม่ข้างๆคู่ๆเสร็จแล้วบางวันหาเรื่องทุบตีข้าวของจนเป็นที่หนักใจของแม่เป็นอย่างมากวันไหนนายแดงหาเงินไปกินเหล้าไม่ได้ก็จะไปบีบบังคับเอากับแม่พอแม่ไม่มีจะให้ก็ทุบเอาตีเอาจนแม่ต้องไปหยิบยืมหามาให้จนได้นั่นแหละถึงยุตินายแดงทรมานทรกรรมแม่มาหลายปีจนในที่สุดแม่ก็ต้องตรอมใจตายไปหลังจากสิ้นแม่นายแดงก็ไปได้นางพามาเป็นภรรยาก็รับมาอยู่ที่บ้านนั่นเองก็ดำเนินอาชีพโดยการทำนาเป็นอาชีพหลักโดยปกติแล้วนายแดงก็เป็นคนไม่ค่อยเอางานเอาการอยู่แล้วพอมาแต่งงานกับนางพาภาระหน้าที่ต่างๆก็เลยตกเป็นของนางพาไปทั้งหมดส่วนนายแดงวันๆก็ได้แต่ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการเล่นการพนันมังกัดปลาชนไก่เล่นถั่วเล่นโปที่บ่อนนางพาก็เลยต้องเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวเสียเอง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่แล้วพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 17-20 กันยายนนี้ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนืออีสานก่อนเข้าสู่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้และจับตามหาดไทยเตรียมวางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและ 18:30 น.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ77 ปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกขณะที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้มีการหารือประชุมต่อเนื่องถึง14 ชั่วโมงโดยมีการหารือเกี่ยวกับรายงานของกกต.และยติแก้ไฟใต้ก่อนที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการหารือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐพิจารณาต่อวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เดียนประสิทธิ์เตรียมประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในช่วงบ่ายวันนี้วางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กันยายนเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานจากนั้นลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แนะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนอกจากนี้ตอนนี้หลายพื้นที่เช่นที่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์รวมถึงภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายประสบสถานการณ
5: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าเขาขาของเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับหัวใจขาของเราเนี่ยถ้าคนขาแข็งแรงอายุจะยืนคนเราเวลาแก่ลงเนี่ยนะครับขาต้องแข็งแรงมันถึงจะเดินได้อายุถึงจะยืนถ้าเดินไม่ได้เมื่อไหร่ล้มหมอนนอนเสื่อเมื่อไหร่ก็คือเตรียมสุขติงยัตติต้องว่าอย่างนั้นนะครับคนเราอายุมากขึ้นนี่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับหรือว่าผิวหนังจะหย่อนคล้อยมีริ้วมีรอยตัวที่สัญญาณว่าที่จะทำให้อายุยาวหรือไม่ยาวนี่เขามีงานวิจัยจากอเมริกาท่านผู้ฟังก็ว่ากล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนี่อยู่ในอันดับต้นๆและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคนเราเนี่ยถ้าไม่ขยับขาเป็นเวลา2อาทิตย์ความแข็งแรงของขาจะลดลง10ปีนอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับขาไม่ขยับเลยนี่2อาทิตย์แค่นั้นแหละท่านผู้ฟังเขาบอกว่าความแข็งแรงของขามันจะลดลงเป็น10ปีซึ่งเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กนะครับเขาก็บอกว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ของการไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาจะลดลงถึง1ใน3เทียบเท่ากับอายุมากขึ้นถึง 20-30 ปีคนเราเนี่ยถ้าหากกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยมันอ่อนแรงการฟื้นตัวจะใช้เวลานานนะครับแม้ว่าเราจะออกกำลังกายฟื้นฟูในภายหลังก็ตามดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินนี่สำคัญมากเพราะว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดของเราเนี่ยมันอยู่ที่ขาขานี่เป็นเสาหลักในการรับน้ำหนักร่างกายของมนุษย์แล้วเขาก็บอกว่า 50% ของกระดูกมนุษย์และกล้ามเนื้อ 50% อยู่ที่ขาทั้งสองข้างหัวใจจะแข็งแรงไม่แข็งแรงนี่มันอยู่ที่ขานะครับเราเดินมากๆนี่ขามันก็จะบีบตัวรัดหดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัวนะครับข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดก็อยู่ที่ขาด้วยฉะนั้นเราต้องใช้ขาเดินให้มากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าคนเรานี่ตอนที่อายุยังน้อยต้นขามีกำลังของเรานี่สามารถที่จะยกของหนักๆยกรถคันเล็กๆได้ก็ว่าอย่างนั้นนะครับเรามีเส้นประสาท 50% ร่างกายของมนุษย์ 50% เส้นเลือด 50% เนี่ยไหลผ่านขานะครับถ้าเท้าแข็งแรงแล้วนี่เลือดจะไหลได้ราบลื่นฉะนั้นคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงจะมีหัวใจที่แข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับอายุนี้เริ่มจากเท้าขึ้นไปเขาบอกว่าคนที่ไม่มีกำลังขาเลยนี่อายุจะไม่ยืนนะครับการออกกำลังขาเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องค่อยๆทำค่อยๆเดินค่อยๆทำแต่อย่าอยู่นิ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ฝากเอาไว้เดินวันหนึ่งสัก 20-30 นาทีทุกวันนะครับ 30-40 นาทีให้เดินทุกวันให้กล้ามเนื้อขามันแข็งแรงแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับท่านผู้ฟังและมีสิ่งหนึ่งก็ไม่ลืมนะต้องฝากช่วยกินช่วยดูแลนะครับต้องกินก่อนถึงจะรู้นะครับเราต้องมีตัวช่วยต้นไม้เนี่ยเราจะปลูกดีขนาดไหนถ้ามันขาดปุ๋ยมันก็ไม่งามนะครับร่างกายของคนเราเหมือนกันนะครับตัวช่วยที่ผมอยากจะแนะนำก็คือน้ำมังคุดตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่คัดสรรอย่างคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็ผสมสมุนไพร20กว่าตัวลองดูนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จะหาว่าโม้คือมันต้องลองของพวกนี้ถ้าไม่ลองไม่รู้ลองกินแล้วถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดไม่มีสเตียรอยนะครับไม่มีสเตียรอยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: มีอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังครับที่บ้านวังแดงแถวพนัสนิคมนะนี่หมู่บ้านเนี่ยมีศาลาอ่านหนังสืออยู่หลังหนึ่งแต่ไม่ค่อยจะมีหนังสือให้อ่านแล้วคนก็ไม่ชอบอ่านกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็เอาไว้เป็นที่มานั่งคุยกันน้องคนแก่ๆมั่งบางทีไม่มีคนแก่ก็พวกวัยรุ่นมามั่วสุมก็อยู่ตรงนั้นแหละวันนั้นเกือบจะมืดค่ำอยู่แล้วที่ศาลาก็ยังมีวัยรุ่นนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องผู้หญิงมั่งเรื่องหนังเรื่องเพลงแต่ละคนไม่ต้องคิดเรื่องทำมาหากินให้หนักสมองอ่ะเพราะว่ายังใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่นี่ปรากฏว่ามีใครคนนึงเดินมาที่ศาลาเสร็จแล้วมาพูดบอกไอ้เอป้าอ้อยเขายังไม่กลับเลยเองไปดูแกหน่อยไปช่างแกแต่พ่อประเดี๋ยวแกก็กลับมาเองแหละมันผิดเวลาจะมืดค่ำแล้วลูก ป้าอ้อยเขาไม่เคยกลับช้าอย่างนี้ไปดูแกหน่อยไม่ได้หรือไงมีเอาอะบอกให้ไปอะเองนี่ไม่ห่วงป้าบ้างเลยหรือไงสมบัติของแกนะแกก็จะยกให้เองนะโทษพ่อผมกำลังคุยกันมันๆ นั่นแหละเองชวนเพื่อนๆของเองไปด้วยไปช่วยกันหาไอ้เอก็สายหัวไปมาสีหน้ารำคาญเนี่ยก็มองไปทางเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเออไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยไอ้เจิดแล้วจะให้ไปหาที่ไหนอะพ่อแกออกไปไร่ข้าวโพดก็ไปดูที่นั่นแหละไม่เจอก็หาดูให้ทั่วๆว่าแกไปเป็นลมอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเอานี่เอาไฟฉายไปด้วยก็ส่งไฟฉายชนิดถ่าน3ก้อนให้ไอ้เจ้าเอก็รับมาถือลองเปิดสวิตช์แสงไฟก็พุ่งออกมาเออใช้ได้ถ่านยังใหม่เสร็จแล้ววัยรุ่น3คนก็ชวนกันเดินกันไปคุยกันไปออกไปทางถนนข้างคลองมะนาวแล้วก็ผ่านดงไม้ออกไปสู่ทุ่งกว้างไอ้เอมองไปทางไร่ข้าวโพดที่เห็นทะมึนอยู่ในความมัวซัวเข้าใต้เข้าไปก็มันอยู่ไม่ไกลหรอกไม่อีกกี่อึดใจก็ผ่านเข้าไปทางข้างๆไร่ข้าวโพด
0: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมกุฎตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเรายังอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีความสุขนอกจากความสุขทางกายแล้วนี่ใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราป่วยกายมันก็ป่วยด้วยแต่ถ้าใจเราดีกายมันก็ดีด้วยนะครับผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ถึงจิตใจของเขาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์หลายท่านอาจจะชอบสวดมนต์หลายท่านอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หลายท่านก็อาจจะชอบปฏิบัติเลยชอบนั่งกรรมฐานเลยทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรดีมากดีน้อยกว่ากันแต่ความเหมาะสมนี่การสวดมนต์มันก็เหมือนกับว่าการฝึกสมาธิการทำจิตให้เป็นศรัทธาการทำจิตให้สงบด้วยวิธีที่มีตัวยึดเหนี่ยวจิตที่ชัดเจนเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมือที่เรายกมือขึ้นนี่ทำให้เรามีสติแต่ถ้าเราหลับตาทำกรรมฐานเลยนี่บางทีมันง่วงมันโงกนะครับบางทีมันง่วงมันโงกแล้วก็เราไปปฏิบัติบางสำนักบางแห่งนี่ถ้าจิตเรายังไม่สงบอยู่นี่ท่านจะยังไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้สวดอิติปิโสนะครับสวดพ้น6บท7บทสวดบางทีสวดอยู่ครึ่งวันนะครับสวดเกินอายุ1เที่ยวสวดอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงสวดจนลา2วัน3วัน4วัน5วันจนกระทั่งว่าจิตใจเราค่อยๆอ่อนโยนขึ้นท่านจึงจะให้เริ่มปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระแต่ที่จริงแล้วต้นไม้นี่ต้องประกอบด้วยแก่นต้องประกอบด้วยเปลือกต้องประกอบด้วยกระพี้จึงอยู่ได้มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระพี้ไม่มีแก่นมันก็ไม่ถูกต้องนะก็จะเป็นต้นกล้วยไปไม่มีสาระนะครับฉะนั้นการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะสวดมนต์นี่ผมว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกคือช่วงโควิดนี่แหละใหม่ๆนี่แหละนะครับว่าแกก็ทำงานเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่พอช่วงโควิดเขาก็มีการปลดพนักงานออกในทั้งแผนกเนี่ยปลดออกเกือบหมดแกก็ต้องรับงานหนักอยู่คนเดียวงานก็หนักทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็หอบงานมาทำงานอยู่บ้านแกบอกทรมานมากๆ4เดือนคือท้อมากอยากจะลาออกทุกวันเป็นทรมานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแกก็ไปหางานใหม่หางานเป็นเกือบ10ที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะว่าอายุการทำงานเนี่ยแกอายุมากแล้วด้วยนะครับแล้วเงินเดือนก็กดมากๆงานก็ต้องหาใหม่ที่หลายๆที่มันหาไม่ได้เลยทีนี้เขาก็มีคนแนะนำให้เขาลองสวดอิติปิโส108จบคือแกบอกว่าแต่ก่อนแกเคยสวดหลวงพ่อจรัญเคยสอนท่านว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุบวก1นะครับก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอสวด108จบนี่ก็มันก็ยากเขาบอกนะครับมันคือไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็ ขาก็ไม่ใหม่ๆก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองดูนะครับคือตอนแรกเขาคิดว่างานเนี่ยจะหาได้ไม่ได้มันน่าจะขึ้นกับความสามารถของเรานะครับเขาก็ลองดูไม่เสียหายก็เลยสวดนะครับสวดไปเรื่อยๆจนก็ใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณ45นาทีสวดจนคอแห้งออกเสียงตลอดแกบอกว่าเวลาสวดไปเนี่ยทำให้ใจเราสงบอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คิดมากก็ทำให้เราให้เขาในลืมไปได้ชั่วขณะหนึ่งมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็พอสวดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่กี่วันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็งงนะครับคือสวดไปไม่กี่วันเองประมาณ10กว่าวันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ที่เขาเคยไปสัมภาษณ์งานที่ไม่รับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียกไปนะครับเขาก็เรียกไปคือแกบอกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ดีแต่เขาก็เรียกไปให้งานใหม่ให้งานที่ดีๆเขาแล้วก็ที่จะพอจะลาออกจากที่เก่าที่เก่าก็ไม่ให้ออกจะปรับเงินเดือนนั่นอีกนะแต่แกก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นว่าการที่จิตใจสงบจิตใจที่เป็นบุญสวดมนต์ประจำทุกวันทุกวันนี่มันสามารถดึงสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นเพราะคนเรานี่ถ้าจิตเป็นบุญทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่อกุศลและจิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าแล้วก็กุศลและจิตรู้ว่ากุศลวิบากผลแห่งความดีมันก็จะมีโอกาสให้ผลได้ง่ายขึ้นดีมันก็จะดูดดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกว่า out of control หรือ out of reach เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราสวดมนต์ได้เราทำจิตให้สงบได้ทำไปเรื่อยๆจิตสงบแล้วสมาธิงพิกเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานตินะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฏตราพนารินก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนอกจากใจก็กายตัวช่วยทางกายก็ฝากน้ำมกุฏตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินลองไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เ ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วีริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
6: ๆ
5: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
6: ค่ะ
5: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
6: ใช่
5: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
6: โอ
5: ้ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
6: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
5: ใช่
6: แล้วเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
5: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
6: เม็ดเนี้ยขม
5: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากมากว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมาสามโลจริง
6: แล้ว
5: ม
6: ัน
5: ม
6: ี
5: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมด
6: ค่ะ
5: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
6: ะ
5: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
7: ่สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องผีอาละวาดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มันก็อยู่ทางไหนแล้ววะป้าอ้อยป้าอ้อยป้าอ้อยอยู่ไหนอ่ะป้าอ้อยเฮ้ยพวกเอ็งช่วยข้าเรียกหน่อยสิไอ้พวกเพื่อนๆก็ช่วยกันป้องปากตะโกนป้าอ้อยป้าอ้อยไม่มีเสียงตอบรับมาเลยแสงไฟฉายก็กราดวูบวาบเข้ามาในป่าข้าวโพดไอ้เจ้าเอก็ชวนเพื่อนเดินดูรอบๆไร่เสร็จแล้วไอ้เจิดเป็นคนบอกเอ๊ะใครนอนอยู่วะน่ะใช้ไฟดิอ้าวเฮ้ยป้าอ้อยนี่วะกลัวเข้าไปร่างผู้หญิงสูงอายุนอนแน่นิ่งอยู่ข้างไร่ด้านทิศใต้ข้างตัวก็มีฝักข้าวโพดกระจัดกระจายช่วยกันดูหน่อยดูว่าแกเป็นอะไรอ่ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับแขนเขย่าปลุกจะให้แกได้สติไอ้เจ้าพีก็ใช้มือของมันคลำชีพจรที่ข้อมือข้างขวาปรากฏว่าชีพจรไม่เต้นเฮ้ยป้าอ้อยตายแล้วนี่วะเอ็งรู้ได้ไงก็ชีพจรแกไม่เต้นเลยอ่ะยุ่งแล้วเฮ้ยช่วยกันหามแกเข้าบ้านเร็วไอ้เจ้าเอก็สั่งพรรคพวกด้วยเสียงรัวแล้วก็ช่วยกันยกร่างป้าอ้อยกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพอถึงบ้านญาติพี่น้องก็ตกใจกันใหญ่พวกญาติเพื่อนบ้านช่วยกันดูศพพบว่าป้าอ้อยถูกงูกัดมีรอยเขี้ยวที่หลังเท้าข้างขวานอกนั้นก็ไม่มีบาดแผลอื่นเอ๊ะแค่งูกัดแล้วทำไมกลับไม่ถึงบ้านนะตายเร็วจังชาวบ้านก็พูดคุยไถ่ถามกันตัวมันคงใหญ่มันพิษมันมากหรือไม่อย่างนั้นผีไตหวงมันคงจะมาช่วยกันซ้ำมานะก็ออกความเห็นกันอย่างนี้ก็มันเป็นแบบนี้แหละผีไตหวงมันชอบเห็นใครแย่หน่อยมันเอาเลยเอาเป็นพวกมันตั้งศพสวดสามคืนเสร็จแล้วก็เผาไร่ครับข้าวโพดอันนั้นก็น่ากลัวเชียวตลอดบอกใครต่อใครว่าผีป้าอ้อยคอยมาหลอกมาหลอนแกไปกินเหล้ากินน้ำตาลเมาที่ดงตาลตาชันเดินผ่านมาข้างไร่ยังหัวค่ำอยู่เลยเห็นป้าอ้อยยืนแข็งทื่ออยู่น่ากลัวเหลือเกินข้าเคยเตือนมันแล้วนะให้มันระวังงูมันก็โดนเข้าจนได้ข้าน่ะหวังดีดูมันสิตายแล้วยังดันมาหลอกข้าอีกป้าอ้อยมาหลอกหลอนทำให้ตลอดไม่กล้าเดินผ่านข้างไร่ข้าวโพดแกต้องเดินอ้อมไปต้องไกลแถวต้นมะขามเทศใหญ่ก็ทำให้แกหวาดผวาเกือบจะหายเมาทุกคืนน่ะผีนางอ้อยมันโกรธแค้นอะไรข้าวะนี่ฮะข้าเตือนมันด้วยความหวังดีว่างูมันชุมก็เตือนมันแล้วบอกมันแล้วแล้วมันไม่เชื่อข้าตลอดแกก็บอกใครต่อใครอย่างเงี้ยคืนหนึ่งปรากฏว่าผีป้าอ้อยมายืนรอตลอดอยู่ข้างต้นมะขามเทศตลอดเมาร้องริเกผ่านมาผีก็หัวเราะฮิฮิฮิทำให้ตลอหายเมาทีนี้วิ่งหน้าตั้งเลยหกล้มเข่าถลอกปอกเปิกเอะอะโวยวายเรียกให้คนช่วยแกกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่หายตกใจกลัวหลับหูหลับตาร้องลูกเดียวแล้วนี่ผีมันทำพ่อขนาดนี้เชียวเหรอไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยโกรธโกรธผีป้าอ้อยมาหลอกพ่อตามันก็ต้องการจะเอาใจพ่อตาเอาใจเมียเอ้ยเอ็งอย่าไปเอาเรื่องผีมันเลยไม่ได้แล้วพ่อมันทำพ่ออย่างนี้มันเหมือนกับทำผมเหมือนกันก็มันเป็นผีไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมเล่นมันเองเอ็งจะเอาอะไรไปเล่นมันปืนเนี่ยพ่อลูกซองสั้นผมเนี่ยปืนมันทำอะไรผีไม่ได้หรอกมันไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่มีเลือดเนื้อเหมือนคนได้หรือไม่ได้ยังไงก็ขอยิงให้มันรู้ซะมั่งเหอะมึงอย่าให้ตำรวจเห็นนะเดี๋ยวก็ติดคุกนะเชื่อมือผมเถอะนะพ่อตาห้ามไม่ฟังเมียก็ห้ามไม่เชื่อวิ่งถลันออกไปหลังหมู่บ้านไปที่ไร่ข้าวโพดยืนจังก้าอยู่ตอนนั้นมันยังไม่ดึกมากมองไปทางไหนก็มืดไปหมดแต่ตอนเนี้ยเขาไม่กลัวแล้วเมื่อเย็นเนี่ยซัดเหล้าเข้าไปมันหน้ามันตึงไปหมดแล้วไปยืนร้องท้าด่าผีป้าอ้อยสาดเสียเทเสียอีอ้อยอีบ้าอีผีเลวมาที่วะออกมากูจะยิงให้คว่ำเขาเมาเลยท่าไหนไม่รู้สะดุดขาตัวเองล้มปืนลั่นเปรี้ยงไอ้เจ้าชุมพลหายเมาเลยทีนี้เป็นไงมึงยิงผีตายไหมฮึตายแล้วพ่อมันถีบจนหกล้มอ่ะเห็นไหมล่ะเออแต่ผมไม่กลัวมันหรอกผมจะเล่นงานมันให้ได้เองจะเอาอะไรไปเล่นงานมันเองไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยปืนผาหน้าไม้จะไปหวังทำอะไรเป็นอะไรมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ผมเจ็บใจมันนะพ่อเจ็บใจก็ต้องไปหาหมอผีที่มันถึงจะกลัวเออผมมีหมอรู้จักอยู่คนนึงคนนี้เก่งนะพ่อชื่ออาจารย์เตี้ยมปราบผีมาเยอะแล้ว ไอ้เจ้าชุมพลนี่โกรธแค้นผีป้าอ้อยมากนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าลุกออกจากมุ้งอาบน้ำเสร็จแล้วเอามอเตอร์ไซค์เก่าๆของเขาขับไปตามหมอผีหมอผีชื่ออาจารย์เตี้ยมตัวอ้วนใหญ่หน้าตาบูตู้เยอะใครเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักอ่ะพามาที่บ้านพอมาเห็นตลออีตาหมอผีก็บอกว่าแกเนี่ยเหรอที่ผีมันเกลียดตลอไม่ชอบหน้าหมอผีก็ตอบก็ข้านี่แหละแล้วทำไมก็แกมันพูดไม่ดียังไงทำไปทำมาหมอผีก็ตลอเกือบจะวางมวยกันไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยต้องห้ามทับไม่งั้นคงจะต้องได้ดูมวยคนแก่คืนนั้นหมอเตี้ยมก็ไปนั่งทำพิธีที่บ้านนะทำเหมือนกับพิธีเรียกวิญญาณจุดธูปเทียนนั่งบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณผีป้าอ้อยผีก็มาตามคำเรียกร้องอาจารย์เตี้ยมก็ถามผีว่าทำไมถึงจงเกลียดจงชังตลอมาหลอกตลอทำไมผีก็บอกว่าเพราะตลอนะเป็นตาเท่าขี้เมาหรือยังลามกเคยจับก้นจับนมสมัยเมื่อแกนี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เคยพยักหน้าชวนไปหลับไปนอนกันแล้วจะไม่ให้เกลียดได้ยังไงพอพูดคุยกับผีรู้เรื่องแล้ววันรุ่งขึ้นนี่ตาหมอผีก็มาที่บ้านบ้านตาหล่อแล้วก็มาพูดบอกตาหล่อเรื่องที่ผีบอกให้รู้สาเหตุของความโกรธเคืองแกไม่ต้องมาหัวเราะดีไปหรอกไอ้หล่อข้าก็สงสัยว่าทำไมผีมันเกลียดแกก็แกเล่นไปจับตูดจับก้นมันแล้วยังชวนมันไปนอนกันอีกไม่ว่าใครก็ต้องโกรธตลอนี่อ้าปากค้างเรื่องจะเถียงว่าไม่จริงไม่เถียงเว้ยก็ข้าเมาทำไม่ดีผีมันก็แค้นนี่ที่จริงข้าไม่น่าจะยุ่งเรื่องนี้ด้วยเลยเออช่างเถอะผีมันจะฆ่าแกก็ช่างมันเถอะนิสัยไม่ดีอ่ะไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยฟังเรื่องแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับผีอีกต่อไปเออมันเป็นเรื่องของพ่อตาที่พิพาทกับผีเป็นการส่วนตัวเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอกเอาใจตะแก่ลามกถึงขนาดนั้นคืนต่อมาผีป้าอ้อยเข้าฝันรัตนาลูกสาวตาหล่อให้ไปขอขมาถ้าไม่ไปจะเอาให้ตายเลยลูกสาวตื่นมาตัวสั่นปลุกพ่อกลางดึกแล้วก็บอกให้รู้ตาหล่อได้ยินก็นิ่งเงียบคืนนั้นแกก็นอนไม่หลับคิดเรื่องนี้อยู่จนฟ้าสาง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องราวผีอาละวาดยังไม่จบแหมกำลังสนุกเลยอีกตอนเดียวจบท่านผู้ฟังจบในชั่วโมงนี้แหละนะทนฟังนิดนึงนะผมก็คุยไอ้ที่คุยนี่ก็คือปกติแล้วมันจะเป็นการไปเที่ยวสัมภาษณ์คนโน้นสัมภาษณ์คนนี้แต่ตรงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนไม่ได้ออกสัมภาษณ์ก็คุยกับท่านผู้ฟังไปนะครับแต่ก็ด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยู่ดูโลกนี้นานๆนะดูลูกใครมีลูกก็อยากจะดูลูกว่าลูกมันโตขึ้นจะทำงานยังไงใครมีหลานก็อยากจะดูหลานนะใครมีเหลนก็อยากจะดูเหลนดูลูกดูหลานดูเหลนดูความเจริญเติบโตของเขาอยู่ให้เป็นมิ่งขวัญอยู่ให้เขาสุขใจอย่าอยู่ให้เป็นภาระอย่าแก่แล้วให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานนี่ต้องอุ้มต้องหาบต้องหามต้องแบกนะครับอย่าให้เป็นภาระของคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองครับถ้าเราไม่ห่วงถ้าเราไม่ดูแลตัวเองใครก็จะมาดูแลใครก็จะมาห่วงใครก็จะมาห่วงตัวเราออกกำลังกายบ้างกินแล้วก็เดินออกกำลังกายมั่งคุยอะไรที่มันเป็นบวกคิดอะไรที่มันเป็นบวกพูดดีคิดดีทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยทำให้เรามีอายุยืนยืนไม่ยืนแต่อยู่ให้มีความสุขสำคัญกว่าถ้าอายุยืนแล้วไม่มีความสุขอยู่ไปทำไมคนข้างๆก็เป็นทุกข์คนไกลก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องทำใจให้เราสบายใครเห็นกับเราใครมาอยู่ใกล้เราเขาก็มีความสุขใครมาคุยกับเราเขาก็มีความสุขลูกหลานก็อยากเข้ามาหาลูกหลานก็อยากพูดลูกหลานก็อยากคุยกับเราอันนี้สำคัญนะครับฉะนั้นเราอยู่ให้มีความสุขทุกขณะจิตคนอยู่ใกล้เราเขาก็มีความสุขเขาดูออกท่านผู้ฟังเขามองตาเขาก็รู้แล้วอ๋ออันนี้อยู่คุยแล้วก็ไว้ใจมีความเป็นมิตรมีความเขาเรียกว่ามันสบายใจเป็นร่มโพล่มใสไม่ใช่ร่มมะพร้าวไม่ใช่ร่มตาลนะถ้าล่มโพล่มไทรนี่หลับสบายไม่ต้องกลัวกิ่งไม้หักไปโดนแต่ล่มโพล่มมะพร้าวเนี่ยไม่รู้มะพร้าวจะล่นใส่หัวเมื่อไหร่นะไม่รู้ลูกตาลจะหล่นใส่หัวเมื่อไหร่มันก็ไม่มีความสุขฉะนั้นการที่เราจะอายุยืนนี่ไม่ใช่เพราะว่าอายุยืนแล้วจะมีความสุขแต่ให้เรามีความสุขไปทุกขณะตอนที่เรามีชีวิตอยู่จะตายตอนไหนก็ช่างเถอะแ ให้มีความสุขไปทุกขณะอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่จะช่วยอย่างหนึ่งก็คืออาหารการกินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินหลายท่านกินอยู่เป็นประจำก็ขอบคุณมากๆนะครับลองกินดูครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยโอ้ยพูดกันจังคุยกันจังก็ต้องลองกินดูกินดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันจะพูดอะไรมากไม่ได้ชั่วโมงนี้พูดมากไม่ได้พูดแต่พองามกินเช้ากินเย็น15วันแล้วจะรู้ว่าน้ำมังคุดเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีอาละวาดกันต่อตอนสุดท้ายตอนจบเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ลูกสาวลูกหุงข้าวแกเข้าไปในครัวไปพูดกับลูกพ่อนี่มันแย่จริงๆไอ้ความเมานี่มันก็เลวไม่มีดีนะมันทำให้พ่อเป็นคนอย่างนั้นไปได้วันเนี้ยพ่อต้องไปขอขมานางอ้อยมันดีแล้วพ่อฉันดีใจที่พ่อคิดอย่างนี้ได้ตลอดไปขอขมาดวงวิญญาณป้าอ้อยแล้วก็เลิกกินเหล้าเมายาตั้งแต่นั้นจนคนในหมู่บ้านพากันแปลกใจแกก็บอกว่าไอ้น้ำตาลเมาหรือว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ดีมันทำให้แกขาดสติเป็นคนไม่ได้เรื่องแกไม่คบมันเป็นเพื่อนอีกแล้วไม่เอาแล้วแกกลายเป็นตลอคนใหม่คนก็ยกมือท่วมหัวดีใจด้วยคนที่ดีใจมากที่สุดก็คือรัตนาลูกสาวแกนั่นแหละส่วนดวงวิญญาณของป้าอ้อยก็ไม่วนเวียนอยู่แถวไร่ข้าวโพดอีกแล้วจากไปสู่ที่สงบสุขตามทางของตัวไอ้เจ้าเอหลานของป้าอ้อยก็รับมรดกป้าอ้อยมันเป็นวัยรุ่นคนเดียวในหมู่บ้านที่ใส่บะ

ั่นแหละน้ำในหนองน้ำใหญ่ถึงจะแห้งเวลาน้ำแห้งก็มีหอยกาบตัวโตไปเก็บเอามาแกงกับหน่อไม้ดองโอ้ยอร่อยอย่าบอกใครเลยที่หนองน้ำนี้คนชอบไปหาปลากันบางคนก็ลงเบ็ดบางคนลงข่ายบางคนนอนเฝ้าแต่บางคนก็กลับบ้านแล้วก็ไปละปลาตอนเช้ามืดพวกที่ไม่นอนเฝ้าก็มักจะไม่ค่อยได้ปลามากเหมือนกับคนที่นอนเฝ้าเพราะว่าปลามันดิ้นหลุดไปหมดสำหรับคนที่นอนเฝ้านอกจากจะเฝ้าละปลาแล้วก็ยังต้องเฝ้าไข่อีกด้วยเพราะว่ามีคนชอบลักไข่ไข่ผืนหลายตังค์ไม่ว่าใครก็ต้องเสียดายแล้วก็ไม่ว่าขโมยคนไหนมันก็ต้องอยากได้นั่นนะของมันแพงมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงเข่งแกลงเบ็ดไข่เสร็จแล้วก็นอนเฝ้าตามธรรมดาแกก็ไปหาปลาคนเดียวแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งแกเอาเด็กข้างบ้านไปด้วยอายุแค่14ปีชื่อเจ้าจอร์ดพ่อแม่ก็มีพอกินพอเลี้ยงลูกได้แต่ว่าไอ้เจ้าจอร์ดนี่ชอบหาปลามากลงเบ็ดลงข่ายนี่ชอบก็เลยไปกับลุงเข่งไปลงเบ็ดที่หนองน้ำเสร็จแล้วก็นอนเฝ้ากันด้วยลุงเข่งก็เอาสังข้าวกับใบตาลมาทำเป็นเพิงกันลมกันฝนเจ้าจอร์ดก็นอนกับลุงเข่งอยู่ในนั้นแหละไปลงเบ็ดกันหลายครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วคืนนึงมันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมานั่นก็คือลุงเข่งนอนอยู่เสร็จแล้วแกก็ต้องสะดุ้งตื่นแกได้ยินเสียงกรอบแกรบที่ข้างขวาเป็นสังข้าวมันเหมือนคนกำลังแหวกข้างขวาหาช่องทางอะไรสักอย่างลุงเข่งแกนอนนิ่งแต่มือของแกคว้าปืนพกมาตั้งท่าเตรียมเอาไว้แล้วแกไม่ไว้วางใจใครกลัวคนมันทำร้ายเพราะมีคนพูดกันว่าไอ้ที่เบ็ดขายหายไม่ใช่ใครหรอกนะแกและหัวขโมยไอ้คำพูดพวกนี้แหละที่ทำให้แกเดือดร้อนพวกที่ข้าวของเขาหายก็พากันคอมเมนต์แกอยู่มองอย่างไม่เป็นมิตรแกก็เลยหวาดกลัวคนทำร้ายเสียงแหวกกรอบแกรบไม่หยุดแกก็เลยตัดสินใจป้องกันตัวไว้ก่อนซัดเปรี้ยงมีเสียงร้องเบาๆชักดิ้นพลาดแล้วเงียบไปแกนิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก็ควานมือหาร่างไอ้จอร์ดที่นอนอยู่ด้วยกันแต่หาร่างมันไม่เจอเอ๊ะมันหายไปไหนแกเรียกก็ไม่มีเสียงขานแกก็เอาไฟฉายส่องดูไม่มีร่างไอ้จอร์ดนอนกับแกใจหายวาบเลยรีบออกไปนอกเพิงพักส่องไฟฉายเห็นร่างหนึ่งนอนกองเลือดท่วมตัวอยู่นั่นไม่ใช่ใครนะไอ้จอร์ดนั่นแหละตายแล้วมันคงละเมอหรือว่าออกไปฉี่แล้วกลับเข้าเพิงพักไม่ถูกหาทางเข้ามาเจอมก็แหวกดังแกรกแกรกทำให้ลุงเข่งเข้าใจผิดลุงเข่งยอมรับผิดแกถูกดำเนินคดีส่วนพ่อแม่ของเจ้าจอร์ดก็เสียใจร้องไห้ร้องห่มกันอย่างน่าสงสารคืนแรกที่สวดศพพ่อแม่ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเสียงวางกระป๋องเหยื่อลงที่แคร่ใต้ถุนตอนดึกเสียงอย่างนี้เคยได้ยินในตอนเช้าๆตอนที่ไอ้จอร์ดมันกลับมาจากหนองน้ำมันได้ปลามาทุกวันนะมากบ้างน้อยบ้างเสร็จแล้วต่อมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็ได้ยินเสียงล้างเท้าในอ่างข้างบันไดเสร็จแล้วก็เสียงหมาบ้านใกล้ๆก็พากันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนเย็นเข้าไปจับหัวใจเลยนอกจากนั้นทั้งสองก็ยังได้กลิ่นคาวเลือดมันเหม็นคาวอย่างแรงราวกับว่าเลือดของใครสักคนกำลังไหลนองอยู่ใกล้ๆแหละนกแสกก็ร้องแซกแซกดังผ่านหลังคาบ้านไปก็ทำให้สองผัวเมียคือพ่อแม่ของเจ้าจอร์ดเนี่ยเด็กเคราะห์ร้ายเนี่ยนอนอย่างตัวแข็งทื่อไม่กล้าพูดอะไรกันเลยเพราะเชื่อว่าผีไตโหงลูกชายกลับมาบ้านแม่ก็ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่ที่ชอบที่ชอบส่วนพ่อก็บอกให้ไปผุดไปเกิดเถอะอย่ามารบกวนกันเลยพอตอนเช้าก็พากันไปดูที่แคร่ใต้ถุนมองไม่เห็นกระป๋องเหยื่ออ้าวเอ๊ะแล้วมีเสียงได้ยังไงแต่ที่ทำให้สองผัวเมียแปลกใจมากก็คือที่ขอบอ่างล้างเท้ามีหยดเลือดแล้วก็ในอ่างน้ำก็มีแสสีแดงจางๆมดดำมากินเลือดที่หยดอยู่สิ่งที่เห็นกันนั้นแปลกประหลาดมากจนเรียกเพื่อนบ้านมาดูกันคนก็มาดูกันเยอะก็โจทย์ขานกันว่าไอ้จอร์ดกลับมาบ้านแล้วมันคงจะรู้ตัวแล้วว่ามันตายแล้วคืนต่อมาหมาก็หอนอีกคราวนี้ได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งที่เป็นอลูมิเนียมตอนเช้าไปดูฝาโอ่งก็เปื้อนเลือดอีกก็เลยทำให้พ่อแม่ของไอ้จอร์ดต้องรีบจัดการเผาศพลูกชายเพราะเชื่อกันว่าลูกชายคงได้รับความทรมานมากคงเจ็บปวดกับร่างกายที่มีบาดแผลโดนยิงถ้าเผาร่างนั้นแล้วก็คงไม่มีร่างให้ดวงวิญญาณเจ็บปวดอีกหลังจากเผาศพก็ไม่มีอะไรรบกวนสองผัวเมียดวงวิญญาณลูกชายของพวกเขาก็คงไปสู่สุคติแล้ว

นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับความเชื่อของคนเราสมัยก่อนเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่ากินไข่นะครับจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดถ้ากินมากเกินไปมันไม่ดีสัปดาห์หนึ่งก็ 3-4 ฟองก็พอคือเรามีความเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็มักจะพูดกันว่าถ้ากินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดมากๆเนี่ยจะทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อไวๆมานี้ไม่นานมาเนี้ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสารคอเลสเตอรอลออกจากบัญชีที่ประชากรสหรัฐต้องระมัดระวังโดยกล่าวว่าผลการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสารคอเลสเตอรอลในอาหารที่เราบริโภคกับคอเลสเตอรอลซึ่งในเลือดซึ่งอยู่ในเลือดนะครับซึ่งร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองสรุปว่าสามารถกินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดเนี่ยได้มากกว่าวันละ1ฟองนะครับสำหรับคนที่อายุยังไม่เกิน50ปีนี่อาจจะมากสูงสุดถึงวันละ 5-6 ฟองก็ได้แต่ถ้าเกิน50ปีไปแล้วนี่วันละ2ฟอง3ฟองก็ได้เกิน80ปีกินวันละ2ฟอง2ฟองก็ยังกินได้คุณประโยชน์ของไข่ไก่นี่มันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับไข่เป็นอาหารที่ดีสำหรับดวงตาผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการรับประทานไข่วันละ1ฟองอาจจะช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมสารจากคาโรทีนอยที่อยู่ในไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทีนนะครับและซีเซทีนซึ่งเป็นสารที่พบบริเวณตาฉาบอยู่บริเวณผิวของเรติน่าของดวงตาของเราเนี่ยร่างกายจะได้รับสารอาหารทั้ง2 อย่างนี้โดยตรงจากไข่มากกว่าอาหารชนิดอื่นคือถ้ากินไข่แล้วสามารถเอาไปทดแทนได้ไวกว่าข้อที่2ไข่ทำให้เป็นต้อกระจกน้อยลงจากคนที่กินไข่ทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกน้อยลงอันเนื่องมาจากลูทีนและก็ซีเซนทีนในไข่ดังที่กล่าวมาข้อที่3ไข่นี้อุดมไปด้วยโปรตีน1ฟองจะมีโปรตีนคุณภาพดี6กรัมและกรดอะมิโนสำคัญอีก9ชนิดประการที่4ผลจากการทำวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดพบว่าการที่เราบริโภคไข่เป็นประจำเนี่ยยังช่วยป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อนช่วยป้องกันเลือดที่มันจะอุดตันในสมองแล้วก็ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคือในสมองคนเราในท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเลือดมันจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะทำให้สมองนี่อุดตันก็จะมีปัญหานะครับบางคนอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไปได้ประการที่5ไข่นี้เป็นแหล่งโปรตีนนะครับแหล่งโคลีนที่ดีที่สุดของกลุ่มวิตามิน Bช่วยให้การควบคุมการทำงานของสมองระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเลือดโดยไข่1ฟองจะมีโคลีนมากกว่า300ไมโครกรัมข้อที่6ไขมันในไข่มีคุณภาพดีไข่1ฟองจะมีไขมันอยู่5กรัมและมีเพียง 1.5 กรัมเท่านั้นที่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัวไข่ไก่ได้มีไขมันดีข้อที่7ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมๆแต่งานวิจัยชิ้นใหม่กลับพบว่าการบริโภคไข่วันละ2ฟองเป็นประจำไม่มีผลกระทบต่อระบบไขมันในร่างกายมีน้ำซ้ำจะช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นข้อที่8กินไข่ได้วิตามินดีเพราะไข่เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวที่เป็นแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติข้อที่9ไข่จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมโดยการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่ทานไข่วันละ6ฟองต่อสัปดาห์หรือวันละฟองนั่นแหละผู้หญิงที่รับประทานไข่6ฟองต่อสัปดาห์นะครับวันละฟองจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมลงร้อยละ44และข้อที่10ไข่ทำให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะว่าไข่นี่มีซันเฟอร์สูงรวมทั้งยังมีวิตามินแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่จำเป็นต่อขนและเล็บหลายคนจึงพบว่าผมยาวเร็วขึ้นหลังจากที่เพิ่มไข่เข้าไปในอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยขาดอาหารที่มีซันเฟอร์หรือวิตามิน B12 มาก่อนครับนี่ก็เป็นข้อดีของการกินไข่นะครับจากความเชื่อเดิมๆที่เราเชื่อว่ากินไข่มากเกินไปไม่ดีทางสายกลางครับท่านผู้ฟังก็ต้องไม่ต้องไปกินถึงวันละ6ฟอง7ฟองหรอกอย่างน้อยวันละ1ฟองนะครับผมแนะนำอย่างนั้นมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอย่างน้อยวันละ1ฟองหรืออย่างมากก็2ฟองก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับคนที่มีกำลังมีอัตราการเผาผลาญดีแต่สำหรับคนที่อายุมาก 60-70 แล้วก็วันละฟองก็ถือว่าดีนะครับนี่ก็เรื่องของไข่ไก่ขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมกุฏตราพนารินและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมกุฏตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: 平安呐、啊，拍款来，
1: 回见范平。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเจ้าหน้าที่พบรอยรั่วต้องสงสัยท่อส่งน้ำมันใต้ดินใต้สะพานยกระดับถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่สักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และทีมงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กเปิดผิวคอนกรีตบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงใกล้ทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมเพียง10เมตรหลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยบริเวณต่อหม้อสะพานยกระดับโดยท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายการรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกของท่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่พบขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วไหลหรือไม่โดยต้องรอทีมวิศวกรของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุและประเมินความเสียหายด้านนายสุชัยพงเพียรชอบสมาชิกสภากทม.ได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโดยระบุว่าพบจุดรอยรั่วน้ำมันของจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
5: มีรายงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของกลุ่มกบฏฮูตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตสหรัฐในกรุงมัสกัสของโอมานซึ่งทำให้สหรัฐตัดสินใจไม่เข้าช่วยซาอุดีอาระเบียผลักดันการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีโดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% สหภาพยุโรปหรือ EU เชิญแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบเป็นชาติแรกของ EU ผู้พิพากษากลางสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุกชายชาวอัฟกันนาน20ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สนามบินปี2564ที่ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่ารัฐมนตรีที่สำคัญหลายคนยังคงอยู่ในตำแหน่งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกพบว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นตัวการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ธารน้ำแข็งพังทลายกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่มาถึงตอนนี้ถือว่าโชคดีนึกย้อนลงไปสมัยเราเป็นเด็กนะครับอยากจะเรียนสูงๆนะครับพอเรียนจบแล้วก็คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็จะพอใจอยู่พักหนึ่งเราก็จะหางานทำดีๆอยากมีงานดีๆพอหางานได้ก็จะพอใจอยู่พักหนึ่งอยากจะมีคู่ครองดีๆพอมีคู่ครองดีๆได้ก็จะพอใจอยู่พักหนึ่งอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีโน่นอยากมีนี้เหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่สามารถเติมเต็มให้เรามีความสุขได้มันไม่สามารถทำให้เราว่าเออพอแล้วฉันได้แล้วฉันมีความสุขแล้วคือโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะอยากได้โน่นอยากได้นี่พอเอาเข้าจริงๆนี่อายุมากขึ้นเนี่ยโน่นไม่รู้ไปไหนนะได้แต่นี่มันจะเป็นเสียงอย่างเขาว่าแท้ที่จริงแล้วเขาบอกว่าการที่คนเราที่จะมีความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีมากกว่าใครใครมีน้อยกว่าใครนะครับอยู่ที่ความพอใจในขณะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ทุกคนไม่ว่าจะยืนอยู่จุดไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถมีความสุขได้ถ้าใจเราพอเพียงพอใจละแค่นี้พอใจฉันละฉันมีความสุขละนะครับบางทีคนเก็บขยะเดินข้างถนนอาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านมีพันล้านก็ได้เราไม่แน่นะครับบางทีคนพิการอาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ก็ได้ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับมีเรื่องจะเล่าท่านผู้ฟังนะครับมีหนังสือพิมพ์ AFP ของฝรั่งเขารายงานมาเมื่อปี2560มีกระดาษบันทึกอันหนึ่งเล็กๆนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465ที่เขียนโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวอเมริกันเขาได้ให้กระดาษบันทึกนี้ไว้กับพนักงานโรงแรมแทนค่าทิปนะกินข้าวเสร็จพนักงานโรงแรมพักที่โรงแรมเสร็จแทนที่จะให้เงินเป็นทิปแกให้กระดาษเล็กๆนี่ให้เก็บไว้แล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยกระดาษเนี่ยจะมีค่ามากกว่าทิปหลายสิบเท่าท่านผู้ฟังครับปรากฏว่ากระดาษใบนั้นเนี่ยมีการประมูลขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลได้มูลค่าถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยนี่ก็51ล้านบาทเยอะๆบันทึกดังกล่าวเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับเขียนไว้สั้นๆว่าชีวิตที่สงบและเรียบง่ายนำไปสู่ความสุขมากกว่าการแสวงหาความสำเร็จที่มีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งที่จริงแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะที่ว่าคนเรานี่จะมีความสุขที่แท้จริงได้นะครับก็ต้องพอใจพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ความสงบพบสุขจริงอิงพุทธธรรมจิตน้อมนำความพอเพียงเคียงสุขสันเลี่ยงสุขปลอมมอมโมเจ้าเฝ้ากามกันบ้าหุนหันนำวุ่นวายมาหลายชนไอสไตล์ให้ทฤษฎีมีค่ายิ่งสอดรับอิงหลักพุทธธรรมนำฝึกฝนใครอยากสุขเอาทุกออกบอกทุกคนหลีกสัปดนโหนอำนาจกินกามเกียรติเสนียดจันไรฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอย่างน้อยๆก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขทางร่างกายให้กับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพลองดูครับลองกินดูลองใช้ดู ขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริ

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังในเรื่องกรรมต่างภพเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน20กว่าหลังคาเรือนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสักหน่อยครอบครัวของนางอำไพซึ่งมีอายุ38ปีก็ประกอบด้วยลูกสาวคนเดียวชื่อนางสาวเอื้องอายุ16ปีสามีคือนายบัวเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2ปีหลังจากสามีเสียชีวิตลงได้ไม่นานนางอำไพก็ได้สามีใหม่โดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ไม่รู้ที่ได้สร้างร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนก็ไม่อาจจะบอกได้อาชีพของนางอำไพก็คือขายขนมแล้วก็ของกินเล่นโดยตั้งแผงอยู่หน้ากระต๊อบหลังเล็กชั้นเดียวลูกค้าก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นล่ะโดยเฉพาะเด็กๆมักจะอุดหนุนขนมหวานกันอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากนางอำไพมีฝีมือในเรื่องขนมหวานนี่เองลูกสาววัย16ปีพอจบจากการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ช่วยแม่ทำมาหากินอีกแรงหนึ่งแม้ว่ารายได้จะน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ว่าครอบครัวก็พออยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นสามีใหม่นี่เป็นหนุ่มใหญ่วัย43ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยใช้แรงงานเข้าแรกยามที่ไม่มีใครจ้างก็ออกหาผักหาหญ้าแล้วก็พริกมาเก็บตุนไว้เป็นเสบียงกลางรวมทั้งออกหาปลาในตอนกลางคืนในสอนสามีใหม่ของนางอำไพมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีเงินคราวไหนก็มักจะไปกินเหล้ากับพักพวกที่เป็นคอเดียวกันเสมอที่อยู่ในแถวละแวกบ้านเดียวกันนั่นแหละบ่อยครั้งที่กินจนถึงขั้นเมาไม้พอกลับกระท่อมก็ถูกนางอำไพตักเตือนแต่แทนที่นายสอนจะเชื่อหรือว่ารับฟังกลับแสดงบทบาทกับเมียโดยใช้พละกำลังและศิลปะมวยไทยมวยฝรั่งทุกครั้งสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้นางอำไพเป็นอย่างยิ่งแต่หากว่าลูกสาวเข้าห้ามหรือขอร้องก็จะเจ็บตัวไปด้วยแล้วก็มักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนับตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมานายสอนนี่จะใช้อารมณ์ป่าเถื่อนกับลูกเมียเป็นประจำเสียงทะเลาะกันก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนบ้านเนื่องจากได้ยินกันจนจำเจแต่ในระยะหลังนายสอนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสัมมะเลเทเมาก็แปรเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมพูดน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนในขณะเดียวกับที่ลูกสาวลูกเลี้ยงเนี่ยเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวเรือนร่างอวบอัดเป็นที่ต้องตาชายไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ลักษณะเด็กหญิงผอมแห้งขี้โรคเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่มีวี่แววอะไรหลงเหลือให้เห็นแล้วนอกจากเรือนร่างที่อวบอัดแล้วหน้าตาก็ยังสวยงามผิวขาวยังกระหยวกกล้วยตามแบบฉบับของสาวชาวเหนือโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำให้นายสอนเปลี่ยนแปลงไปสายตาที่มองดูลูกเลี้ยงสาวก็มีอันแปรเปลี่ยนไปด้วยจากความว่างเปล่ากลายเป็นแววตาที่มีความหวังพยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับเด็กสาวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพูดคุยแสดงความเอ็นดูในลักษณะพ่อกับลูกไม่เพียงปากเท่านั้นที่แสดงความเอ็นดูมือไม้ก็เหมือนกันถือโอกาสถูกเนื้อต้องตัวเด็กสาวเมื่อตอนรับหลังเมียแต่ด้วยความอ่อนต่อโลกของเด็กสาวก็เลยไม่ได้เอะใจแต่อย่างใดก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของซาตานวันหนึ่งนายสอนไปกินเหล้ามาเสร็จแล้วพอกลับมาก็มาพูดกับเมียบอกกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้อีเอื้องมันไปไหนนานๆก็มันมีตีนมันก็เดินไปโน่นไปนี่ของมันบ้างจะไปห้ามมันทำไมอ่ะก็กูไม่ชอบนี่ว่ามันก็ต้องเป็นสาวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำไงก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านแล้วจะมีอะไรล่ะบางทีก็ใช้มันไปซื้อของไกลมันก็ต้องนานหน่อยอ่ะถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวกูก็ไม่ไว้ใจใครมึงจำไว้นะต่อไปนี้มึงจะซื้ออะไรมึงไปเองอ่ะนางอำไพก็นิ่งเงียบรู้ตัวดีว่าขืนต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวเจ็บตัวอีกไม่มีทางสู้รบปรบมือกับผู้ชายตีนโหดอย่างนายสอนได้เลยแม้แต่น้อยส่วนเด็กสาวก็รับรู้ได้ว่าสายตาที่พ่อเลี้ยงมองเธอไม่น่าไว้ใจเสียแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดที่แฝงเล่ร้ายนี่ทำให้เด็กสาวต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กัน2ต่อ2ขณะที่แม่ไม่อยู่แม้จะระวังตัวแจขนาดนั้นแล้วเด็กสาวก็ยังไม่วายถูกแทะโลมถูกเนื้อต้องตัวจนต้องวิ่งหนีออกนอกกระท่อมบ่อยๆไปอาศัยเพื่อนบ้านปรับทุกข์ให้ฟังพร้อมกับใช้เป็นที่หลบภัยด้วย เด็กสาวก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเกรงว่าพ่อเลี้ยงจะทำร้ายแม่เมื่อถูกต่อว่าอีกทั้งตัวเธอก็ยังไม่ได้เสียอะไรให้เขาตอนสายวันนั้นนางอัมไพออกไปซื้อของข้างนอกวันนี้ต้องซื้อหลายอย่างแล้วก็ไกลด้วยคงจะใช้เวลานานพอสมควรภายในกระท่อมก็เลยมีเพียงนายสอนกับเด็กสาวลูกเลี้ยงตามลำพังนางสาวเอื้องก็ตั้งใจว่าจะออกไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนสาวใกล้ๆกันเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็หลบภัยไปในตัวจนกว่าแม่จะกลับในขณะนั้นพักพวกร่วมกวนนายสอนคนหนึ่งก็ไปที่หน้ากระท่อมร้องเรียกเชิญนายสอนให้ไปร่วมวงเล่าซึ่งปกตินายสอนไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้รู้สึกจะแตกต่างจากที่แล้วๆมาเอ้แกไปก่อนนะเพื่อนเว้ยข้าไม่ค่อยสบายวันนี้เดี๋ยวถ้าคอยยังชั่วเดี๋ยวก็จะตามไปแกไปก่อนแล้วกันเอื้องมันก็เลยถือโอกาสที่คนทั้งสองคุยกันเลี่ยงออกไปนอกกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกบริเวณหลังกระท่อมนั่งลงปล่อยอารมณ์อยู่ตรงนั้นคิดว่านายสอนคงไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในหมู่ไม้ทึบหารู้ไม่ว่านายสอนนี่จับจ้องเธอทุกอิริยาบถชายใจซามก็หยิบขวานเล่มเล็กเดินออกจากกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกอย่างเงียบกริบเมื่อนางอัมไพกลับกระท่อมไม่เห็นลูกสาวก็ออกเดินตามหาไปตามบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยความเป็นห่วงส่วนนายสอนสามีสารเลวไม่เคยนึกห่วงเพราะป่านนี้คงจะออกไปกินเหล้ากับพรรคพวกนานแล้วจากการสอบถามก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดในละแวกบ้านเห็นเอื้องแม้แต่คนเดียวนางอัมไพก็ให้แปลกใจไม่น้อยที่ในกระท่อมไม่มีทั้งลูกสาวแล้วก็สามีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนางอัมไพก็บอกข่าวการหายตัวของลูกสาวให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ในเวลาต่อมาชาวบ้านผู้มีน้ำใจก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแยกย้ายกันไปตามซอกมุมต่างๆเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกระท่อมเป็นป่าละเมาะการค้นหาดำเนินไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่พบแม้แต่เงาของเด็กสาวพอนายสอนกลับกระท่อมในอาการมึนเมาก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้ก็ชี้แจงว่าในขณะที่ตัวเองออกจากกระท่อมเนี่ยเอื้องมันยังอยู่แต่เมื่อตัวออกไปแล้วมันจะออกไปไหนตัวก็ไม่รู้นางอัมไพก็นำความไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านในที่สุดเพื่อให้รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมต่างภพท่านอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วงนี้จะพิเศษท่านผู้ฟังนะครับทุกๆชั่วโมงจะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์ยอดนี่3ตอนนะครับมี3ตอนนะฟังกันเพลินนะฟังให้สนุกสนานเลยนะได้มาฟังต่อจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะนำมาเขานำมารวมกันใส่ไว้ในขวดให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินนี่ก็หายากพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยแน่นะครับไม่ต้องเหนื่อยท่านผู้ฟังหามาให้แล้ว20กว่าตัวทั้งน้ำผลไม้และสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มังคุด1กิโลนี่เราก็จะทำได้4ขวดแค่นั้นนะครับ1กิโลนี่กิโลนึงก็พอสมควรอร่อยแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วก็ได้สุขภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดระบาดเยอะด้วยนะแล้วก็พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสวคือคนอายุมากนี่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังนะครับไม่เหมือนกับเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาหายไวเขาแข็งแรงนะครับอัตราการตายอาจจะไม่เยอะนะครับแค่ 1% 1% กว่าแต่ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้พวกเรานี่ก็ฟังวิทยุส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยสวเนี่ยฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองอย่าไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองล้างไม้ล้างมือให้ดีใส่หน้ากากไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะครับอยู่บ้านสบายๆฟังรายการวิทยุฟังนิทานอาจารย์ยอดไปก็สบายใจครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านที่ต้องการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากอาหารอากาศอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือน้ำมังคุดตราพนารินนะครับได้รสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวกรรมต่างพบกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ครอบครัวของบุญสมกับวารีเป็นครอบครัวขนาดเล็กประกอบอาชีพทำไร่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมีลูกสาวคนเดียววัย7 ขวบครึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่าเด็กหญิงวิมลลูกสาวคนเดียวเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดเป็นที่ภาคภูมิของพ่อแม่แล้วก็ยายเป็นที่ยอมรับของบรรดาครูและเพื่อนๆวัยเดียวกันพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเด็กหญิงที่เหนือกว่าเด็กๆวัยเดียวกันก็คือเด็กหญิงมีความจำเป็นเยี่ยมไม่มีวันลืมสิ่งใดง่ายๆเมื่อได้รับฟังเพียงครั้งเดียวก็จะจดจำไม่มีวันลืมบ่อยครั้งที่เด็กหญิงก็เตือนพ่อให้ไปส่งผลผลิตเพราะว่าพ่อเนี่ยลืมวันนัดแต่ได้บอกวันเวลาเด็กหญิงไว้ก่อนหลายวันลูกสาวก็เตือนเก่งจริงๆลูกพ่อเอ้ยนี่ทำไมเตือนพ่อลืมแล้วเพราะเท่าแก่เขานัดล่วงหน้านานเหลือเกินแต่ว่าหนูยังจำได้แม่นพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากรู้ไหมจำเก่งจริงๆวันหนึ่งเด็กหญิงกลับจากโรงเรียนกระวีกระวาดเข้าไปหาพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณยายด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูสอบไล่ได้ที่1อีกแล้วล่ะวิมลก็พูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจสองสามีภรรยาก็หน้าตาอิ่มเอิบเยอะแม่ก็บอกที่1อีกแล้วเหรอลูกที่1ทุกปีเลยเก่งมากลูกอย่างนี้โตขึ้นพ่อแม่ก็หมดห่วงจริงไหมพ่อแกฮะบุญสมก็พยักหน้าลูกเรามีพรสวรรค์นะมีความจำดีตอนหนึ่งของการสนทนาวันนั้นสองสามีภรรยาได้ยินประโยคที่ไม่คาดคิดจากปากของลูกสาวพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจำได้แล้วล่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นอะไรสองผัวเมียก็ยะแล้วก็ยายก็ทำสีหน้าตื่นก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะก็หนูเป็นลูกพ่อกับแม่ไงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ก่อนนี้หนูเป็นลูกแม่อำไพอยู่อำเภอ2 จังหวัดแพร่ครอบครัวหนูยากจนมากพ่อตายแม่ก็ไปมีสามีใหม่ชื่อนายสอนพอหนูอายุได้16พ่อเลี้ยงมันก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าหนูสองสามีภรรยาลมแทบใส่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าและท่าทางไม่สามารถจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้ลูกสาวคนนี้ระลึกชาติได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสิบหลายร้อยล้านในโลกที่เกิดขึ้นได้วิมลมีอายุเพียง7 ปีครึ่งก็รำลึกถึงชีวิตในภพก่อนได้มองเห็นอย่างทะลุปลุกโปงพ่อกับแม่พาหนูไปอำเภอ2หนูจะพาไปที่กระท่อมที่หนูอยู่กับแม่จะพาไปดูจุดที่หนูไปนั่งหลบพ่อเลี้ยงใต้ดงต้นพริกมันเข้าไปข้างหลังมันไปกอดปล้ำหนูแต่หนูดิ้นหนูสู้แรงมันไม่ได้มันก็ถูกมันกดให้นอนหงายมันจะข่มขืนพอมันประกบปากหนูก็เลยกัดลิ้นมันจนขาดติดปากมันเจ็บมากก็ร้องลั่นหันไปคว้าขวานมาจามหัวหนูเต็มแรงหลายทีจนหนูตายมันก็ขุดหลุมฝังตรงนั้นน่ะรวมกับขวานเปื้อนเลือดพาหนูไปนะครับไปเอาไอ้คนชั่วเข้าคุกให้ได้ในเวลาต่อมาครอบครัวบุญสมก็พาลูกสาวเดินทางไปยังอำเภอ2จังหวัดแพร่แวะที่ตัวอำเภอแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับทราบมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเด็กหญิงนำทางได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ตั้งแต่เกิดไม่เคยมาที่นี่เด็กหญิงนำคณะไปยังกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อถึงแล้วก็ร้องเรียกแม่จ๋าแม่อำไพหนูมาแล้วละหนูเอื้องลูกสาวแม่ไงประตูกระท่อมเปิดออกหญิงวัยกลางคนก้าวออกมาทำสีหน้างงๆเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปกอดเอวแม่จ๋าหนูมาแล้วนั่นพ่อแม่หนูในชาตินี้จ้ะที่หนูมาหาแม่ก็เพื่อจะเอาไอ้คนชั่วไปเข้าคุกนางอำไพยืนนิ่งยังถูกสะกดเอื้องเหรอลูกแม่เป็นไปได้ยังไงกันนี่ชายวัย50ก้าวออกมาจากประตูทันทีที่เด็กผู้หญิงเห็นหน้าก็ยกมือชี้แล้วก็ตะโกนเสียงดังนี่แหละไอ้คนไอ้ยอดชั่วมันชื่อไอ้สอนมันคนนี้แหละที่ข่มขืนหนูในดงต้นพริกหลังบ้านให้มันอ้าปากดูสิว่าลิ้นมันแหว่งหรือเปล่าหนูกัดลิ้นมันจนขาดติดปากเลยตำรวจจับมันเลยค่ะอย่าให้หนีท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดนายสอนก็ทำท่าจะเพ่นหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายปราดก็ล็อกตัวได้ทันการจากนั้นก็นำไปยังจุดที่เด็กหญิงชี้พอขุดลงไปลึกประมาณเกือบเม็ดก็พบโครงกระดูกพร้อมด้วยขวานอันเล็กมีคราบเลือดติดกลางอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง7 ปีครึ่ง หลักฐานการกระทำผิดยังปรากฏชัดไม่ต้องสงสัยว่านางอัมไพจะดีใจสักแค่ไหนนางสาวเอื้องที่ถูกสังหารได้รับข้อสรุปว่าหายสาบสูญสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสังหารแล้วก็กินเป็นอาหารแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างกระจ่างชัดแล้วนายสอนถูกตั้งข้อหาฆ่าข่มขืนลิ้นของเขาแหว่งตามที่เด็กหญิงว่าไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานและคำให้การของเด็กหญิงได้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องไปชดใช้กรรมชั่วในคุกอีกนานแสนนานดีไม่ดีก็อาจจะถูกประหารก็ได้กรณีเช่นนี้พอให้ข้อสรุปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนที่ก่อกรรมนั้นขึ้นครับแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างภพครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมต่างภพจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานคือผมกับท่านอาจารย์ยอดนี่ก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับผมก็ร่วมบุญกับท่านทุกเดือนท่านชอบทำบุญเป็นทายกไปเทศไปบรรยายไปพูดธรรมะตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านเอามาผมก็ถามบอกอาจารย์เอามาจากไหนบอกส่วนหนึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ท่านบอกเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มีคนส่งเอามาให้ท่านนะครับคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาคืออยากให้ท่านเผยแพร่ท่านก็เล่าได้ดีเล่าแล้วก็ฟังมันก็เพลินไม่อยากให้จบท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อกินซื้อดื่มกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากินดีแล้วขอร้องนะครับก็ขอร้องท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบอกต่อเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสุขภาพดีแล้วเรากินดีสิ่งไหนมันดีเราก็บอกต่อคนที่เรารักบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้ที่เราคิดถึงเขาบอกเขาว่านี่ลองกินน้ำมังคุดนี่ดูผู้พันไพโรจน์ขวดหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ประกาศในรายการท่านผู้ฟังนะครับไปซื้อที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือทุกวันนี้สะดวกนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโทรให้เขามาส่งถึงบ้านกำเงินเอาไว้นะครับกำเงินเอาไว้เขามาส่งถึงบ้านเราก็จ่ายตังเขานะครับจ่ายตังเขายื่นหมูยื่นแมวก็ได้ของสะดวกครับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินไปดื่มไปกิน

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

ปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลของอโยธยา

ปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลของอโยธยาที่มีต่อแคว้นหัวเมืองของพม่ากลับเป็นการส่งเสริมให้หัวเมืองต่างๆกระด้างกระเดื่องและคิดแข็งข้อต่อพม่าด้วยเหตุนี้พระเจ้ามังระจึงคิดว่าจำเป็นต้องทำให้ราชอาณาจักรยุทธยาแตกสลายให้จงได้ลุเข้าปีรกาปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระทรงจัดทัพแบ่งออกเป็น2เส้นทางใหญ่มังมหานรธาคุมทัพ 100,000 ตีฟากทิศตะวันตกอีกฟากหนึ่งเนเมียวสีหบดีคุมทัพอีก 100,000 ตีไล่จากทางเหนือเรื่อยลงมาหากแต่คราครั้งนั้นเนเมียวสีหบดีไม่สามารถนำทัพขนาบกรุงศรีอยุธยาได้ตามเป้าหมายกลับต้องติดขัดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านสามัญแค่หยิบมือที่นำกำลังดักซุ่มโจมตีทัพพม่าอยู่เนืองเนเมียวจึงส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบปรามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกคราจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วถึงความกล้าหาญของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บางระจันทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่ประเทศอเมริกาชื่อว่าคาร์ลพิเลโมซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปเกินกว่า 1,200 คนคือคำถามนั่นน่ะคำถามเด็ดมันอยู่ที่ว่าจากประสบการณ์ชั่วชีวิตคุณเนี่ยอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับผมก็จะถามท่านผู้ฟังไปด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ผู้ฟังจะตอบจะตรงกับที่ชาวอเมริกาเขาตอบไหมครับเมื่อเขาถามเสร็จแล้วนี่เขาก็นำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อ 30 Lessons for Living ก็คือ30บทสำหรับการดำรงชีวิตแต่เขาได้คัดเลือกบทเรียนที่สำคัญ10ประการที่โดดเด่นเอาไว้โดยบทเรียนทั้ง10ประการนั้นประกอบด้วยคำตอบนะครับ10ประการที่สำคัญคือ1ให้เลือกอาชีพโดยดูจากความต้องการภายในมากกว่าผลตอบแทนด้านการเงินโดยบรรดาผู้สูงวัยกล่าวว่าความผิดพลาดในการเลือกอาชีพของเขาก็คือการเลือกอาชีพโดยดูจากผลตอบแทนมากกว่าสิ่งที่ชอบและคุณค่าของอาชีพอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2ให้ปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีก100ปีโดยให้ลดละเลิกพฤติกรรมที่ทำร้ายร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่ดีหรือไม่ออกกำลังกายพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตในฉับพลันแต่ทำให้เราเกิดความทรมานเมื่อสูง
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถปนวัตรเลขสุนทรากรครับปลัดมหาดไทยสั่ง3มาตรการเชิงรุกผู้ว่าทั่วประเทศจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี
8: ้แค่สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
9: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง3มาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกประเภทเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวพร้อมขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายบูรณาการทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นเด็ดขาดต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
11: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่พร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวม3แนวทางได้แก่เร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางและดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติทุกกรณีต้องมิได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับผลประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรจากสสส.ติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าและหายใจเอาไอระเหยสารระเหยที่มีสารเคมีมากมายรวมถึงนิโคตินสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปสู่สมองภายในไม่กี่วินาทีผ่านจมูกปากทางเดินหายใจปอดเข้าสู่กระแสเลือดและสมองสารเสพติดนิโคตินเสพติดง่ายและรบกวนการทำงานของระดับสารโดปามีนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ควบคุมทำให้เกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขเมื่อสารนี้ถูกกระตุ้นบ่อยขึ้นความต้องการนิโคตินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทำให้เกิดความพึงพอใจในการเสพติดง่ายส่งผลต่อความจำสมาธินิโคตินจะรบกวนสารเคมีในร่างกายก่อให้เกิดความกังวลจากการขาดนิโคตินทำให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายากในที่สุดการเรียนรู้ก็จะแย่ลงกระทบกับอารมณ์สุขภาพจิตผลพวงต่อเนื่องจากการเสพติดสารนิโคตินคือเมื่อระดับโดปามีนขึ้นลงและไม่ได้รับนิโคตินในหลายรายจะหงุดหงิดฉุนเฉียวทำให้เครียดง่ายและเครียดไว ทำลายการพัฒนาสมองของวัยรุ่นนิโคตินหากเสพในระยะยาวยังกระทบต่อโครงสร้างสมองรบกวนตัวรับและระบบสื่อสารนำทางทำให้การเชื่อมต่อสมองแย่ลงส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำชนาการ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นเนี่ยเราจะพบปะจะเจอกันเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำขอบคุณน้องปลานีมากๆเลยน้องปลานีจะอยู่บ้านห้วยวัดตายป้าแมวเนี่ยเนาะป้าแมวป่าโมกนะคะคุณลุงสรพงษ์นี่คุณลุงสายด้วยนะลุงนะแล้วก็มีหนุ่มๆจากโคกบ้านใหญ่ค่ะโคกบ้านใหญ่นี่จะอยู่บ้านหมอเนาะก็ยังพูดคุยกันว่าแหมคนทวีปถ้าพูดถึงแป้งเย็นเภสัชใครต่อใครก็รู้จักกันเนาะเพราะเขามีชื่อเสียงมาตั้งนานแล้วและเป็นสินค้าของคนไทยเขาก็ต้องใช้กันแป้งเย็นเภสัชมีครบวงจรเหมือนลุงสรพงษ์จะบอกเลยเวลาไปซื้อครบเลยนะสบู่หรือก็แป้งเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชเนี่ยเขามี3สี3กลิ่นเลยทีเดียวนะถ้าซื้อมาเนี่ยเราก็จะมาใช้ชอบสีไหนก็ใช้ไปแต่ซื้อมาครบแล้วก็ใช้ได้นานเลยทีเดียวเพราะกระป๋องใหญ่ความหอมยั่วใจความหอมยั่วใจจริงๆใครต่อใครหลงไหลติดนึบเลยทีเดียวเขาไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ใช้แล้วจะบอกกับทวีปบอกแหมทวีปจริงนะใครที่ใช้เป็นประจำนะคะส่วนมากจะเป็น FC ของเภสัชนะเนาะเราใช้สินค้าของคนไทยกันเพราะว่าเราจะประหยัดไปเยอะเลยทีเดียวราคาเข้าถึงได้ท่านผู้ฟังก็ไปหาซื้อใช้แล้วอีกอย่างนะคะผลิตภัณฑ์ของเภสัชมีครบวงจรเลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะที่ใช้แป้งเย็นเภสัชทุกสีทุกกลิ่นแล้วก็คุยให้ทวีฟังกันไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูมาดามหอมมากๆหอมเย้าหยวนยั่วใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจจะชอบแบบไหนก็ไปหาซื้อกันใครเขาได้กลิ่นเขาติดหนึบเลยท่านผู้ฟังคะเพราะกลิ่นของแป้งเย็นเภสัชใช้แทนน้ำหอมได้เนาะแม่จะมีสาวๆของเราจากดงมะลุมเนี่ยค่ะบ้านดงมะลุมเลยบันห้วยหัวตายเลยวังขอนขว้างออกไปทางโน้เลยโคกสำโรงไปหน่อยไปทางพเนียดเนี่ยจะมีป้าๆลุงๆแล้วก็มีคนหนุ่มคนสาวที่ให้กำลังใจกับรายการเพลงรักจากเภสัชกันเยอะทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะทวีปให้ฟังเพลงอีกเพลงนะคะพอดีมีสาวๆจากดอนเจดีสุพรรณบุรีคิดถึงสาวดอนด้วยนะจ๊ะฟังกันเลยค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: แม่ต้องขอขอบคุณสาวๆสาวๆนี่ก็ให้กำลังใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณมากๆค่ะหนุ่มๆด้วยนะหนุ่มๆโน่นเลยทีเดียวจากลำพยนต์ป้าๆจากสิงห์บุรีด้วยขอบคุณน้องปราณีบอกพี่ทวีปไปเลยเสียงแหบเพราะว่าช่วงนี้นะคะพี่น้องประชาชนจะเป็นไข้หวัดกันเยอะเลยทีเดียวเนาะบางคนถึงกับเสียงแหบเราต้องระมัดระวังนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือจะเป็นไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดไปอยู่ในที่ชุมชนเยอะๆเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยค่ะทวีปนี่ไม่ถอดเลยนะใส่ตลอดเลยแล้วก็ยังมาบอกพี่น้องประชาชนบอกเนี่ยดูแลตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วกันกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเวลาที่อาบน้ำสบู่นะอยากให้ใช้มากๆเลยทีเดียวเพราะฟองก็นุ่มอาบน้ำและเนื้อตัวสะอาดมีกลิ่นหอมสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะก้อนใหญ่นะใช้ได้นานเลยทีเดียวประหยัดด้วยเพราะเนื้อสบู่จะแข็งฟองจะนุ่มเวลาที่อาบน้ำเราก็จะอาบเพลินๆฟอกสบู่ไปโอ้โหอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยเราจะเห็นว่าผิวของเราเนี่ยเนาะดูสะอาดและไม่ต้องห่วงว่าอาบน้ำหลายครั้งแล้วผิวจะแห้งจะตึงหรือเปล่าท่านผู้ฟังลองไปซื้อใช้กันดูเขามีวิตามินซีผิวจะนุ่มนวล นะคะอ่อนเยาว์วัยเลยทีเดียวผิวกระจ่างใสยกให้สบู่เพศัตจริงๆถ้าเรื่องของความหอมหอมแบบติดตัวหอมนานนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเราจะไม่ใช้ไม่ได้เขามีทั้งไลมิวที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้จริงๆแล้วถ้าหากว่าใครยังไม่เคยลองใช้รีบเลยนะคะเพราะทวีปบอกให้ทุกท่านนะถ้าอยากอาบน้ำให้มีความสุขอาบน้ำนานๆได้ผลิตภัณฑ์ดีๆของเภสัชไปทำความสะอาดผิวคุณจะสบายใจอาบน้ำได้เพลินเพลินเลยเหมือนคุณนงรักที่อยู่สุพรรณบุรีเหมือนกันน้องกัญญาแล้วก็น้องจันกระเพาะบอกพิทวีปที่เงียบไปนี่ไม่ได้หายไปไหนนะยังแอบฟังอยู่ จะมีแต่แฟนๆเพลงจะบอกทวีปอย่างนี้นะบางท่านนี่อาจจะบอกว่าอุ้ยไม่สบายสลายวันน่ะทวีปนะแล้วก็แอบฟังกันอยู่ไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาเหมือนป้าแมวที่อยู่ป่าโมกถ้ารู้ตัวว่าเงียบหายไปนานโทรศัพท์มาด่วนด่วนเลยนะเพราะทวีปก็เป็นห่วงแล้วอย่าลืมใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำเนื้อตัวจะได้สะอาดเราไปทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลคลายย้อยมากๆอาบน้ำและสะอาดเอียดๆเลยทีเดียวค่ะเนื้อตัวกระจ่างใสไม่แห้งตึงสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ท่านฟังอยู่ในช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเพสัตนะคะขอบคุณหนุ่มๆบ้านไกลเอาไว้อย่างนั้นเลยทีเดียวมาจากนครนายกที่ยังให้กำลังใจอยู่ประพวงที่โคกตูมด้วยนะคุณลุงทองอยู่คุณลุงทองอยู่นี่อยู่บ้านหมอค่ะมีหนุ่มๆสาวๆจากเขาสมอคอนจากป่าหวายเนาะแม้อยู่ไม่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะที่ยังให้กำลังใจบอกถึงจะมีโซเชียลแต่เป็นกำลังใจทวีปตลอดนะยังชอบฟังวิทยุอยู่อ๋อเป็นสาว AM ว่าอย่างนั้นเถอะฟังกันมาตั้งนานแล้วนี่ก็เลยให้กำลังใจไม่ว่าจะบอกอะไรก็ใช้หมดโดยเฉพาะแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ่ะทวีปอดใจไม่ไหวที่จะต้องไปใช้เพราะชอบที่ผิวของเราอ่ะหอมนะผิวเราหอมเนื้อตัวเราหอมใครก็ชอบเพราะว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็เลยเวลาไปซื้อทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับถ้าสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ค่ะคนเราถ้าเซ็กซี่ตัวหอมด้วยสวยด้วยโอ้ยเซ็กซี่ไปกันใหญ่เหมือนอย่างคุณลุงสารพงศ์บอกอะเนาะแป้งเย็นเพสัตนะคะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษเนาะเพราะหอมแบบเกินห้ามใจอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวแล้วยิ่งใครอาบน้ำด้วยสบู่เพสัตไว้เทนนิ่งโซปจะเพิ่มความหอมมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ฟังลองใช้เวลาใช้เนี่ยใช้คู่กันไปนะอาบน้ำด้วยสบู่เพสัตจะเลือกสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นมิกเบอร์รี่ที่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อันนี้ก็ได้เลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะโรยตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตด้วยนะถ้าทำตามที่ทวีปบอกคุณตัวหอมหอมทั้งวันเลยค่ะท่านฟังค่ะสาวของเรานี่จะชอบมากเพราะจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองกลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตหอมสะอาดหอมติดเนื้อติดกายทนนานเลยทีเดียวค่ะใครอยู่ใกล้ติดหนึบเหมือนอย่างทวีปบอกนี่แหละรีบหาซื้อใช้เพราะทุกวันนี้หาซื้อได้ทั่วๆไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะขอบคุณคุณสำรวมที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์ด้วยที่เป็นกำลังใจทวีปตลอดมาป้าสมบูรณ์ด้วยนะป้าจ๋านะคุณป้าสมบูรณ์แล้วก็ยังมีป้าๆจากพัฒนานิคมลุงนิดนี่ลุงนิดนี่บอกลุงไม่โทรหรอกถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรลุงก็จะโทรบอกน่ารักเลยคุณลุงอ่ะส่งท้ายรายการด้วยเพลงนี้เนาะเพราะว่าจะมีหนุ่มๆจากอำเภอท่าเรือเนี่ยบอกพิทวีปผมก็ฟังนะเห็นพ่อแม่ฟังมาก็เลยฟังมาเรื่อยๆเพราะพิทวีปเนี่ยเปิดเพลงถูกใจขอบคุณมากๆเลยถ้าทำงานอยู่ที่บ้านได้ฟังกันทั้งสองช่วงรักคิดถึงทวีปบ่ายโมงถึงสองโมงเย็นพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

0: ยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782
1: yeah!

0: 564789 063854789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ค่ะโปรใหญ่ๆมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่บริษัทอิซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่เขาเตรียมโปรโมชั่นไว้ให้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะมีรถพร้อมออกเลยโปรโมชั่นก็จะมีเยอะทั้งรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกนะคะสำนักงานใหญ่จะอยู่ใกล้กับบิ๊กซีเล็กนะคะไปกันได้ไปดูกันก่อนไปชมกันก่อนเนาะว่าที่โชว์รูมเขาพร้อมให้บริการอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นบริการฝ่ายขายศูนย์บริการหลังการขายศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะมากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรวมไปถึงโปรโมชั่นที่เขาเตรียมไว้ให้ท่านใดที่ชื่นชอบรถมิวเอ็กซ์นะเหลือดาวเพียง 60,000 กว่าบาทเองนะดอกเบี้ยใน 0.89% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่036-425-191-3เนาะ081-552-4735กับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีค่ะช่วงนี้นะคะเราออกอากาศเพิ่มเติมกันกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะสะดวกฟังคลื่นไหนนะกดฟังกันถ้าไม่สะดวกฟังจากวิทยุก็สามารถฟังจากมือถือได้มือถือเนี่ยใครที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่รับรองว่าชัดแจ๋วแน่นอนก็จะได้เจอกับดีเจหน่อยเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้ายาวกันไปจนถึงเที่ยงเลยเพราะว่าดีเจหน่อยจัดกับ 90.5 เนี่ยผ่านออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์เนี่ยเป็นคลื่นที่ทุกสถานีเดี๋ยวนี้ก็จะฟังจากออนไลน์เพื่อความสะดวกเนาะของคุณผู้ฟังทุกท่านไปที่ Google พิมพ์ FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ยาวๆกันไปเลยนะคะถ้าดีเจหน่อยจัดสดเนี่ยแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้นะคะป้ามานัทบอกว่าถ้าโทรหาดีเจหน่อยแล้วไม่ได้รับเนี่ยแสดงว่าดีเจหน่อยกำลังติดประชุมบ้างไปอบรมบ้างเนาะเขาบอกว่าถ้าใครได้ไปอบรมบ่อยๆเขาบอกว่านิสัยไม่ดี ว่ากันไปนะจริงๆแล้วไปอบรมนะไปหาความรู้ไปมีหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วก็ข่าวสารที่จะได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนี่แหละนะคะส่วนสาระน่ารู้วันนี้ก่อนจะไปฟังเพลงกันนะคะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ทั่วไปบุหรี่ธรรมดาซิการ์เรตบารากูยาทรงยาเส้นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะจะมีนิโคตินอยู่โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากเลยทีเดียวบางยี่ห้อบางอย่างเขาจะใส่พวกน้ำยาสวัสดิ์ที่เขาวางยาสลบคนไข้เวลาผ่าตัดเนี่ยเขาใส่เข้าไปนะทำให้คนติดแล้วก็สามารถที่จะเป็นเหมือนซอมบี้ได้เลยทีเดียวนะคะเป็นสารเสพติดประเภทที่อันตรายนะเขาสกัดมาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาก็ใช้นิโคตินสังเคราะห์เดี๋ยวนี้มันมีนิโคตินแบบถุงด้วยซึ่งอันตรายสูงสุดเลยทีเดียวความเข้มข้นเนี่ยในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็รูปลักษณ์ต่างๆที่เด็กๆ

ค่ะไปฟังบทเพลงที่แนะนำกันมาจากป้าปานัทก่อนละกันนะคะสนต้องลมค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคุณโฉมฉายอรุณฉานนะคะ

ะไปต่อกันอีกหนึ่งบทเพลงก่อนเลยแล้วกันเนาะวิมานสีชมพูแนะนำกันมาจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
2: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 06 4789 0638 564 7589
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับบทเพลงลูกกรุงแต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีบทเพลงลูกทุ่งนะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงหน้าหลังข่าวจะเป็นลูกทุ่งกันแล้วนะคะอย่าเพิ่งมุนคลื่นหนีไปไหนนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหลังข่าวกลับมาพบกันค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกิน
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านและยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งยกระดับความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพล ชยพฤกษ์รายงานครับ
5: จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านที่ผ่านมาพบว่าระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้การตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมของประชาชนเกิดความล่าช้ารัฐบาลจึงเปิดตัวระบบวันแมปน้ำเพื่อรวมข้อมูลน้ำภัยพิบัติแห่งชาติไว้ในจุดเดียวโดยบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่โดยกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศรวมถึงเรดาร์และหน่วยงานหลักในการออกคำสั่งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักส่วนจีด้าจะสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศรวมถึงติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วน BID จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยขณะนี้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ไทยวอเตอร์พร้อมเชื่อมั่นว่าวันแมปน้ำจะช่วยให้การคาดการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้ามีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์ไปครับ
4: จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่ความหวังของชุมชนทหารไทยในเซาท์ซูดานร่วมกับกลุ่มสตรีเมืองรุมเบกปลูกผักสร้างอาหารสร้างอาชีพและต่อยอดการพึ่งพาตนเองติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: แปลงผักเล็กๆในเมืองรุมเบกตะวันออกรัฐเล็กสาธารณรัฐเซาท์ซูดานกำลังกลายเป็นมากกว่าพื้นที่ปลูกผักเพราะสำหรับผู้หญิงในชุมชนแห่งนี้ที่นี่คือพื้นที่ของความหวังและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6รวมกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซีมิกนำต้นกล้าลงแปลงพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

มชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 063-789-0638-564-789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณในช่วงที่3นะอันนี้เป็นช่วงที่3แล้วดีเจหน่อยจัดตั้งแต่9โมงเช้ายาวกันไปจนถึงเที่ยงนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 MHz และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612 GHz ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการกับเรานะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยโทรมาปุ๊บจะรีบไปปั๊บเลยนะแบบเร็วทันใจนะฮะช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782เราออกอากาศกัน2คลื่นเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนั้นสนับสนุนรายการกันกับเรานะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะฟังจากวิทยุเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยก็ฟังได้นะเลือกฟังทั้ง2คลื่นเลยนะคะหรือว่าไปที่มือถือก็ได้นะคะพิมพ์ที่ Google พิมพ์ FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป .612 ก็ได้นะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทางออนไลน์ด้วยออนไลน์เนี่ยชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเนาะแล้วถ้าดีเจหน่อยจัดสดก็จะมาเจอกันนะคะผ่านทาง เขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดสดเนาะบางคนก็จะเรียกว่าไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะไลฟ์ก็จะไม่พูดว่าไลฟ์สดนะเพราะว่าไลฟ์มันแปลว่าสดอยู่แล้วนะไลฟ์มันแปลว่าการถ่ายทอดสดอยู่แล้วถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook อีก1ช่องทางแล้วก็ถ้าหากว่าไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์ที่อย่างที่หลายๆท่านเรียกกันว่าไลฟ์สดจริงๆมันคือไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดนี้นะคะแนะนำบทเพลงกันมาทางช่องทางนะข้อความที่หน้าไลฟ์ได้เลยเนาะทาง Facebook นี่แหละนะคะแต่ถ้าไป แนะนำบทเพลงทางช่องทางอื่นอาจจะยังไม่ได้เปิดอ่านเนาะต้องขออภัยกันด้วยแล้วก็ในช่องทางนี้ยังมีที่0899031782กันด้วยสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะจังหวัดลพบุรีก็มีการร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่าให้จัดพิธีแบบเรียบร้อยสง่างามให้สมกับพระเกียรติของพระองค์ท่านนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ยังมีเรื่องการเลือกสถานที่ด้วยนะคะด้านสถานที่นี้ที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้วยสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางของทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันเวลาแล้วก็สถานที่การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อจดจารึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยนะคะซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับทุกพื้นที่ให้จัดที่จัดพื้นที่ที่จัดพิธีเนี่ยนะคะให้เป็นไปตามความเรียบร้อยสง่างามแล้วก็สมพระเกียรตินะคะเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะสำหรับจังหวัดลพบุรีก็ได้กำหนดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะของจังหวัดลพบุรีแล้วก็อำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยณลานกิจกรรมโรงเรียนวินิจศึกษา2ในพระราชูปถัมภ์ตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนอำเภออื่นๆเนี่ยเราก็จะจัดตามที่อำเภอกำหนดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันสวัสดีคุณกล้วยด้วยสวัสดีเพื่อนประสานด้วยนะคะสวัสดีที่เข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้ฝนฟ้าตกลงมานะคะหลายๆพื้นที่การที่จะดูแลสุขภาพกันนะคะอย่าลืมติดร่มกันไปร่มเนี่ยพกไว้ฝนไม่ตกก็กันแดดได้นะคะถ้าหากว่าหลายๆท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันดีเราก็จะไม่เป็นโรคนะเป็นไข้หวัดเป็นอะไรอย่างนี้แหละหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเป็นหวัดกันได้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวเราอยู่ด้วยกันค่ะกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีค่ะ
ใครอยากได้รถยนต์ที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแข็งแรงประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าบำรุงรักษานะคะอีซูซูเนี่ยโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีรถยนต์อีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกๆที่เลยนะคะมาพิสูจน์ความพร้อมกันได้กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยนะคะหรือจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบ้านพักเราจะเป็นส่วนตัวจอดรถหน้าห้องพักเดินเข้าห้องพักกันได้เลยนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยสำรองห้องพักกันไว้ก่อนเนาะที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ค่ะอ่ะมาถึงเรื่องการปลูกต้นไม้กันบ้างไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะหรือจะเป็นข้าวใครที่ทำนาเราก็ต้องปรับปรุงดินกันก่อนนะคะต้นเหตุของต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตนะคะจะเป็นที่ดินเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเราไปปรับปรุงที่ต้นหรือว่าพันนะบางคนก็บอกว่าซื้อพันมาไม่ดีบ้างอะไรบ้างจริงๆเขาบอกว่าการเริ่มต้นแล้วก็ต้นเหตุของการปลูกต้นไม้เนี่ยให้เจริญเติบโตดินต้องดีดินต้องสมบูรณ์นะคะปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนด้วย พฤกษาซับไบโอนะคะพฤกษาซับไบโอเนี่ยก็จะช่วยคืนชีวิตให้ผืนดินของคุณนะคะปัญหาทุกอย่างก็จะจบด้วยง่ายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่0638564789 0638564789นะคะโทรสอบถามโทรปรึกษาโทรพูดคุยกันได้นะคะ มีแนะนำบทเพลงกันมาเนาะจากพี่ประชุมกับบทเพลงฝากซองกินดองแฟนเปิดเป็น cover เนาะแล้วก็ปึกขออภัยเปิดผนึกบันทึกช้ำอันนี้ก็เป็น cover เหมือนกันนะคะร้องเป็น cover เพื่อที่จะได้ เรื่องของการถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วยนะคะเปิดผนึกบันทึกช้ำเนี่ยแนะนำกันมาจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะแม้แฟนรายการของเราอยู่ใกล้ก็ยังฟังรายการกับดีเจหน่อยด้วยจ้ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: 063-8564-789 063-8564-789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
4: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
5: ค่ะส่วนในวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคะพบกับ Isuzu Seihai นะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนเราไปถึงที่วันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคาเฟ่อเมซอนปตท.นะคะเลี่ยงเมืองลพบุรีนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.นะคะพบกับทีมงานIsuzu พันเจริญสำนักงานใหญ่นะคะก็ลงทะเบียนรับเครื่องดื่มฟรีเลยมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะโปรใหม่รถปี2026ณศูนย์อีซูซูเจ้าแรกในจังหวัดลพบุรีนะคะดาวน้อยดาวมากจบได้จริงนะคะไม่ต้องมีคนค้ำอาชีพไหนๆก็ขับอีซูซูป้ายแดงได้นะคะพร้อมประกันภัยชั้น1อุปกรณ์ครบนะคะของแถมแน่นสัญญาผ่านง่ายด้วยอนุมัติไวที่ปรึกษาบริการดีเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะโอนจองผ่านบัญชีบริษัทอีซูซูพันเจริญได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีสำนักงานใหญ่เนาะ081-552-4735 036-425-191-3 ค่ะกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันนะคะในช่วงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงที่3กันแล้วเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆเดี๋ยวถึงเที่ยงก่อนไปทานอาหารกันนะคะก็ฟังเพลงกันก่อนนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันมาหลายท่านแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเปิดให้เนาะไม่ว่าจะจากทางหน้าการถ่ายทอดสดหน้า Facebook ของ DJ หน่อยหรือว่าจะทางสถานีทั้ง2สถานีเลยนะคะขอบคุณการติดตามทุกท่านด้วยนะคะทุกช่องทางกันค่ะใครที่อยากจะปลูกพืชให้เจริญเติบโตดินต้องดีดินต้องสมบูรณ์แนะนำพฤกษาซับไบโอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงดินไม่มีสารเคมีนะคะไม่อันตรายใช้ง่ายหว่านลงดินไม่ต้องไปผสมน้ำไม่ต้องฉีดให้วุ่นวายนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเนี่ยลองซื้อไปใช้ที่บ้านกันก่อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับหรือว่าจะเป็นทำนาก็ตามเนี่ยสามารถใช้พฤกษาซับไบโอได้ปรับปรุงดินก่อนหน้าดินดีแล้วก็ ไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่อกันได้เลยนะคะพฤกษาซับไบโอสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่063-856-4789 063-856-4789ค่ะไปฟังเพลงแนะนำกันมาก่อนเนาะทางหน้าเฟซเลยเสียงเพลงแห่งความรักค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บุหรี่ซอมบี้หรือพอตซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกบรรจุด้วยสารเสพติดและยานำสลบที่อันตรายร้ายแรงไม่ใช่บุหรี่ทั่วไปตามท้องตลาดมีลักษณะสำคัญที่อันตรายโดยยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ลงในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตการสูบสารนี้ส่งผลให้เกิดอาการง่วงซึมอย่างรุนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินเซหรือยืนหลับคล้ายซอมบี้หากเสพเกินขนาดจะทำให้การหายใจลดลงขาดออกซิเจนหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้พบการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวและกำลังเป็นภัยเงียบตัวใหม่ที่วัยรุ่นต้องระวังมักจะมาในรูปแบบหัวพอตที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนหัวได้ทำให้สังเกตได้ยากบุหรี่ติดง่ายเลิกยากนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดลพบุรี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัด

0: 0638564789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

ค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะของรอบแรกนะคะใช้กันให้หมดนะ 1,000 บาทนะไม่ไปทบให้แล้วก็ไม่คืนกันด้วยเพราะฉะนั้นเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วเนาะแต่ว่ามาลุ้นกันต่อว่าไทยช่วยไทยพลัสนั้น จะมีต่อกันหรือเปล่าเนาะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับหลายๆท่านที่เป็นคนไทยหรือว่ามาเมืองไทยเขาบอกว่า6อาหารไทยที่มาแล้วต้องห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือแกงพะแนงเขาบอกว่าแกงพะแนงนั้นจะมีเครื่องเทศแบบแน่นๆเข้มนัวจึ้งทุกคำเลยรวมไปถึงข้าวซอยนะ จะเป็นกลิ่นอายของร้านนานะคะเส้นนุ่มกรอบเขาบอกว่าแขกขอให้บอกก็จัดให้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือต้มยำต้มข่าต้มข่าไก่นะฮะต้มข่าไก่เนี่ยเขาบอกว่าข่านั้นจะหอมถึงใจเปรี้ยวแซ่บละมุนลิ้นกันเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผัดกะเพราผัดกะเพราเนี่ยนะคะตัวตึงสายเผ็ดมาไทยแล้วต้องลองนะคะของแท้แน่นอนต่อไปก็จะเป็นขนมบ้างนั่นก็คือขนมครกกรอบนอกนุ่มในมันกะทิฟินแบบกระจายกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงนะมะม่วงฉ่ำคู่ข้าวเหนียวเขาบอกว่ามันต้องมีนะของดีแหละ6อย่างที่มาเมืองไทยแล้วห้ามพลาดนะคะสำหรับอาหารไทยๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการทุกท่านทุกช่องทางทั้งสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยขอบคุณบริษัทอีซูตุพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0815524735 0364251913ผลิตภัณฑ์ทิพย์เทวีและผลิตภัณฑ์พฤกษาทรัพย์ไบโอสอบถามกันได้ที่0638585

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น. กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและนายกสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ย้ำหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกำชับการดำเนินการกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งยอมรับว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากโดยนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานทั้งปปง.ปปท.ปปช.ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสอบสวนและขยายผลโดยพบความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกและมีการจับกุมดำเนินคดีแล้วขณะที่ปปช.ได้ตรวจยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า380ล้านบาทและยังอยู่ระหว่างการขยายผลโดยย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการในส่วนของข้าราชการหากพบว่ามีส่วนกันในการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่และหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่เพียงการโยกย้ายพร้อมยืนยันว่าการสอบสวนไม่มีการปกป้องหรือเว้นบุคคลใดหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวต่อการตรวจสอบโดยนายอนุทินยังสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่มีการขยายเวลาและต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์ในงานครับ
4: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมวันรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
6: ตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ DSI ครับ
8: ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษ5กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเสนอรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยสิริพงษ์บรรจงแก้วศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีคลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 12.05 นาทีจนถึง 12.30 นาทีมีผมสิริพงษ์มาจงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการ ภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรายการนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเราได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษปีพ.ศ.2547ในเรื่องใดกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบสวนการสอบสวนการติดตามปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้ห่างหายจากคุณผู้ฟังไปหลายสัปดาห์ด้วยกันต้องกราบขออภัยจริงๆเนื่องจากว่ามีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการสืบสวนการสอบสวนอยู่มากมายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ช่วงปลายปีงบประมาณ2569จำเป็นที่ต้องเร่งรัดในเรื่องของคดีต่างๆให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มาพบกันแล้วนะครับก็จะมีผลงานเพลงรวมถึงเรื่องราวสาระที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารเรื่องแรกเลยนะครับสมาคมตำรวจมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามคดีนอมินีต่างด้าวในเรื่องเหมืองขุดบิตคอยผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 14:00 น.ณห้องประชุมบุญญจินดา4ชั้น2อาคารสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครสมาคมตำรวจได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจบุคลากรภาครัฐภาคประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน3รางวัลได้แก่1พันตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับโล่เชิดชูเกียรติของสมาคมตำรวจ2พันตรโทชาญชัยลิขิตคันธสรผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีนอมินีต่างด้าวจากผลงานกรณีการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดที่ร่วมกันกระทำความผิดในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปีพ.ศ. 2542ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ300ตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินจากผลงานกรณีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายเพื่อจัดตั้งเหมืองขุดเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์ไมนิ่งซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนนะครับการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ของสมาคมตำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการพิจารณาคัดเลือกจะยึดหลักความโปร่งใสความเป็นธรรมผลสัมฤทธิ์ของงานและผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญนี่ก็เป็นเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับเรื่องต่อไปในเรื่องของการติดตามปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับดีเอสไอก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามโดยเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นายธีรเกียรติเกตปรีชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4ได้ร่วมแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีพลตรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2และพันตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นการปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 10:00 นของวันที่30สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดจะนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านดอนนาตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจึงได้ทำการลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งเวลาประมาณ 13:30 นเจ้าหน้าที่ได้พบว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้ง มีรถยนต์จอดอยู่ภายในบ้านจากนั้นจึงได้วางกำลังรอบบริเวณบ้านและได้เข้าทำการตรวจสอบพบนายอนุชาหรือโออายุ26ปีอยู่ภายในบ้านเมื่อตรวจค้นภายในรถยนต์ดังกล่าวพบยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน12กระสอบด้วยกันมีจำนวนประมาณ5ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบขนมาจริงจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยผู้ต้องหารับว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวลาวและหากส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าสำเร็จก็จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทซึ่งรับว่าได้ทำในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกมากันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการที่สำคัญนะครับ DSI ได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ Premier League ออนไลน์บุกค้น6จุดพบการเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์มีความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทจากสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอล Premier League ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยจนได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติโดยสหรัฐอเมริกานั้นได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่า watch list ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับการเจรจาการค้าขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ดำเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังประเด็นดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและปราบปรามอาชญากรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มอบนโยบายให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิทัลควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายพร้อมดำเนินคดีและติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและยกระดับความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคมดิจิทัลโดยล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายน2569พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการ Lion Strike เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม6จุดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดตามหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่พบนายอัครพงศ์ขอสงวนนามสกุลซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ซึ่งสะกดเป็นภาษาอังกฤษอ่านได้ว่าดูเป็นทีมเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายสำคัญอาทิฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรโดยพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่าไทยและในการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่โทรศัพท์มือถือจำนวน7เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน3เครื่องโทรทัศน์จำนวน1เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 1เครื่องแท็บเล็ตจำนวน1เครื่อง SSD การ์ดจำนวน1ชิ้นสมุดบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารที่ตรวจยึดจำนวน5เล่มสำเนาบัญชีเงินฝากจำนวน8บัญชีเงินสดจำนวน 278,000 บาทสำหรับกรณีดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดเว็บไซต์ในเครือข่ายทั้งหมดแล้วนะครับและคาดว่าการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-2026 และฤดูกาล 2026-2027 ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทโดยพฤติการของเครือข่ายมีลักษณะเป็นการดักรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากนั้นก็นำสัญญาณดังกล่าวมาแปลงและเผยแพร่ต่อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์รวมถึงกระทบต่อระบบการบริหารการจัดการสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดตลอดจนรายได้จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทั้งนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายตลอดจนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิดตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างถึงที่สุดและขอเน้นย้ำว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการดักรับแปลงสัญญาณและนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายและหากพบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นโดยเฉพาะการพนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับกับผลงานเพลงข้าด้อยเพียงดิน ขับร้องโดยสันติดวงสว่างจากนั้นมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการนะครับ

0: ุณกำลังฟังรายการ DSI เตือนภัยห่วงใยประชาชนดำเนินรายการโดยสิริพงษ์บรรจงแก้ว
1: กับช่วงท้ายของรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนคุณผู้ฟังครับผมเตือนคุณฟังกันอยู่เสมอในเรื่องของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะครับและบางทีก็มาหลอกลวงข่มขู่พี่น้องประชาชนว่ามีการพัวพันกับคดีฟอกเงินซึ่งตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วก็มีการโทรศัพท์หลอกลวงโดยอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีฟอกเงินของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชโดยมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นได้มีการโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ชี้แจงรายละเอียดคดีแจ้งชื่อนามสกุลและก็เลขคดีรวมทั้งยังส่งรูปเอกสารของนายสามารถและแจ้งว่านายสามารถให้การซัดทอดว่าผู้เสียหายได้ขายบัญชีธนาคารกรุงไทยให้นายสามารถพร้อมทั้งพูดข่มขู่ผู้เสียหายให้นำเงินของตนและพ่อแม่โอนมาตรวจสอบด้วยมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีซึ่งผู้เสียหายก็เกิดความหวาดกลัวจึงโอนเงินของพ่อแม่และจากแอปพลิเคชันธนาคารเป็นเงินจำนวนมากให้กับบัญชีของมิจฉาชีพทั้งนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแล้วนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าหากมีโทรศัพท์ติดต่อไปยังท่านและอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วแจ้งให้ทำธุรกรรมทางการเงินนั่นคือกระบวนการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับคุณผู้ฟังต้องตั้งสติอย่าตกใจให้รีบวางสายทันทีเนื่องจากการติดต่อราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าพนักงานจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกล่าวคือก็จะมีหนังสือเรียกหรือเรียนเชิญมาพบเพื่อสอบสวนหากหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าวและมีการโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุทันทีนะครับทั้งนี้ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้นนะครับ www.dsi.go.th หรือสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขโทรศัพท์1202หรือสายด่วน AOC 1441นะครับนอกจากนี้พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการร่วมมือกันป้องกันสังคมให้รับพ้นปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมโดยร่วมกันแจ้งข้อมูลบทแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษโดยการเขียนจดหมายมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจ่าหน้าเลขที่128หมู่ที่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10210หรือจะโทรศัพท์ติดต่อที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ1202หรือคุณผู้ฟังที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษณศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษต่างๆที่อยู่ตามภาคนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตพื้นที่2ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเขตพื้นที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขตพื้นที่4ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่5ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่6ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขตพื้นที่7ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเขตพื้นที่8ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตพื้นที่9ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ใดก็สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ณที่ทำการนั้นได้นะครับในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงอย่าโอนนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพอย่าได้โอนเงินให้กับคนแปลกหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่มีการโทรศัพท์ไปข่มขู่หรือว่าบังคับให้คุณฟังโอนเงินมาตรวจสอบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะพฤติกรรมอย่างนั้นคือพฤติกรรมของมิจฉาชีพจบเพลงนี้แล้วผมลาคุณฟังไปก่อนสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า 12:05 จนถึง 12:30 โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีคลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์นี่ผมสิริพงษ์บรรจงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตำรวจตรีเกียงไกรสุสัมพันธ์ผู้ในการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจบเพลงนี้แล้วผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับก็เริ่มรายการนะครับด้วยเพลงฝนตกอีกแล้วนะครับเราก็ต่อเลยนะครับด้วยสถานการณ์การแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2559ก็เป็นฉบับที่5แล้วนะครับในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับในห่วงวันที่17กันยายนก็คือวันนี้หลังจากนั้นนะครับก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมานะคะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
0: ก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยได้ระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนี่ยก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
0: นะครับก็มาดูจังหวัดนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากฝนตกหนักมากภาคเหนือนะครับก็มีจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายส่วนภาคใต้นะครับจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงาครับ
1: ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะคะก็จะมีที่เพิ่มเติมจะมีที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลางเนี่ยมีที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราด้วยค่ะภาคตะวันออกนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ
0: นะครับก็หลายจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ให้เตรียมพร้อมไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือ www.tmd.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่หน่วยงานนะคะที่ จ้งเตือนอีกนั่นก็คือทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในส่วนนี้เขาก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นก็คือได้มีการแจ้งไปทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครเองเนี่ยให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งก็จะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยทางปภ.เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมรับมือ24 ชั่วโมงนะคะประสานกับ76 จังหวัดค่ะก็จะมีในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพนะคะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำแล้วก็น้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะ
0: นะครับก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้นะครับที่ไทย Disaster Alert แจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับผ่านทางไลน์ก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัยก็1784นะครับตลอด24 ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะครับอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับโพสต์ต่างๆที่เป็นข้อมูลทางที่ปภ.แจ้งนะครับให้กับทางครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็อุทกภัยครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงภัยพิบัตินะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องกังวลอยู่แล้วค่ะว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแจ้งไปทางไหนได้สิทธิดูแลเยียวยายังไงบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเองนะคะเขาก็ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะยกระดับความยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้านะคะครอบคลุมประมาณ30 ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3 ภัยสำคัญค่ะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะคะในส่วนแรกค่ะอุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทค่ะเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทนะคะวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมเบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัยนี้นะคะคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคม2569นี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือการปรับแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะครับของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะครับไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือและก็ชดเชยความเสียหายเป็นระบบและประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนนะครับก่อนที่ภัยจะมาก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้นะครับให้กับครอบครัวเพื่อนบ้านและก็คนในชุมชนได้รับทราบเพราะว่าภัยวิบัติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่การเตรียม

0: กันยายนนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินในเวลาประมาณ 17:00 น.นะครับก็จะเปิดจุดคัดกรองนะครับเวลา 15:00 น.พื้นที่เฝ้ารับเสด็จนะครับก็คือที่บริเวณเต็นท์ตรงข้ามศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงแล้วก็วันที่2นะครับในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินนะครับในเวลา 10:00 น.ก็จะเปิดจุดคัดกรองนะครับในเวลา 8:00 น.พื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็คือเต็นท์หน้าศาลฎีกาครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานค่ะ100วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายนนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนี่ยจำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้านะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับในวันนี้นะครับทางรายการมีสารคดีพระเมรุมาตรนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้นะครับเรื่องราวความหมายแล้วก็คุณค่าของพระเมรุมาตรผ่านการถ่ายทอดนะครับในรูปแบบของสารคดีที่จะพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสมิติทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรเก้าชั้น
3: สถานีวิทยุกระจาย
2: พระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสีด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐ ทำด้วยทองคำลงยาราชวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบ

0: ทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะสารคดีนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปที่การซักซ้อมเรือพระราชพิธีกันบ้างนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันงานเนี่ยจะมีขึ้นนะคะในวันที่6พฤศจิกายน2569กองทัพเรือเองนะคะได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
2: ครับในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กองทัพเรือได้กำหนดให้มีการซ้อมย่อยซึ่งก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่6นะครับก็ถือโอกาสนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมชมการซ้อมจัดรูปขบวนนะครับในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเรือพระราชพิธีนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะครับณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีการซักซ้อมย่อยอีก1ครั้งนะครับก็คือในวันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมก็จะมีการซักซ้อมย่อยอีก3ครั้งก็คือในวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือในวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่สาธารณะนะคะที่สามารถรับชมได้ค่ะมีฝั่งทนนะคะก็จะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามนะคะวัดอรุณราชวรารามในส่วนของฝั่งพระนครค่ะนั่นก็คือที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนนะคะท่ามหาราชท่าช้างสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ค่ะประชาชนสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาแต่ครั้งโบราณค่ะเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันค่ะ
2: ครับสิ่งที่หลายๆคนนะครับได้ให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนั่นก็คือความไพเราะนะครับของท่วงทํานองการเหเรือซึ่งการเหเรือนะครับในพระราชพิธีก็มีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานนะครับว่าเดิมนะครับการเหเรือน่าจะมีมาจากการที่ให้จังหวะนะครับเพื่อให้การพายเรือเนี่ยเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงต่อมานะครับก็ค่อยๆพัฒนาเป็นทํานองที่ชัดเจนก็ประกอบด้วย1 นะครับช้าละวะเหอันนี้เป็นการเหที่มีการเอื้อนนะครับเป็นทํานองช้าๆใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือตามน้ำซึ่งไม่ต้องการจังหวะที่รวดเร็วมากนักอันที่2นะครับก็คือมูลเหก็เป็นการเหที่มีทํานองเร็วกว่าช้าละวะเหใช้ในการเหเรือนะครับเมื่อพายเรือทวนน้ําซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วแล้วก็อันดับที่3ก็คือสวะเหนะครับก็เป็นการเหซึ่ง สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดใช้ในการเห่เมื่อเรือพระที่นั่งนะครับจะเข้าเทียบท่าครับ
1: ค่ะก็มีข้อสังเกตนะคะว่าการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉพาะเรือพระที่นั่งจะพายท่านกบินเป็นหลักหากจะเปลี่ยนท่าพายเรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะคะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนอกจากนั้นค่ะการจะพายเรือให้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกราบจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุ่งนะคะให้เข้าจังหวะการพายจากเรือดั้งและเรือรูปศาสตร์การเห่เรือจึงมีวิธีการและขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามได้ค่ะ
2: ครับก็มีโอกาสวันนี้ก็น่าจะว่าจะไปดูอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะครับมาดูเรื่องของมาตรการเชิงรุกในการสกัดอาชญากรรมของภาครัฐบาลกันบ้างนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อค้นหาประเมินและชี้เป้าความเสี่ยงนะครับของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันนะครับที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันในหลายมิตินะครับอาทิอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานบริการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงอาวุธปืนยาเสพติดการค้ามนุษย์และผู้มีอิทธิพลด้วยการใช้กลไกทุกระดับนะครับเป็นกลไกต้นทางในการทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสามารถที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้ไปกำกับเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะคะควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่โดยถือเป็นข้อสั่งการสำคัญค่ะที่ต้องดำเนินการโดยทันทีพร้อมกับกำกับติดตามนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกนั่นก็คือเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยและพฤติการที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นๆค่ะ
2: ครับแนวทางที่2คือเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการนะครับผู้ถือหุ้นผู้บริหารผู้ควบคุมกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่วินิจฉัยจากสัญชาติหรือชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวและต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้นะครับหากพบข้อมูลหรือว่าพฤติการอันมีมูลก็ให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายสามารถที่จะขยายผลได้โดยทันทีครับ
1: ค่ะและแนวทางสุดท้ายนะคะก็คือการดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่สนับสนุนในการกระทำความผิดรวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดใช้อาคารหรืออื่นใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติการทุกกรณีค่ะต้องไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การตรวจค้นหรือว่าจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อสร้างความผาสุกให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: กับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสีน่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ก็สมัครกันมาเยอะๆนะครับต
1: ั
2: ้งแต่วันที่10กันยายนนี่ทราบว่า6-7 หน่วยแล้วนะครับที่เต็ม 100% นะครับเพราะนั้นก็อย่าช้านะครับก็สมัครกันเข้ามาดูช่วงของคนดียังมีอยู่นะครับกองทัพบกก็ขอชื่นชมจ่าสิบเอกพินัยดอกจันนะครับในเรื่องของความกล้าหาญและก็ความเสียสละที่ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำจนปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่15กันยายนนะครับ2519บริเวณสะพานท่าเรือพลีนะครับอำเภอเมืองชลบุรีก็เหตุการณ์นะครับมีเด็กอายุประมาณ1ขวบเศษได้พลัดตกน้ำซึ่งจ่าสิบเอกพี่นายดอกจันนะครับกำลังพลของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์นะครับก็ประสบกับเหตุแล้วก็ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันทีนะครับจนเด็กนี่ปลอดภัยกองทัพบกก็ขอชื่นชมนะครับในความกล้าหาญและเสียสละด้วยสายเลือดของทหารอาชีพนะครับวันนี้เรามีคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
4: สะพานหน้าบางทรายเลยค่ะสะพานท่าเรือพลน่ะจ้าจ้าจ้า
5: ไม่รู้อะไรบ้าง
4: จ้าจ้าขนเลยจ้าพอดีมีหน้าหันมองปั๊มอยู่จ้าใช่แล้วจ้าม
5: ีเสียงลั่น
4: ตัวยังต้องโอเคงอ่ะลองเขาเริ่มมีสียังอ่ะลองแล้วลองแล้วมีเสียงลองแล้วอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีเสียงลองละตื่นแล้วจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยพระเจ้าโอ้หนู
6: บาดเจ็บไปไม่เป็นไ
4: รลูกโอ้หนูขอให้หนูมีชีวิตที่ดีนะลูก
1: ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศการช่วยเหลือนะคะน้องเด็ก1ขวบนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าพาน้องไปในพื้นที่บริเวณใกล้น้ำเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
2: ครับก็ชื่นชมนะครับทหารมาในโอกาสนี้นะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับสหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์อดีตรัฐมนตรีไทยติดโผย้ำเป็นมาตรการกดดันเครือข่ายข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้อเมริกาสักครู่กับมาติดตามครับ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ก รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จากกรณีที่สหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์โดยมีชื่ออดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและหากมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่ผลการตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์จะเป็นมาตรการเพื่อกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันและพันธมิตรของสหรัฐทั้งนี้นายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐตรวจสอบมิใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตนได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและได้ติดต่อ Office of the Foreign Assets Control หรือ OFAC US Department of the Treasury อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาร้ายแรงเช่นนี้คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวหากพบกระทำผิดจริงให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยเร็วโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างและรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วเพื่อให้ส่วนกลางติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แล้วพร้อมสั่งจัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ยังสั่งให้ขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนและมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยนายวรสิทธิ์ย้ำว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดแต่หากไม่พบการกระทำความผิดก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวยตัวนะคะดูแลกันมาเนิ่นนานป้าปาลุงลุงบอกจะรู้ใจกันนะเนาะใครจะมารู้ใจเท่าเสือ11ตัวอันนี้เป็นเรื่องจริงนะป้าเนาะขอบคุณนะคะดูแลตัวเองกันมาอย่างดีบางคนนี่บอกถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอย่างดีอายุไขก็จะไม่ยาวใช้เสือ11ตัวครอบรวมสมุนไพรไทยจีนใช้เหล้ามาเป็นกระแสยานะช้านานมาแล้วขอบคุณนะคะที่เลือกทั้งชนิดผงชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมยังมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดแก้กระสายเป็นยาระบายหลายท่านจะท้องผูกบ่อยๆโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะนะแล้วเขายังใช้บรรเทาการปวดเมื่อยอย่าลืมอ่านฉลากยาเพราะทวีปจะอธิบายให้ฟังกันทุกวันเลยถ้าเป็นยาแผนโบราณในฉลากยาจะบอกกันอย่างชัดเจนเลยค่ะมียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยมีตัวยาสำคัญมากมายเลยทีเดียวนะสมุนไพรบางชนิดใช้เหล้ามาเป็นกระแสยาแต่ถ้าใครไม่ใช้เหล้าใช้น้ำร้อนนะลุงเนาะนะดูแลตัวเองกันหน่อยนะเพราะว่ามีสมุนไพรไทยจีนมากมายเรายังมีสบู่ TG 11ของเสือเสวยตัวใช้เสือเสวยตัวบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตค่ะโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อย่าลืมนึกถึงเสือ11ตัวโดยเฉพาะสุภาพสตรีอยากจะมีผิวเนื้อผิวกายที่สดใสเลือดลมดีเนี่ยผิวก็สวยอารมณ์ก็ดีโอ้โหยิ่งน่ารักกันไปใหญ่เลยเนาะขอบคุณลุงสารพงศ์แนะนำเพลงมาวันนี้ได้ฟังเลยเนี่ยป้าแมวที่อยู่ป่าโมกด้วยนะป้าจ๋าน้องปลานีบอกไม่ขอเพราะว่าเพลงเพราะแต่ลุงสายเนี่ยทวีปก็ยังไม่ทันได้รับโทรศัพท์ก็เลยนะคะเนี่ยน้องสมปองอยู่หน้าน้ำไมเพื่อสุขภาพอ่ะเนาะนะและยังมีคุณลุงที่เขาสมอคอนคุณลุงสมยศที่อยู่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่แถวๆตำบลสำเภาล่มนะคะเรามาฟังเพลงชุดนี้ที่ลุงสารพงศ์บอกอ่ะถือโอกาสให้ทุกคนฟังไปด้วยกันแล้วกันค่ะ

ค่ะหวังว่าคงจะถูกใจสำหรับผู้ที่แนะนำเพลงนี้นะคะหลายท่านส่งไลน์มาก็มีที่อยากจะฟังสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะเดี๋ยวนี้เก่งโซเชียลเนาะลุงๆป้าๆของทวีปกทันสมัยคุณลุงสารพงศ์นี่คงโอชื่นอกชื่นใจกันไปแล้วเพราะว่าจะเป็นกำลังใจให้กับทวีปตลอดเลยทีเดียวนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องดีก่อนนะคะเมื่อสุขภาพกายดีอันนี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันจริงๆถ้าใจเราดีเนี่ยกายดีจริงๆนะคะแต่จะมีเรื่องจรมาให้เราทุกข์บ้างเราก็ต้องพยายามปล่อยวางนะคะท่านผู้ฟังนะคะเวลาทุกข์จรเข้ามาถ้าเราไปเก็บเอาความทุกข์เข้าไว้เนี่ยเราก็จะทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่เก็บทุกข์เราจะไปเก็บเอาความสุขความสุขก็จะมาหาเราเลยทีเดียวสุขภาพดีซะอย่างเดียวเราไม่ต้องทุกข์เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยถ้าในเมื่อเรามีเสื้อ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าที่ดูแลกันมาช้านานเลยทีเดียวเนาะ70กว่าปีแล้วนะสำหรับเสือ11ตัวก็เลยเป็นยาแผนโบราณที่มีสมุนไพรไทยจีนมากมายมีชนิดผงทวีปอธิบายไปแล้วเนาะว่าไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนนะป้าจ๋าชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมยังมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ป้าลุงจะชอบนะคะชนิดน้ำเพราะรับประทานง่ายผสมผสานมาเรียบร้อยแล้วกรึบไปเลยนะป้าจ๋านะหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11นะคะเรายังมีสบู่ TG 11ของเสือเสร็จตัวนี่แหละค่ะครบวงจรไปเลยทีเดียวมีหนุ่มจากราชบุรีบอกแม้เสียงกังวานหวั่นแววฟังกันทุกวัน ป้าจากราชบุรีก็เยอะนะจากกำแพงแสนนครปฐมก็มีอยู่สมุทรปราการก็เยอะแถวจังหวัดลพบุรีของเราแถวบางขันหมากหรือจะเป็นท่าศาลาด้วยทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่บางท่านบอกแม่อยากจะโทรหาเหมือนกันนะแต่โอ้ยโทรมาแล้วทวีปยังไม่รับสายโอ้ไม่เป็นไรนะป้าเนาะถ้าวันนี้ยังไม่รับโทรมาใหม่ก็แล้วกันแต่ขอบอกว่าเพลงที่ขออาจจะช้านิดช้าหน่อยแต่รับรองว่าได้ฟังค่ะนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวมีคติชีวิตที่น่าจะนำมาคุยกันเป็นประโยชน์นะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของการที่ตัวเราเองต้องพึ่งตนเองอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในตัวของมนุษย์นะคะใครพยายามพึ่งตนเองย่อมได้รับความเห็นใจนะคะได้รับความเมตตากรุณาจากคนทั้งหลายที่ได้มองเห็นหากว่าผู้นั้นมีใจเป็นธรรมนะคะคนที่มีนิสัยพึ่งตนเองจัดว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยที่ดีที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็น่าคบหาสมาคมด้วยนะคนเช่นนั้นแม้จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราก็เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นล่ะค่ะนะและพึ่งผู้อื่นเพียงเพื่อให้พึ่งตนเองได้แล้วก็กลับมาเป็นที่พึ่งของคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองมาถ้าคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีนิสัยพึ่งตนเองจะรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยเมื่อไปรอพึ่งแต่คนอื่นเราต้องคิดดัดแปลงชีวิตของเราเองนะคะเราต้องรู้สึกเสมอนะคะว่าในเมื่ออยู่ในฐานะเป็นผู้รับแต่มีความสุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ก็ตรงกันข้ามนะคะกับคนที่คอยนะคะคอยเหลียวหาที่พึ่งซึ่งก็พอใจแต่จะพึ่งผู้อื่นเหมือนเด็กเล็กเนี่ยคอยให้คนนั้นคนนี้อุ้มอยู่ตลอดเวลาเลื่อยไปอันนี้ก็ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยถ้าคนอื่นเขาไม่อุ้มก็ร้องไห้เที่ยววิ่งไปหาคนนั้นคนนี้ยื่นมือให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่ได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องพึ่งพาตนเองใช้สติปัญญาของตัวเองเนาะแก้ไขปัญหาไปทีละอย่างนะคะปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าการกระทำของตัวเองเราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองเสียก่อนเนาะแม้อันนี้เป็นคติดีๆสำหรับชีวิตของคนเราเลยทีเดียวค่ะการใช้ชีวิตแบบระมัดระวัง
มีสติในการใช้ชีวิตตลอดเวลาเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวเนาะไม่ต้องคอยพึ่งใครให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาดูแคลนเราด้วยค่ะขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์เขาถึงบอกว่าไม่มีคนจนในหมู่คนขยันขอให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเท่านั้นเองหนักเอาเบาสู้เนี่ยสู้จนรวยนะคะท่านฟังนะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านด้วยขอบคุณนะคะสำหรับคุณสุบินที่อยู่หนองโดนบอกฟังทวีปมาตั้งนานแล้วคุณสุบินแล้วก็คุณสำเนียงนะคะแล้วมีที่น้องสองตอนยังให้กำลังใจอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วทวีปก็จะเอ่ยถึงช้าๆนานๆแต่ด้วยความรักจากใจเนาะช้าๆนานๆส่งข่าวกันมาอย่างคุณพี่สมปองที่อยู่บ้านทองย้อยอย่างเงี้ย ช้าๆนานๆส่งข่าวมาบอกยังอยู่คุณป้าสมบูรณ์เนี่ยค่ะนะคะยังให้กำลังใจกันอยู่กราบขอบพระคุณคุณลุงสุชาติที่อยู่บ้านโคกช้างนะแถวพระนครศรีอยุธยาบ้านเราเนี่ยกำลังใจยังเหนียวแน่นค่ะขอบคุณนะคะที่ป้าลุงและหลายๆท่านเลยทีเดียวที่แนะนำเพลงกับทวีปมาเพลงในชุดนี้ถูกถามถึงมาเลยทีเดียวค่ะเสรีลุ่งสว่างร้องให้ฟังค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ค่ะท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเห็นที่ต้องส่งข่าวไปถึงลุงนิดเนาะว่าซุ้มเสียงนะคะของทวีปมีอะไรแทรกแซงลงไปบ้างเนาะลุงนิด บอกกันนิดนึงอ่ะป้าๆที่พัฒนานิคมหรือจะเป็นโคกสลุงดีลังสบายกันดีอยู่หรือเปล่าเอาต้องขอเสียงกันหน่อยนะคะดูแลตัวเองอย่างดีไหมอย่างป้ากนกวันลุงประสิทธิ์นี่บอกเลยเดี๋ยวนี้มาเป็น FC เสือเสร็จตัวเต็มตัวแล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงยังทำการเกษตรนะเนาะเพราะว่าทำนาหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะป้ากนกวันนี่จะปลูกข้าวไรเบอร์รี่นะปลอดสารพิษจะมีผักนี่ปลอดสารพิษได้เยอะเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวเกษตรกรที่รักเนี่ยหันมาปลูกผักรับประทานเองนะคะโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยทีเดียวจะมีหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะนะทวีปเนี่ยก็เที่ยวตามหาไปที่ไหนก็บอกว่าผักปลอดสารพิษนี่ก็จะไปละเที่ยวซื้อนะคะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็ไปเนาะวันหนึ่งคงจะเลยไปถึงป้ากนกวันแล้วก็ลุงประสิทธิ์เลยไปบ้านลุงนิดป้านวลป้าวิไลด้วยเพราะว่าแถวนี้จะมีแต่ผักปลอดสารพิษนะคะคนเราทุกวันนี้มีที่ทางนิดหน่อยเขาก็จะปลูกผักปลอดสารพิษเอาไว้แล้วประทานเองเพราะว่าคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีส่วนนั้นต้องบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตด้วยเสือเสร็จตัวเนาะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวแทนการอยู่ไฟเลยทีเดียวเขารวบรวมทั้งโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตันเซียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร

แล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมมียาน้ำเสือเสียตัวสุด111มียากระสายเส้นตราหัวเสือที่ลุงป้าบอกแม้เราอายุล่วงเลยมาป่านเนี้ยปล่อยยาท้องผูกบ่อยๆก็อันตรายเหมือนกันอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะป้าจ๋าแต่แล้วเราตัวของเราเองกินผักเยอะระบบขับถ่ายก็จะดีด้วยถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีท้องผูกบ่อยๆยากระสายเส้นตราหัวเสือนี่ค่ะเพราะจะมีหลายท่านตามหากันจริงๆแล้วตามร้านขายยาทั่วๆไปอะมีอะเนาะมีครบวงจรด้วยนะมียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11หรือจะเป็นสบู่ทีจี11ของเสือเสียตัวตามหาซื้อได้อะนะป้าแมวอยู่ป่าโมกนี่ก็ไปซื้อนะป้าแมวอยู่ป่าโมกร้านเจ๊หมูก็มีหรือจะร้านขายยาทั่วๆไปค่ะนะคะมีหนุ่มจากสุพรรณบุรีสาวๆด้วยจากสุพรรณบุรีนี่ก็มีกำลังใจกันเหนียวแน่นตลอดมาเลยหรือจะเป็นกาญจนบุรีด้วยนะอยากฟังเพลงต่างๆในรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสียตัวทวีปก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าอยากฟังเพลงอะไรส่งไลน์มาก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาแบบลุงสายหรือจะเป็นลุงชวนอย่างเงี้ยเนาะคุณสมควรนี่หลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะลุงสารพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีลุงบอกว่ามีชมรมเสือเสียตัวมากกว่านี้อันนี้ก็ดีเลยแสดงว่าสุขภาพร่างกายดีอย่าลืมนะไปทำอะไรเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันขึ้นมาเสือเสียตัวบำรุงกำลังบำรุงร่างกายค่ะเขามีครบวงจรเลยอย่าลืมเอาสบู่ที่ G11ไปอาบน้ำด้วยนะมีเพลงอีกชุดหนึ่งนะคะที่จะมอบให้ฟังกัน

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: คุยกันเพลิดเพลินเลยเนาะมาถึงช่วงท้ายของทางรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะหลายท่านจะบอกแม้ถ้ายืดยาวไปอีกสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าทวีปจะเปิดเพลงให้ฟังเยอะช่วงของการมีความสุขฟังคติชีวิตก็มีความสุขกันเนาะยิ่งเปิดเพลงมีความสุขถ้าไปโดนใจอย่างป้าพงเพ็ญหรือจะเป็นลุงสุ่มที่อยู่สระบุรีแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าจากนครนายกด้วยนะคะยังเป็นห่วงเป็นใยบอกทวีปต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าจะมีเสียงแหบให้ฟังบ่อยๆนะลุงเนาะจริงๆแล้วในเสือเสียตัวก็มียุกยาครบวงจรตามที่ทวีปเรียนได้ทราบนะคะคนเราเนี่ยเวลาที่อายุมากแล้วอย่าไปดื่มน้ำเย็นนะคะเพราะว่าจะทำให้เรากระแอมกระไอบ่อยเพราะนั้นน้ำอุ่นๆนะคะดื่มแล้วก็จิบไปเลยทีเดียวยิ่งใช้เสือเสวยตัวโดยพระยากระใสเส้นเนี่ยต้องใช้น้ำอุ่นนะดื่มน้ำอุ่นไปมากๆนะป้าจ๋าด้วยความรักและความเป็นห่วงทวีปล่ำลาตรงนี้เนาะพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีนะคะสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวารสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองแต่ยืนยันประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วหลายด้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ถึงข้อสรุปการเจรจาการค้ากับสหรัฐแต่มั่นใจภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีการค้ากับสหรัฐที่มีนายสุภกิจสุขธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ไปเจรจาว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกนายสุภกิจมาหารือและสอบถามรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ภาพรวมก็ทราบมาว่าเหลือรายละเอียดและข้อตกลงไม่มากแล้วซึ่งหลักการทั้งหมดก็มีการตกลงเป็นส่วนใหญ่และจะให้มีการหารือในระดับผู้นำอีกครั้งซึ่งภาพรวมในการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการต่อสายถึงผู้นำสหรัฐนั้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วในการพูดคุยหากมีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐก็จะมีการชี้แจงถึงแนวทางที่ประเทศไทยได้เคยปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกวาดทุ่นระเบิดการถอนทหารออกจากพื้นที่การปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็ได้ทำตามหมดแล้วต่อจากนี้ก็ต้องดูแนวทางของผู้นำสหรัฐจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ส่วนกรณีที่สหรัฐขึ้นบัญชี28รายชื่อเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และพบว่ามีอดีตรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นส่วนตัวก็ได้เห็นรายชื่อจากหน้าข่าวที่ปรากฏแล้วซึ่งเรื่องนี้เมื่อพบว่าใครที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีการหาข้อแก้ต่างมายืนยันตัวเองหากไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเพื่อที่จะหาวิธีเคลียร์ตัวเองส่วนกรณีการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งฝ่ายค้านยังคงมุ่งเป้ากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวก็มองว่าในเรื่องนี้คนที่เชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทยก็มีอยู่แม้ฝ่ายค้านจะไม่เชื่อก็ตามสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
7: เมื่อช่วงเที่ยงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังเมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติใช้อำนาจเรียกทั้ง2คนเข้าชี้แจงกรณีการเสนอเงินสินบน40ล้านบาทเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยนายบรสิทธิ์เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อขณะที่ชัยชนกได้แจ้งไว้ว่าติดภารกิจพร้อมมอบหมายปลัดกระทรวง DE เข้าชี้แจงแทนตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB บุกทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมพื้นที่สมุทรปราการยึดของกลางกว่า 50,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทคุณอาทิตย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันคนเราเนี่ยถ้าใจมันมีความสุขกายมันก็มีความสุขท่านผู้ฟังแต่ว่าพูดนะมันง่ายพูดง่ายแต่ทำเนี่ยทำยากแต่พระป่านะครับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้แนะนำไว้วิธีทำให้ใจมีความสุขท่านบอกง่ายๆนะหัวใจพระพุทธศาสนานะผมถามท่านผู้ฟังนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยหัวใจพระพุทธศาสนานี่คืออะไรสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่พึงยึดมั่นนี่คือหัวใจนะครับท่านผู้ฟังการไม่ยึดมั่นถือว่าเป็นหัวใจปล่อยวางวางมากก็เบามากผมอยู่กับพระอาจารย์นะเป็นเนนเนี่ยเราเล่าสู่ฟังเล่าอดีตให้ฟังนิดนึงสมัยตอนอายุ13ปี14 15 16อยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาเป็นเนนเล็กๆก็เรียนบาลีอยู่ที่นั่นเรียนหนังสือแต่พระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับชื่อพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านออกธุดงค์ออกธุดงค์ไปอยู่กับหลวงปู่ไช่แล้วก็เป็นคือหลวงปู่ไช่ที่วัดเขาสลากเนี่ยท่านเป็นที่ชลบุรีท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชาผมก็ขอตามท่านขอตามท่านไปธุดงค์ด้วยท่านพาผมไปกราบหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงตอนนั้นหลวงปู่ชาท่านยังมีธาตุขันอยู่นะครับยังไม่ได้สละธาตุขันก็มีวาสนาได้ไปกราบหลวงปู่ชาแล้วก็ขอท่านธุดงค์ไม่เรียนนะอาจารย์นะบอกโอ้เนนยังเด็กยังเล็กไปเรียนหนังสือก่อนไล่ให้ผมไปเรียนบาลีเรียนก่อนนะเรียนจบแล้วจบประโยค9แล้วค่อยมาเดินธุดงค์ก็ยังไม่สายแต่ไปเรียนให้มันจบ ผมก็ได้มาก็เรียกว่ามาเรียนบาลีมาเรียนที่วัดชนะสงครามมาต่อประโยค4 5 6 7 8 9นะจบเป็นสามเณรนะครับสอบไม่ตกเลยพอจบมาแล้วทีนี้จิตน้อมไปในธุดงค์นี่ปรากฏว่ามันน้อยนะทำงานทำการสอนหนังสือโดนกิเลสครอบงำลาสิกขาหมดบุญนะหมดบุญบวชเขาก็ถามว่าทำไมถึงสึกว่าหมดบุญบวชนะครับอันนี้เล่าเกล็ดเล็กๆน้อยๆตอนบวชให้ฟังทีนี้พระอาจารย์รูปนั้นท่านก็ยังธุดงค์อยู่ผมก็ได้มีโอกาสไปปรนิบัติไปอุปถากท่านทุกวันนี้ก็ยังได้ไปอยู่นะครับได้ไปช่วยสร้างกุฏิถวายท่านไปสร้างศาลาสร้างคือเงินทองที่ได้จากขายน้ำมังคุดนี่แหละตรงๆนะบริจาคตอนนี้ท่านก็สร้างศาลาท่านก็เป็นพระที่พระผู้ใหญ่มากๆในสายหลวงปู่ชานะครับห้ามใครถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับอย่างพระอาจารย์โรเบิร์ตสุเมโทจากประเทศอังกฤษพระอาจารย์ยานรัตโนวัดป่ารัตนาที่โคราชนะครับพระฝรั่งเนี่ยท่านก็ชอบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มากนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหามากผมก็ได้เมตตาคือได้บุญบารมีจากท่านนะครับวันก่อนก็ได้ไปกราบท่านก็เล่าสิ่งดีๆให้ฟังได้หลายอย่างนะครับท่านบอกว่าเนี่ยต้นไม้ไปย้ายต้นโพไปย้ายต้นโพแล้วทีนี้เจ้าที่เจ้าทางเขาไม่พอใจพอกลางคืนมานะครับคือให้โยมเขาย้ายนั่นแหละกลางคืนมาก็มีมือใหญ่ๆมาเหมือนจะมาบีบท่านก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะให้วิญญาณนั่นแหละให้สิ่งนั้นน่ะไปอยู่บนหน้าบันศาลาที่กำลังสร้างนะแล้วท่านก็รอให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งท่านสร้างศาลาที่ชโนดที่นาแก่นครพนมนะครับก็มีกาแลก็คือสิ่งที่ใส่บนจั่วศาลาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านจะไม่ใส่เพราะว่าแต่ไม้เขาสั่งมาแล้วท่านจะไม่ให้ใส่กลางคืนก็มีคณะของกลุ่มที่อยู่ในไม้ก็มากราบท่านว่าขอร่วมบุญด้วยขออยู่ด้วยท่านก็ต้องขออนุญาตหลวงปู่แบนวัดดอยธรรมเจดีย์ก็ได้ใส่นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล่าแต่ว่าท่านนั้นเคร่งท่านผู้ฟังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีมือถือนะครับยอมจีวรใช้เองไม่จับเงินไม่จับปัจจัยเราสู่ฟังครับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องคนระลึกชาติเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเด็กถูกแทงตายแล้วมาเกิดใหม่แผ่นดินอีสานกับความแห้งแล้งร้อนเข็นมันเหมือนกับเป็นเงาซึ่งกันและกันมาตั้งแต่บรรพกาลเช่นเดียวกับชาวอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนสนิทกับความยากจนชนิดแยกกันไม่ออกปีไหนแล้งหนักความกันดารแผ่ขยายไกลขว้างออกไปชาวอีสานหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่ตระเวนหางานทําไปทั่วทุกทิศทุกจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของตัวนายม่านนามสกุลพุภูเขียวเป็นหนุ่มลูกอีสานขนานแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดสายเลือดมาจากที่ราบสูงตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเกิดที่หมู่บ้านคำประกอบตำบลคำประกอบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพของนายม่านคือทำนาแต่ว่าทำนาไม่ได้ผลเหลือข้าวแทบจะไม่พอกินเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านตระเวนหางานทำเช่นเดียวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนายม่านมารับจ้างเป็นลูกจ้างทำนาที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประกอบกับเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์พยายามใช้จ่ายน้อยเท่าที่จำเป็นจริงๆถึงจะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างทำนามาเช่านาทำเองต่อมาได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับสาวสีนวลจนได้แต่งงานกันในเดือน6พอถึงเดือน7นางสีนวลก็ตั้งครรภ์มาจนครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรคนแรกออกมาเป็นผู้ชายนายม่านก็ตั้งชื่อลูกชายคนโตว่าจำรัดจำรัดเติบโตจนอายุครบเกณฑ์ต้องเข้าเรียนหนังสือเขาก็เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดหัวถนนจนจบชั้นป.4ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาจำรัดมีน้องผู้ชายผู้หญิงร่วมท้องอีก3คนคือสวัสดิ์อันนี้เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็สะอาดเป็นผู้หญิงแล้วก็สมจิตน้องสุดท้องเป็นผู้ชายขณะเดียวกันฐานะของนายม่านก็มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาสามารถเก็บออมเงินซื้อที่นาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองถึง50ไร่เมื่อจำรัดอายุได้18ปีนายม่านก็พาลูกชายไปรับหมายเกณฑ์ทหารที่อำเภอเป็นที่เรียบร้อยและจำรัดบอกกับพ่อว่าเขาอยากจะบวชในพระศาสนาก่อนจะไปรับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยทุกคนวันที่7เมษายนพ.ศ.2497มีงานบวชที่วัดหัวถนนเหนืองานบวชในชนบทภาคกลางจะมีงานมหรสพฉลองให้คนที่มาร่วมงานบุญตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความสนุกรื่นเริงไปด้วยหนุ่มๆจะพากันไปเที่ยวเพราะว่าสาวๆในหมู่บ้านนี่ก็จะมาช่วยงานบวชงานบุญเช่นเดียวกันงานประเพณีนิยมเช่นนี้จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเปิดเผยจำรัดก็ขออนุญาตไปงานบวชที่วัดหัวถนนเหนือนายม่านก็บอกให้ไปได้เพราะเห็นว่าลูกชายโตเป็นหนุ่มพอสมควรแล้วค่ำวันนั้นจำรัดก็แต่งตัวสะอาดเอี่ยมตามนิสัยขี้โอของเขาสวมเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีกะกีใส่สร้อยทองหนัก3บาทผูกนาฬิกาข้อมือสวมแหวนทองและนาคอย่างระวงลงจากเรือนไปด้วยกิริยาท่าทางรื่นเริงคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านนายม่านแล้วแจ้งให้นายม่านทราบว่าจำรัดลูกชายถูกคนร้ายฆ่าตายเสียแล้วเพื่อชิงทรัพย์สถานที่เสียชีวิตตรงบริเวณแนวกอไผ่ข้างทางเดินใกล้กับศาลเจ้าคนร้ายใช้มีดปลายแหลมแทงที่กลางหลังใต้คอลงมา1แผลแล้วก็ที่ท้อง1แผลข่าวร้ายนี้ทำให้นางศรีนวลและน้องๆของจำรัดนี่เศร้าโศกเสียใจฟูมฟายแทบคุมสติไม่อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอำเภอได้มาชันสูตรพลิกศพจำรัดตามระเบียบราชการแล้วก็มอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณีนายม่านผู้เป็นพ่อก็นำศพจำรัดไปที่วัดหัวถนนเหนือแล้วก็จัดการเผาในเย็นวันนั้นเลยจากนั้นก็ทำบุญ7วันแล้วก็100วันให้กับลูกชายครบถ้วนคดีฆ่าชิงทรัพย์นายจำรัดผู้ภูเขียวอายุ19ปีตำรวจและอำเภอสืบสวนสอบสวนได้ความว่ามีนายแบนกับนายมาซึ่งรู้จักจำรัดดีไปเที่ยวงานบวชเหมือนกันได้ชวนจำรัดไปเที่ยวงานบวชอีกงานนึงจำรัดก็ไปขณะเดินไปด้วยกันจำรัดขอตัวเข้าปัสสาวะที่ต้นตะโก นายแบนกับนายมาจึงฉวยโอกาสรุมแทงจำรัดด้วยมีดปลายแหลมจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นทั้งสองก็ปลดทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตายจนเกลี้ยงก่อนที่จะหลบหนีไปนายม่านพ่อของจำรัดเล่าให้ตำรวจฟังว่านายมาเป็นคนอยู่แถวหัวถนนเหนือนี่เองเคยมาเป็นลูกจ้างทำไร่ข้าวโพดอยู่ด้วยปีกว่าแต่นายมาประพฤติตัวไม่ดีนายม่านก็เลยไล่ออกคิดว่านายมาคงจะโกรธแค้นอาฆาตเขาถึงได้มาลวงลูกชายไปฆ่าต่อมาตำรวจจับนายมาได้เพียงคนเดียวส่วนนายแบนหนีหายสาบสูญไปนายมาถูกส่งฟ้องศาลนายมาให้การว่าคนแทงจำรัดก่อนคือนายแบนเมื่อจำรัดเสียชีวิตแล้วนายแบนได้บังคับให้เขาแทงซ้ำจะได้มีความผิดด้วยกันแต่พยานหลักฐานและพยานบุคคลไม่มีมาประกอบคดีแน่นหนาเท่าที่ควรศาลจึงพิพากษาให้ปล่อยตัวนายมาไปหลังจากถูกจับกุมคุมขังไป3เดือนที่นี้พูดถึงนายอมรพรหมศิลป์เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดแรงตำบลดอนคาอำเภอตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีภรรยาชื่อสวัยอยู่หมู่1ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครูอมรและนางสวัยมีบุตรด้วยกัน8คนเป็นผู้หญิง5คนเสียชีวิตไป2คนต่อมานางสวัยตั้งครรภ์บุตรคนที่9แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2505เวลา 3:22 นาทีตั้งชื่อให้ว่าบงกตเมื่อเด็กชายบงกตเจริญวัยจนอายุได้2ขวบกว่าก็เริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำก็เริ่มแสดงความประหลาดใจให้กับพ่อแม่นั่นคือเขาจะร้องไห้โยเยแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านหัวถนนครูอมรและนางสวัยก็อธิบายว่าตัวเขาสองคนนี่แหละคือพ่อแม่เด็กกลับเถียงว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเขาเจ้าหนูบงกตจะพูดอย่างนี้พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเสมอทำให้นางสวัยผู้เป็นแม่โมโหหลายครั้งบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือตีเอาด้วยไม้ก็เคยมีเวลาล่วงเลยไปอีกหลายเดือนเด็กชายบงกตอายุครบ3ขวบพูดชัดขึ้นพูดคล่องขึ้นเมื่อไปเล่นกับคนข้างบ้านเด็กก็บอกย้ำกับคนข้างบ้านว่าเขาไม่ใช่ลูกครูอมรกับนางสวัยเขาเป็นลูกนายม่านกับนางสีนวลนามสกุลผู้ภูเขียวเขาชื่อจำรัดบ้านอยู่หมู่2ตำบลหัวถนนเขาถูกแทงตายเขาคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินขอให้ช่วยพาไปหาพ่อแม่จริงๆด้วยเถอะเด็กพูดชัดถ้อยชัดคำและร้องไห้รำพันอย่างจริงจังก็ทำให้คนข้างบ้านนำความมาเล่าให้ครูอมรกับนางสวัยฟังคราวนี้ครูอมรกับนางสวัยก็ชักเอะใจจึงสอบถามเด็กชายบงกตอีกหลายครั้งเด็กก็ยืนยันว่าเขาชื่อจำรัดไม่ใช่ชื่อบงกตเช่นที่พ่อแม่ตั้งให้เขาอยู่ที่ตำบลหัวถนนถูกแทงตายข้างๆศาลเจ้าคนแทงนะเขารู้จักชื่อนายแบนกับนายมาพอมันฆ่าเขาแล้วก็เอาสร้อยเอาแหวนเอานาฬิกาข้อมือไปหมดเด็กชายบงกตมีความผิดแปลกอย่างน่าประหลาดมาตั้งแต่ตัวน้อยนั่นก็คือเขาชอบกินปลาร้าทั้งที่พ่อแม่และพี่ๆไม่ชอบเนื่องจากเป็นชาวภาคกลางและชาวบ้านในตำบลดอนคาทั้งหมดเป็นคนภาคกลางทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวอีสานอยู่อาศัยในพื้นที่เขตนี้แม้แต่คนเดียวพ่อแม่คือครูอมรกับนางสวัยก็พูดภาษาอีสานไม่ได้แต่เด็กชายบงกตกลับพูดภาษาอีสานได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วออกสำเนียงถูกต้องเช่นเดียวกับชาวอีสานพูดโดยที่เด็กไม่เคยพบปะพูดคุยกับชาวอีสานคนใดเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงไม่ใช่การจดจำแบบอย่างหรือว่าเรียนแบบสำเนียงภาษาพูดทุกกรณี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคุณระลึกชาติจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรืองเดชนะครับท่านก็ได้เล่าสนุกสนานยังไม่จบท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังต่อนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากมาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHT Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้าเนี่ยก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟัง แล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐาน FACCP หรือ HACCP พวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเขาก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินทร์ท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ทุกวันนี้สังคมมักพูดถึงผู้หญิงว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เลยมีคำถามว่าถ้าเช่นนั้นการเป็นผู้หญิงที่ดีนั้นต้องมีหลักมีเกณฑ์อะไรบ้างการเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างน้อยต้องมี3หลักเกณฑ์นั่นก็คือ1ต้องมีความรู้ดีคำว่าความรู้ดีในที่นี้หมายถึงความรู้สำหรับดำรงชีวิตและความรู้สำหรับที่จะทำให้เป็นคนดีเช่นรู้ดีรู้ชั่ว2ความประพฤติดีก็คือมีความประพฤติไม่เสียหายไม่ประพฤติล่วงละเมิดจริยธรรมต่างๆและ3มีความรับผิดชอบดีก็หมายความว่าเมื่อมีภาระใดๆก็ตามที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นภาระเรื่องงานภาระเรื่องครอบครัวก็สามารถบริหารจัดการภาระนั้นได้เป็นอย่างดีดังนั้นกล่าวอีกในหนึ่งว่าผู้หญิงที่ดีก็คือผู้หญิงที่มีจิตใจดีและมีพฤติกรรมที่ดีนั่นเอง

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องของนิทานเรื่องคนระลึกชาติเด็กชายมงกตกันต่อเชิญท่านฟังครับ
1: สิ่งที่เด็กชายมงกตมีความผิดแปลกจากทุกคนในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบกินข้าวเหนียวแบบชาวอีสานส่วนชาวภาคกลางจะกินข้าวเหนียวเป็นของหวานมากกว่าที่จะกินเป็นอาหารหลักเช่นเอาข้าวเหนียวมาทำเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิข้าวเหนียวเปียกหรือว่าทำเป็นขนมแต่เด็กชายมงกตกลับชอบกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักคือปั้นจิ้มกับข้าวกินแบบอีสานนับตั้งแต่เด็กชายมงกตบอกว่าเขาคือจำรัดมาเกิดใหม่แล้วก็ขอให้พ่อแม่ในชาตินี้คือครูอมรกับนางสวัยพาไปหาในพ่อแม่ในชาติก่อนเราก็เกือบทุกวันทำให้ครูอมรกับนางสวัยกลุ้มใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็อยากจะเชื่อว่าลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้แต่อีกครึ่งหนึ่งก็คิดว่าอาจจะมีวิญญาณพูดผีปีศาจมาเข้าทรงหรือมาเข้าสิงก็เป็นได้นอกจากพ่อแม่ของเด็กชายบงกตแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างรู้เห็นความผิดประหลาดของเด็กแล้วก็ยังมีช่างตัดผมอีกคนหนึ่งซึ่งแปลกใจจากคำพูดแปลกๆของเด็กชายบงกตนั่นก็คือเมื่อนางสวัยพาเด็กชายบงกตไปตัดผมที่ร้านตัดผมของลุงบัวในตลาดท่าตะโกเขาจะต้องสั่งให้ลุงบัวโกนหนวดโกนคราวให้ด้วยลุงบัวถามว่าทำไมต้องโกนหนวดโกนคราวด้วยล่ะเด็กชายบงกตก็ตอบว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วต้องโกนสิคราวๆเรื่องที่เด็กชายบงกตระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนของตนคือนายจำรัดที่ถูกแทงตายกระจายออกไปแบบปากต่อปากกระทั่งในม่านผู้ภูเขียวกับนางสีนวลภรรยารู้ข่าวนี้เข้าทั้งสองจึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริงด้วยกันที่ตำบลดอนคาในม่านกับนางสีนวลมาถึงบ้านหมู่หนึ่งตำบลดอนคาก็สอบถามชาวบ้านเรื่อยมาว่าบ้านครูอมรอยู่ตรงไหนกระทั่งมาถึงบ้านครูอมรแล้วก็ได้พบกับนางสวัยแม่ของเด็กชายบงกตก่อนจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เหตุผลอะไรนางสวัยก็พาสองคนเข้าบ้านเมื่อนายม่านกับนางสีนวลเดินตามนางสวัยเข้าไปในเขตรั้วบ้านเด็กชายบงกตซึ่งวิ่งเล่นอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ไล่สุนัขที่เห่าคนแปลกหน้าเสียงขลมให้ถอยห่างออกไปเด็กชายบงกตเอ่ยปากเรียกนายม่านกับนางสีนวลว่าพ่อกับแม่ทันทีแล้วก็ต่อว่านายม่านกับนางสีนวลว่าไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพ่อแม่ตลอดเวลาพูดด้วยภาษาอีสานทำให้นายม่านกับนางสีนวลถึงกับตกตะลึงนางสวัยให้ทุกคนเข้าไปในบ้านนายม่านก็เริ่มต้นสอบถามเด็กชายบงกตเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นลูกชายของตัวคือนายจำรัดที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่านายม่านถามเรื่องสีของรถจักรยานเด็กก็ตอบถูกถามถึงมีดพกเด็กก็บอกว่าเอาเสียบข้างขวาไว้ขอให้เก็บไว้ด้วยซึ่งก็เป็นความจริงนายม่านถามต่อไปอีกหลายอย่างหลายข้อปรากฏว่าเด็กชายบงกตตอบได้ถูกต้องไม่ติดขัดแม้แต่ข้อเดียวเช่นถามว่าทำไมเขาถึงตีน้องบ่อยๆเขาก็บอกว่าน้องดื้อแล้วก็ขี้เกียจใช้ให้ทำงานก็ชอบเถียงก็ตีสั่งสอนให้ทำตัวดีๆนายม่านก็ถามอีกว่าวันที่ถูกแทงตายเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีอะไรออกจากบ้านเด็กชายบงกตก็บอกว่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกากีพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่นายม่านฟังเด็กพูดประโยคที่ว่าพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่เท่านั้นถึงก็ร้องไห้โฮออกมาส่วนนางสีนวลผู้เป็นแม่ร้องไห้เสียงลั่นเพราะคำพูดประโยคนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเพราะว่านายม่านพูดกับจำรัดลูกชายเพียง2-2ดังนั้นเมื่อเด็กชายบงกตพูดอย่างนั้นทั้งสองก็แน่ใจว่าเด็กชายบงกตคือจำรัดลูกชายของตัวที่ถูกคนร้ายแทงตายโดยไม่ผิดพลาดแน่ๆเรื่องเด็กชายบงกตพรหมศิลป์ดำลึกชาติได้นี้ไม่เพียงแต่รู้กันในวงแคบๆข่าวนี้แพร่ออกไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์เด็กชายบงกตแล้วก็เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กับเด็กชายบงกตไปเยี่ยมในม่านกับนางสีนวลที่บ้านหัวถนนอำเภอท่าตะโกขณะที่ทั้งหมดกำลังสนทนากันอยู่นางสะอาดซึ่งเป็นน้องสาวของจำรัดได้มาเยี่ยมพ่อกับแม่พอดีสะอาดมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งก็เลยอุ้มลูกกระเตงมาด้วยเด็กชายบงกตเห็นน้องสาวก็ทักทายอย่างสนิทสนมและเมื่อเห็นลูกของนางสะอาดมอมแมมเพราะปล่อยให้เล่นคลุกฝุ่นมาเขาก็บอกนางสะอาดเป็นภาษาอีสานให้เอาลูกไปอาบน้ำเสียเนื้อตัวสกปรกเหลือเกินซึ่งเด็กอายุ3 ขวบไม่น่าจะพูดเหมือนผู้ใหญ่เช่นนี้ได้ผู้สื่อข่าวก็ต่างแปลกใจไปตามๆกันตลอดเวลาที่เด็กชายบงกตพูดกับนายม่านและนางสีนวลเขาจะพูดด้วยภาษาอีสานผู้สื่อข่าวก็ซักถามเรื่องราวต่างๆ ให้เขาตอบเป็นภาษาอีสานซึ่งเขาก็ตอบด้วยภาษาอีสานไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าใครฆ่าหนูตายเด็กชายบงกตก็มองหน้าคนถามแล้วก็ตอบอย่างฉุนฉุนบอกไอ้แบนกับไอ้มานะสิมันมาข้างหลังแล้วแทงตรงพุงเนี่ยเอามือชี้ที่ท้องทำท่าทะมัดทะแมงพร้อมกับแสดงท่าถูกฆาตกรล็อกคอแล้วแทงที่ท้องผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อถูกแทงตายไปแล้วทำไมไม่ไปบอกตำรวจเด็กชายมงกตก็บอกว่าเขาหลับไปไม่รู้เรื่องอะรู้แต่ว่าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกหิวอะไรเลยเมื่อถามว่าอยู่อย่างไรเด็กชายก็บอกว่าอยู่คนเดียวตรงบริเวณที่ถูกฆ่าตายจะไปบ้านไปหาพ่อแม่ก็ไปไม่ถูกก็วนเวียนอยู่ที่นั่นกระทั่งพบพ่อก็คือครูอมรกลับจากประชุมครูผ่านมาเขาก็เลยโดดเกาะท้ายรถของพ่อตามมาด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าแล้วมาอยู่กับแม่ใหม่เมื่อไหร่เด็กชายบงกตก็พูดบอกว่าถามไม่เข้าเรื่องพอสักทีเถอะแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับผู้สื่อข่าวอีกหันไปเล่นกับเพื่อนเด็กด้วยกันก่อนจำรัดจะถึงแก่ความตายในเขารักใคร่ชอบพอกับสาวรุ่นคนหนึ่งชื่อเทียนนามสกุลบุญสิมซึ่งนายผินบุญสิมบิดาของสาวเทียนยืนยันว่าหนุ่มสาวคู่นี้ชอบพอกันจริงๆหลังจากจำรัดเสียชีวิตหลายปีสาวเทียนก็เลยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งเมื่อจำรัดเกิดใหม่เป็นเด็กชายบงกตเขาก็ยังมีจิตใจผูกพันกับสาวเทียนอยู่เช่นเดิมเมื่อเด็กชายบงกตไปเยี่ยมพ่อแม่ชาติก่อนคือในม่านกับนางสีนวลนางเทียนซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆก็รีบมาดูเด็กชายบงกตก็มองหน้านางเทียนคู่รักเก่าแล้วก็เมินไปเสียไม่ยอมพูดด้วยมีคนถามเด็กชายบงกตว่าทำไมไม่พูดจาทักทายนางเทียนล่ะเด็กก็ตอบพ่วนๆว่าอีเทียนมีผัวแล้วอีเทียนบ่ดีข้อที่น่าสังเกตสำหรับการมาเกิดใหม่ของจำรัดโดยเกิดเป็นเด็กชายบงกตก็คือในอดีตชาติของเขาซึ่งเป็นหนุ่มจำรัดนั้นเขามีจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะบวชเป็นพระภิกษุอย่างแรงกล้าเคยบอกพ่อว่าอยากจะบวชตั้งแต่อายุ 15-16 ปีมาแล้วแต่พ่อแม่ไม่พร้อมจะจัดงานบวชให้ก็ขอผัดผ่อนเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเมื่อเกิดใหม่เป็นเด็กชายตัวน้อยๆเด็กชายบงกตมีสายใยแห่งจิตใจใฝ่บุญสืบต่อมาจากชาติก่อนอยู่อีกเพราะว่าเด็กมักจะพูดปรารภกับพ่อแม่ชาติปัจจุบันเสมอว่าอยากจะบวชเป็นพระบางครั้งก็เล่นเป็นพระโดยเอาผ้ามาคลุมตัวแล้วก็บอกกับแม่ว่าตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะบวชเป็นพระแล้วนะแล้วแสดงให้เห็นว่าจิตใจในฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงและที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจำรัดมาเกิดในครอบครัวที่ดีกว่าเดิมโดยประเมินเอาจากฐานะของครูอมรและนางสวัยที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครอบครัวในม่านและนางศรีนวลมากพอสมควรทีเดียวนี่คือบุคคลระลึกชาติได้อีกคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดครับชีวิตต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคนระลึกชาติท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานท่านผู้ฟังพูดถึงการระลึกชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ทุกคนเนี่ยมีร่องรอยอดีตทั้งนั้นนะครับคนแตกต่างกันก็เพราะผลของการกระทำคือกรรมของเราเราทำอะไรไว้เราก็ได้รับสิ่งที่เราทำมันก็กรรมนั้นก็จำแนกให้คนแตกต่างกันนะครับมีหยาบมีกลางมีต่ำมีสูงละเอียดประณีตเด็กบางคนเนี่ยพูดได้ถึง7ภาษา4ขวบท่านผู้ฟังอย่างเด็กหญิงเบลล่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับพูดรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนจีนแล้วก็อาหรับิกได้ไปออกทีวีพูดได้7ภาษาท่านผู้ฟังบางครั้งก็เป็นความเคยชินร่องรอยของความเคยชินในชาติที่แล้วเขาก็สามารถพูดได้หลายภาษานะครับอันนี้เล่าสู่ฟังฉะนั้นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเราอย่าประมาทฝากเอาไว้นะครับนามพุทธทิพย์มงคลตอง5ตราปนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวด1 360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและ ว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านสบายเก็บเงินปลายทางดื่มครั้งหนึ่ง20มิล30มิลนะครับมีหลายคนที่โทรมาถามว่าดื่มเยอะได้ไหมได้ครับท่านผู้ฟังมันเปลืองเงินหน่อยดื่มได้แต่เปลืองเงินหน่อยนะแต่อย่าลืมดื่มน้ำตามนะครับน้ำตามแก้วใหญ่ๆถ้าหากมีเงินมีกำลังเช้าเย็นเนี่ยดีนะครับสุขภาพจะแข็งแรงถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราท่านผู้ฟังครับคือร่างกายของเราถ้าได้รับการฟื้นฟูมันแข็งแรงเนี่ยมันจะซ่อมแซมเราเองท่านผู้ฟังนะครับถ้าร่างกายมันอ่อนแอมันก็ซ่อมแซมไม่ได้ช่วงนี้นะครับ หลังจากฟังเรื่องราวสุขภาพนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่กินดีใช้ดีก็บอกต่อด้วยครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องลูกเทวดาจะรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังในอ่อนศรี

พอลาออกเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงพออ่อนศรีมาอยู่บ้านก็ช่วยเมียทำมาค้าขายซึ่งก็พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ถึงกระร่ำรวยอะไรคุณสงกรานต์ก็เคยไปกินเชื่อเป็นประจำบางครั้งเชื่ออยู่เป็น10วันเพราะไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวมันก็ให้เชื่อเพราะว่าเวลาไปจ่ายทีก็จะได้เงินเป็นก้อน200-300บาทอ่อนศรีนี่มีลูกกับนางทองใบ3คนเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวคนหัวปีชื่อนายชัยส่วนผู้หญิงอีก2ชื่อเอมแล้วก็ชื่ออ่อนนายชัยนี่เป็นเด็กเกเรแล้วก็ถูกโรงเรียนไล่ออกตั้งแต่ชั้นม.1แล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆวันๆก็หาเที่ยวตะลอนกับเพื่อนฝูงที่เกเรด้วยกันบอกให้ช่วยงานก็ไม่ยอมช่วยหรือถ้าช่วยก็ช่วยแบบไม่เต็มใจแล้วมักจะทำเสียงดังๆจนข้าวของเสียหายก็มีพรงเพลงพรงเพลงนายชัยเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของนางทองใบเพราะว่าขออะไรก็ได้ตามที่ขออย่างรถมอเตอร์ไซค์นางทองใบก็ไปดาวมาให้โดยทางร้านจะมาเก็บรายวันเอาแต่พอรถตกมาถึงมือมันก็แทบจะกลายเป็นเศษเหล็กเพราะเอามาดัดแปลงแถมเอาไปติดเครื่องเสียงเปิดจนดังกระหึ่มไปหมดท้ายสุดก็ถูกตำรวจยึดเอาไปไว้ที่โรงพักนางทองใบอีกแหละที่ไปจ่ายเงินค่าปรับเอารถมาคืนให้ลูกชายไว้ขับขี่แต่ชัยก็ไม่เข็ดหลับของเงินทางทองใบได้ก็หนีไปหาเพื่อนผูงอีกตามเคยวันหนึ่งคุณสงกรานต์ก็ไปกินอาหารที่ร้านนายอ่อนศรีผู้เป็นเพื่อนรักขณะนั่งกินข้าวนายอ่อนศรีก็มานั่งปรับทุกข์เรื่องเจ้าชายลูกชายฟังทำนองว่าคงจะฉุดไม่อยู่แล้วไม่มันก็ลูกชายต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเป็นฝ่ายไปในเร็ววันนี้แหละไอ้คำว่าไปที่นายอ่อนศรีว่าก็คงหมายถึงตายนั่นเองคงจะอย่างนั้นนะหลังจากปรับทุกข์อยู่นานก็หันไปต่อว่านางทองใบที่เอาใจลูกชายมากเกินไปแม่มึงก็ตามใจมันจนเคยตัวขอร้อยได้ร้อยแล้วมันเคยช่วยงานอะไรบ้างบอกให้ช่วยลอกผักคะน้าดูสิมันสาบโป๊กโป๊กโครมโครมต้องมาลอกกาบกันให้วุ่นไปหมดแม่ช่างมันเถอะพ่ออย่าไปดุไปด่ามันนักเลยเดี๋ยวมันจะถลำไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ขอทุกวันนี่นาก็ใช่สิแต่วันไหนที่มันไม่ขอแม่ทองใบนั่นแหละที่แอบมุบมิบใส่มือให้มันเองฉันเห็นหรอกก็ลูกมันจะไปหาเพื่อนจะให้ไปตัวเปล่าได้ยังไงอ่ะพ่อไหนจะค่ากินค่าน้ำมันอีกช่างมันเถอะคุณสงกรานต์กินข้าวแทบไม่ลงดูว่าแต่ละเม็ดที่เคี้ยวมันเหนียวหนับติดคอไปหมดถ้ามันเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นี่พ่อจะไม่ว่าสักคำแต่นี่เมาแอกลับมาทุกวันแถมทุบนั่นทุบนี่อีกตั้งหากข้าชักจะทนไม่ไหวอะนะพ่อจะไปทำอะไรเจ้าชายมันนางทองใบหันมาถามเหมือนกับจะปกป้องลูกชายเพียงคนเดียวอย่างเต็มที่พอจะทำอะไรมันได้ขนาดบอกยังไม่ฟังหวังจะได้ใช้งานหน่อยก็ไม่ได้เรื่องสู้น้องๆก็ไม่ได้เลิกเรียนมาช่วยนั่นช่วยนี่ทุกวันหลายวันต่อมาคุณสงกรานต์ไปสั่งราดหน้ายอดผักเอามากินเพราะว่ามีเงินตรงกระเป๋าเชียวนางทองใบก็รู้ว่าคุณสงกรานต์ชอบกินยอดคะน้าก็ใส่มาจนเต็มจานเพราะว่านี่เก่ากว่า300นี่ถูกลบจากบัญชีแล้ววันนี้เอามาใช้เขาแล้วชัยไปไหนซะล่ะไม่รู้หัวมันเพื่อนมารับก็ซ้อนท้ายออกไปกับเพื่อนตั้งแต่เช้ามันไม่ได้เอารถไปเหรอมอเตอร์ไซค์เหรอจอดตากแดดตากลมอยู่โรงพักมาตั้งแต่คืนก่อนแล้วเอามาจะขี่ได้กี่วันเชียวโดนเข้าไปเท่าไหร่ละเที่ยวเนี้ยเห็นในใบสั่งละ1,000 กว่าไม่รู้กระทงไหนมั้งข้าไม่ไปเอาหรอกมันอยากจะขับอยากจะขี่ก็ให้ไปหาเงินเองฝ่ายนายอ่อนศรีที่กำลังนั่งฟังอยู่ก็บอกว่าไอ้ชัยมันไม่ได้ทำงานอะไรแล้วมันจะเอาเงินจากไหนไปเสียค่าปรับเลยเพื่อนเอ้ยแม่มันนั่นแหละแม่ทองใบก็มีหน้าที่ไปจัดการเองอีกแล้วนางทองใบหันมาค้อนให้ผัวแล้วคุณสงกรานต์ก็เชื่อว่ารถที่จอดอยู่ที่โรงพักจะมีคนไปเอาออกมาในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนก็คือนางทองใบนี่แหละหลังจากนั้นอีก2-3 วันคุณสงกรานต์ก็ไม่ได้ไปที่ร้านอ่อนศรีอีกนะจนกระทั่งเกิดเรื่องร้ายเข้าวันนั้น
คุณสงกรานต์ไปงานกินเลี้ยงแต่งงานที่ศาลาประชาคมจนงานเลิกก็ราวๆ4 ทุ่มถึงได้กลับบ้าน

บริเวณหน้าบ้านของอ่อนศรีเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านมุงล้อมเต็มไปหมดสอบถามได้ความว่านายอ่อนศรีกลายเป็นศพไปแล้วคนที่ฆ่านายอ่อนศรีก็คือไอ้เจ้าชายลูกชายของเขานั่นเองตัวเจ้าชายเองก็หนีไม่รอดเพราะว่าถูกเพื่อนบ้านล้อมจับตัวเอาไว้ได้ท่ามกลางเสียงสาปแช่งและฮือจะเข้าไปรุมประชาทันร่างอันไร้วิญญาณของนายอ่อนศรีมีนางทองใบก่อศพร่ำไห้ปริ่มใจจะขาดเป็นภาพที่สลดสังเวชเพราะว่าที่พื้นครัวมีแต่เลือดเปื้อนไปหมดคุณสงกรานต์นะเข้าไม่ถึงนางทองใบแล้วก็ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเขาด้วยที่จะเข้าไปปลอบนางทองใบที่เสื้อผ้าและตามตัวเปื้อนเลือดนายอ่อนศรีเต็มไปหมดแต่สอบถามจากเพื่อนบ้านที่มุงอยู่ก็ได้ความว่าก่อนเกิดเหตุนายอ่อนศรีกับนางทองใบมีปากเสียงกันเรื่องที่นางทองใบให้เงินไอ้เจ้าชายแล้วก็เมากลับมาอาละวาดทำลายข้าวของอยู่เป็นประจำเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะนางทองใบก็ให้เงินลูกชายไปอีกพอนายอ่อนศรีรู้ก็ให้ญาติไปตามลูกชายกลับมาเพื่อจะตกลงให้เด็ดขาดกันไปว่าจะเอายังไงแต่ว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้เพราะเจ้าชายอยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องจากนั้นนายอ่อนศรีก็เดินเข้าครัวโดยที่เจ้าชายก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วก็หยิบเอามีดอิโต้ตรงข้อเงื้อเขาฟันคอนายอ่อนศรีผู้เป็นพ่ออย่างแรงจนเลือดพุ่งกระฉูดแล้วอ่อนศรีก็สุดควบลงกับพื้นขาดใจตายคาที่โดยที่นางทองใบเข้ามาห้ามไม่ทันหลังจากนั้นเจ้าชายก็หันมาจะเล่นงานนางทองใบผู้เป็นแม่อีกคนจนนางทองใบต้องวิ่งออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไอ้เจ้าชายจึงเอามีดอิโต้ไปซ่อนแล้วหาทางหลบหนีแต่ว่าถูกเพื่อนบ้านล้อมจับตัวเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาทั้งหมดนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจเอามากๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยครับโดยเฉพาะนางทองใบที่ตามใจลูกชายจนเสียผู้เสียคนผัวก็ตายลูกก็ติดคุกไม่รู้อีกกี่สิบปีถึงจะพ้นโทษออกมาเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วและคนที่ก่อกรรมก็ชดใช้กรรมกันไป

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวารสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางระบบกำกับดูแลธุรกิจ Data Center ให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการใช้ทรัพยากรของประเทศโดยนายอนุทินระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง Data Center มีการลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ธุรกิจประเภทนี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงทั้งไฟฟ้าน้ำระบบหล่อเย็นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่การจ้างงานอาจไม่ได้สูงเท่ากับธุรกิจบางประเภทส่วนการจะออกมาตรการจำกัดในภายหลังอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงพิจารณาการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีตรวจสอบพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบประเด็นเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำมันโดยหากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานด้านน้ำและจังหวัดที่มี Data Center ตั้งอยู่ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากท่อน้ำมันพระราม3รั่วพร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดว่าจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้ง2บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางในการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการซ่อมบำรุงนำมาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อตรวจหาสภาพตลอดแนวระยะ32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันที
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเน้นนะครับเวลาไปซื้อก็บอกเขาเนี่ยเอากล่องสีน้ำเงินนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าน้ำมังคุดในท้องตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อที่บอกว่าต้องเน้นกล่องสีน้ำเงินเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทดลองดื่มน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภูมิใจมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ ผ่านการวิจัยแล้วก็พัฒนามาอย่างดีเอาว่าเป็นสูตรที่ลงตัวว่างั้นเถอะเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ในการขายในการจำหน่ายแล้วก็ผลิตน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วก็หลายแบบถามว่าไอ้ที่ผ่านมามันดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีดีเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีดีกว่ากันต้องพูดอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้ลองฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้เราก็เน้นการดูแลการรักษาสุขภาพโดยใช้องค์รวมแบบธรรมชาตินะครับคือการที่เราจะมีสุขภาพดีนี่ไม่ได้หมายความว่ามีของกินดีอย่างเดียวใช่ครับส่วนมากโรคภัยแค่เจ็บนี่มันเข้าทางปากนะภาษาฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eat โรคภัยแค่เจ็บมันเข้าทางปากกินมากก็โรคมากกินน้อยก็โรคน้อยนะครับกินพอดีพอเหมาะกินพอให้สังขารร่างกายมันอยู่หลักการกินง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องไปคิดมาก1ก็ครับกินให้หลากหลายกินให้หลากหลายอย่าไปกินอย่างเดียวอย่าไปกินชนิดเดียวอย่าไปกินประเภทเดียวซ้ำซากจำเจอยู่2เดือน3เดือน4เดือนร่างกายจะมีปัญหาในเรื่องสิ่งที่ตกค้างเพราะว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษทำไมถึงพูดอย่างนั้นแม้แต่ข้าวเองแม้แต่นมแม้แต่อะไรก็ได้แต่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าร่างกายมันใช้ไม่หมดนะครับส่วนหนึ่งมันก็ขับทิ้งส่วนหนึ่งมันก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งมันก็ตกค้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากินอาหารที่หลากหลายปนกันไปเรื่อยๆนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนสารที่ได้รับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้กินอย่างนี้วันนี้กินอย่างนี้พรุ่งนี้กินอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอันประเภทที่2ก็คือพยายามเน้นพวกพืชพวกผักให้มากนะครับโดยเฉพาะผักสดพืชสดนะครับกินสดๆอย่าไปกินอาหารที่มันแปรรูปมากเกินไปนะครับอย่างแป้งต่างๆขนมปังโดยเฉพาะอาหารฝรั่งนะครับเขามีวิจัยออกมาโดยเนื้อสัตว์เนื้อวัวที่ทำเป็นฮอตดอกทำเป็นลูกชิ้นทำเป็นอาหารสำเร็จรูปออกมาที่ผ่านการแปรรูปออกมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาไม่กี่วันเลยว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้เขาว่าอย่างนั้นจริงเท็จเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าฝรั่งว่ามาฟังหูไว้หูนะครับแต่เนื้อกินปริมาณน้อยดีกว่ากินปริมาณมากไม่กินได้ก็ยิ่งดีนะครับกินเนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออย่างแป้งเนี่ยแป้งข้าวขาวหรือว่าแป้งที่ผ่านการแปรรูปเนี่ยมันละเอียดในร่างกายมันย่อยง่ายพอย่อยง่ายมันก็จะเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไขมันทำให้อ้วนนะคนที่กินแป้งมากๆนี่จะอ้วนแล้วก็มีโอกาสเป็นเบาหวานมากฉะนั้นเราก็ต้องระวังพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เราเจ็บป่วยก็เรื่องอารมณ์นี่สำคัญที่สุดเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของเราให้ดีแผ่เมตตาเยอะๆนะอย่าโกรธอย่าโมโหอย่าเครียดอย่าโลภอะไรมากเกินไปวางใจให้เป็นกลางและเราก็จะมีความสุขฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามนะครับ0921045555ขอบคุณมากครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกรรมตกปลาเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานังอักการนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคนไทยกับการทำบุญเนี่ยเป็นของคู่กันมานานนานจนไม่อาจที่จะบ่งบอกได้แน่ว่าการเริ่มการทำบุญกันมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วเมื่อมีการทำบุญก็แน่นอนว่าต้องมีการขอพรขอลาภผลในเรื่องต่างๆของแต่ละคนอยู่เสมอร้อยคนก็ร้อยความต้องการพันคนก็พันเรื่องดังนั้นก็เลยมีการบนบานสารกล่าวกันเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายของแต่ละคนจะได้สำฤทธิ์ผลได้เร็วกว่าของคนอื่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ในแต่ละที่ก็จะบนของที่ไม่เหมือนกันเช่นหลวงพ่อโสธรผู้คนก็มักจะบนท่านด้วยไข่ต้มหรือว่าละครชาตรีส่วนศาลที่ศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรพระโขนงก็บนด้วยเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้หญิงเรื่องที่มีคนมาบนย่ามากย่านาคมากที่สุดก็คือเรื่องขอให้ไม่โดนทหารเพราะว่ารู้กันทั่วไปว่าแม่นาคท่านต้องห่างจากทิศมากสามีท่านไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าทิศมากต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองก็เลยมีความเชื่อกันว่าแม่นาคเนี่ยไม่ชอบให้ผัวใครไปเป็นทหารเหมือนกันก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เรื่องของการบนบานสารกล่าวนะคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังว่าตัวแกเองในวัยเด็กจนถึงรุ่นกระทงนี่ชอบกัดปลามากเลี้ยงแล้วก็นำมากัดกับเพื่อนเป็นที่สนุกสนานในตอนนั้นส่วนมากก็จะแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าพอเห็นว่าปลาของแกถูกกัดเป็นแผลมากจนเลือดออกแกก็จะขอยอมแพ้ซะกลางคันเสมอจนกระทั่งเพื่อนบางคนที่ถือหางข้างแกก็อดโวยวายไม่ได้เอ้ยไอ้ป้องมึงปลามึงยังสู้ได้เนี่ยยอมแพ้ทำไมวะเนี่ยฮะซึ่งแกก็มักจะบอกเพื่อนบอกสงสารมาว่ามันเจ็บมากแล้วส่วนเจ้าเพื่อนก็เกาหัวบ่นอุบปลามึงยังไม่วิ่งสักหน่อยเออสงสารแล้วมึงเอามันมากัดทำอะไรวะฮะไอ้พงจริงของมันทุกประการแหละแต่คุณสมพงศ์ก็ยังชอบที่จะได้เลี้ยงปลากัดแล้วก็ชอบปลากัดอยู่นั่นเองยอมอดค่าขนมเก็บเงินหาซื้อปลากัดมาเลี้ยงแต่ก็ยังเหมือนเดิมล่ะคือแพ้หรือว่ายอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเหมือนเคยจนย่างเข้าวัยหนุ่มหลังจากพ้นการเป็นทหารมาได้ไม่นานคุณสมพงศ์ก็เริ่มหันมาชอบการตกปลาเพราะว่าตอนนั้นการตกปลาเริ่มนิยมกันมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นเพราะมีอุปกรณ์ตกปลาของนอกของต่างประเทศเช่นรอกและคันเบ็ดสวยๆเข้ามาขายกันทั่วไปประกอบกับตอนนั้นหลังบริษัทที่คุณสมพงศ์ทำงานอยู่มีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่เป็นบ่อที่เขาขุดหน้าดินขึ้นมาถมทำที่ก็เลยเป็นบ่อที่ลึกแล้วก็กว้างใหญ่มากนานๆเข้าก็มีปลาเยอะโดยเฉพาะปลานิลชุมมากดังนั้นในยามว่างงานคุณสมพงศ์กับพวกก็จะมานั่งตกปลากันเป็นประจำว่ากันว่าความมันของการตกปลาเนี่ยอยู่ที่การได้สู้กับปลาที่อยู่ในน้ำหรือว่า ที่เรียกกันในหมู่นักตกปลาว่าเยอะกับปลาจนกระทั่งมีนิตยสารเกี่ยวกับการตกปลาฉบับหนึ่งยังนำเอาคำนี้ไปเป็นชื่อหน้าปกซะด้วยซ้ำคุณสมพงศ์เองก็ได้อาศัยอ่านหนังสือการตกปลาจากหนังสือนังหาเหล่านี้เหมือนกันในตอนนั้นมีหนังสือตกปลาแข่งกันออกมาหลายเล่มก็ซื้อมั่วไปหมดเก่าบ้างใหม่บ้างตามแต่โอกาสจะอำนวยช่วงนั้นเรียกได้ว่าบ้าตกปลาขนาดหนักที่ไหนมีข่าวว่ามีบ่อธรรมชาติหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดไหนที่มีปลาชุมแกก็จะมุ่งไปตกจนได้บางครั้งตกอยู่เป็นวันๆไม่ได้สักตัวแต่ก็ยังไม่รู้สึกท้อถอยเพราะมันสนุกบางครั้งใกล้จะได้ตัวแต่มันสะบัดดิ้นเบ็ดขาดไปก็มีบ่อยๆเรียกว่าหมดเงินหมดเหงื่อหมดเวลาไปเปล่าๆบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ว่าในตอนนั้นก็กลับคิดไปว่าเพราะว่าตัวเองยังตกปลาไม่เก่งหรือว่าเหยื่อที่นำมาปลามันอาจจะไม่ชอบกิน ก็เปิดตำราหาวิธีหรือว่าสูตรการทำเหยื่อต่างๆมากมายหมดเงินไปหลายตังค์ในตอนนั้นปลาที่คุณสมพงษ์อยากจะตกคือปลาชะโดหรือสมญานามก็คือเพชฌฆาตน้ำจืดเพราะว่าความดุความโหดความอึดและพละกำลังที่มากมายก็เป็นที่หมายปองว่าขอตกแล้วก็เย่อดึงกับมันให้ได้สักครั้งในชีวิตนะไอ้เพชฌฆาตน้ำจืดในปลาชะโดเนี่ยการตกปลานั้นแบ่งออกเป็นปลาเกล็ดแล้วก็ปลาหนังปลาเกล็ดก็พวกปลาชะโดปลาช่อนปลากระพงปลาหนังก็พวกปลาสวายปลาเทโพเป็นต้นคุณสมพงษ์เคยตกได้ปลานวลจันทร์ตัวใหญ่ร่วม10กิโลแล้วก็ส่งประกวดลงหนังสือตกปลาจนติดรางวัลเหมือนกันซึ่งได้ถ่ายรูปไว้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็เป็นเหมือนตราบาปในเวลาต่อมานอกจากที่แกตระเวนตกปลาตามจุดหมายต่างๆของกรุงเทพและตามต่างจังหวัดแล้วบ่อตกปลาต่างๆที่มีคนหัวใสลงทุนเปิดเป็นบ่อตกปลาแกก็ไปตกเป็นประจำเรียกว่ามีเวลาว่างหรือวันหยุดวันไหนแกเป็นไปนั่งตามบ่อปลาเสมอบ่อยครั้งที่น้องสาวของแกแล้วก็ภรรยานี่ขอร้องให้เลิกเสียแต่แกก็ยังคงไปตกปลาเป็นประจำเรียกว่าหน้ามืดตามัวเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นทั้งๆที่เริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างขึ้นกับตัวแล้วแต่ว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดแม้แต่น้อยกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียอาการเตือนที่ได้รับก็คือแกเริ่มมีอาการร้อนในเป็นแผลในปากครั้งแรกก็เป็นตุ่มที่กระพุ้งแก้มหรือไม่ก็ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นบางทีหนักๆ ก็ทั้ง3ที่เลยแล้วก็แตกเป็นแผลในปากเป็นแต่ละครั้งมันเจ็บแสบกินอาหารแต่ละครั้งน้ำตาแทบร่วงต้องหาซื้อยามาทามากินก็หายไปได้อยู่เป็นเดือนบ้าง2เดือนบ้างก็จะกลับมาเป็นอีกเป็นได้หายอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนมาระยะหลังๆรู้สึกมันถี่จนน่ารำคาญแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังไม่ได้นึกถึงกฎแห่งกรรมอะไรยังคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆเขาก็เป็นกันได้แล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาตกปลาต่อไปอย่างสนุกสนาน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของกรรมตกปลายังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะพูดถึงปลาเนี่ยเราก็กินกันเป็นอาจินคือกินนะกินได้แต่ไม่ควรที่จะไปฆ่าเองนะผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเดินเข้าไปในร้านอาหารเอามือชี้ว่ากินตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับทําเป็นเหมือนนะมีแม่ชีอันนี้เล่าสู่ฟังสนุกสนานนะผู้ฟังนะเดินเข้าไปในตลาดนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าปลาเนี่ยมันปลาเป็นๆนะครับปลาเป็นๆเขาขายเขาไม่ขายปลาตายนะครับแต่ตัวเองก็มีศีลแม่ชีนี่ก็ถือศีล8เดินไปหาแม่ค้าแม่ค้ามีปลาตายมั้ยนะครับมีปลาตายไหมก็ถามไปอย่างนั้นแม่ค้าก็ฉลาดอยากขายอ๋อแม่ชีไม่มีหรอกแต่อีก10นาทีจะมีปลาตายแม่ชีปลาจะตายกี่กิโลตาย2กิโลนะมีปลาตายไหมสัก2กิโลนะพูดเป็นนิมิตหมายเอาไว้อ้อมๆแล้วก็เดินไปนะครับขากลับมาก็มีปลาตายให้แม่ชี2กิโลเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่จริงกรรมมันมีนะครับฆ่าเขาก็มีกรรมช่วยเขาก็มีกรรมนะครับอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมณเณรสังกิจจะอายุ7ขวบนะครับบวชมาศึกษาธรรมะในสำนักของพระสารีบุตรได้1ปีแล้วพระสารีบุตรท่านก็วันหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสมณเณรจะสิ้นชีวิตภายใน7วันก็เลยบอกสมณเณรสังกิจจะว่าไปสั่งเสียไปลาญาติมิตรโปรดโยมบิดามารดาสัก3วันนี่ทีนี้พอเดินทางไปในระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็ได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขินนะครับเนนเขาก็เห็นปลาที่รุนทุรายก็คิดว่าเออเรานี่จะตายภายใน7วันปลานี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอยากกันนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรโปรดสัตว์คือช่วยปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดด้วยความสงสารสมเนียนจึงเอาบาตรช้อนตักฝูงปลาทั้งหมดไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ปลาทุกตัวก็รอดชีวิตไปพอไปสักพักหนึ่งก็ไปพบเก้งติดบ่วงนะครับติดบ่วงของนายพรานดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่เนนเขาก็ปล่อยเก้งตัวนั้นไปด้วยความสงสารพอไปถึงบ้านญาติก็เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดตามที่พระสารีบุตรบอกมานะครับญาติทั้งหลายทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สงสารสมณเณรร้องไห้คร่ำครวญว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันครบ7วันอันเนนไม่ตายไม่มรณภาพนะครับพอไม่อยู่ไปหลายวันก็ยังไม่มรณภาพก็กลับไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ากรรมดีที่เนนช่วยชีวิตฝูงปลานะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเนนต่ออดีตชาตินะครับ ประกอบกับบุญกุศลที่สามเณรได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมนายเวรเกิดความปิติทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กำหนัดนะครับที่ถึงตายของสามเณรหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรมต่อกันเณรก็พ้นกรรมนะครับอันนี้คือช่วยชีวิตนะครับถ้าฆ่าชีวิตมันก็มีผลช่วยชีวิตก็มีผลกับท่านผู้ฟังอย่าดูถูกว่ากรรมน้อยจะไม่ให้ผลนะครับน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดก็ทำให้ตุ่มเต็มได้เหมือนกันนะครับบุญหรือบาปทำทุกวันมันก็สะสมมากเลยเหมือนกันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นเพื่อเป็นรางวัลกับร่างกายของเราช่วงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวสุขภาพกันแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: มาฟังเรื่องราวกรรมตกปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แล้วในวันหนึ่งเป็นวันศุกร์หลังจากว่างงานแกก็หลบออกมานั่งตกปลาที่บ่อเอกชนไม่ไกลจากบริษัทที่แกทำงานมากนักวันนั้นแกก็ออกจากหงุดหงิดเพราะว่าร้อนในมาได้สองสามวันแล้วเม็ดตุ่มในปากนี่แตกเป็นแผลทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากแม้แต่จะกินน้ำก็ยังน้ำตาแทบเล็ดเลยแกก็นั่งเอามือกุมปากตาก็ดูคันเบ็ดที่วางอยู่ใกล้ๆนั่งบนปวดแผลในปากอยู่คนเดียวเพราะว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมากกว่าทุกครั้งกำลังนั่งปวดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรอกเบ็ดดังวิทย์ลั่นขวดน้ำที่คลองในทำสัญญาณไว้ดีดล้มลงโดยแรงบ่งว่ามีปลาใหญ่ในบ่อกินเบ็ดเข้าแล้วแล้วก็ลากออกไปแกก็คว้าคันเบ็ดกระตุกลากเข้ามาในแบบช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่ากันไม่ให้มันมีโอกาสสะบัดขาดได้ง่ายแต่ก็รู้สึกว่าการเย่อหรือว่าดึงของแกในครั้งนี้ออกจะดูง่ายไปกว่าที่เคยเพราะโดยปกติแล้วหากเป็นปลาใหญ่จะสู้เบ็ดสะบัดดึงอยู่ไม่ต่ำกว่า5หรือว่า10นาทีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะยอมให้แกลากเข้าฝั่งง่ายๆไม่ช้าก็เห็นตัวมันลอยนอนตะแคงติดเบ็ดขึ้นมาอย่างว่าง่ายเป็นปลาจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าปลาส่งตัวใหญ่น้ำหนักก็คงไม่ต่ำกว่า2กิโลแกก็ใช้สวิงช้อนมันขึ้นมาบนฝั่งเพื่อเตรียมที่จะปลดเบ็ดออกจากปากมันในตอนนี้เองที่แกเพิ่งสังเกตว่าที่ปากของมันมีทั้งเบ็ดเก่าแล้วก็ใหม่นี่เกี่ยวติดปากมันอยู่รวมทั้งหมด3ตัวด้วยกันส่วนเบ็ดของคุณสมพงษ์นั้นไม่ได้เกี่ยวปากมันหรอกแต่ไปเกี่ยวถูกเบ็ดตัวเดิมที่ติดปากมันอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นปลานักสู้ตัวนึงที่มีนักตกปลาทั้งอย่างน้อย3คนที่จับมันไม่ได้มันสะบัดจนเบ็ดขาดติดปากทุกครั้งจนมาวันนี้มันก็คงจะอ่อนแรงเต็มทีอาจจะเป็นเพราะกินอะไรไม่ได้มาหลายวันหรือว่าเจ็บปวดปากนะตอนนั้นก็ปรากฏว่าคุณสมพงษ์รู้สึกเจ็บที่ปากตัวเองขึ้นมาอย่างประหลาดก็ทำให้สงสารเห็นใจมันสุดๆเลยก็ค่อยๆลงมือปลดเบ็ดทุกตัวที่ติดปากมันออกแล้วก็เดินอุ้มมันค่อยๆวางมันลงในน้ำปล่อยมันกลับลงน้ำหายไปเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าในตอนนั้นเวลานั้นไม่มีกระจิตกระใจอยากจะนั่งตกปลาอยู่อีกต่อไปก็เลยเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วกลับทันทีอีก2วันต่อมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์น้าสาวกับลูกชายของแกก็มาค้างที่บ้านคุณสมพงษ์แล้วก็ชักชวนให้คุณสมพงษ์พาแกไปไหว้หลวงพ่อโสธรซึ่งแกก็ไม่ขัดนะแม้ว่าจะไม่ค่อยอยากจะมานักเพราะว่าเจ็บปากแกพาคณะขับรถออกจากหนองจอกตั้งแต่7โมงเช้ามาถึงที่วัดก็8โมงกว่าแต่ว่าผู้คนเริ่มมากันหนาตาแล้วแต่ก็ยังพอมีที่จอดรถอยู่บ้างเพราะว่าถ้าหากมาสายวันนี้โอกาสจะหาที่จอดรถน่ะยากแล้วก็โอกาสที่จะเข้าไปปิดทองจนถึงองค์ท่านก็ยิ่งยากเพราะว่าหลวงพ่อโสธรท่านเป็นที่นับถือของผู้คนมากมายในวันนั้นจะยังดูเช้าแต่ผู้คนก็เข้าไปนั่งไหว้กันแทบเต็มโบสถ์ไข่ต้มหลายถาดก็วางเรียงรายกลิ่นธูปวันเทียนลอยตลบอบอวนนี่คือบรรยากาศแบบไทยๆเราหลังจากที่จุดธูปจุดเทียนบูชาสักการะแล้วก็เข้าไปปิดทองที่องค์จำลองของท่านแล้วก็กลับออกมายืนรอคณะทางบ้านดูละครชาตรีกำลังร่ายรำกันอย่างสนุกสนานเป็นการแก้บนก็รู้สึกเจ็บปากขึ้นมาก็เลยนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็พนมมือหันหน้าไปทางหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลับตาอธิษฐานถึงท่านแล้วก็กล่าวบนว่าหากหลวงพ่อช่วยให้ลูกหายขาดจากอาการร้อนในที่ลูกเป็นอยู่นี้ได้ลูกจะขอถวายสัตว์ว่าจะละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดในชาตินี้เป็นการถวายแก่หลวงพ่อนี่คือสิ่งที่คุณสมพงษ์บ่นในวันนั้นหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาแกจำไม่ได้เลยว่าไอ้อาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดจากโรคร้อนในของแกมันทุเลาหายปวดไปตอนไหนกว่าจะรู้สึกตัวก็อีกวันต่อมาซึ่งนั่งกินแกงเผ็ดแล้วไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยจนถึงกับขนลุกสู้ลืมตัวยกมือขึ้นมานมนึกถึงหลวงพ่อโสธรกลางโต๊ะกินข้าวจนคนในร้านหันมามองกันเป็นตาเดียวแล้วก็มันยิ่งน่าประหลาดตรงที่ว่านับแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย7ปีกว่าแล้วนะที่คุณสมพงษ์ไม่เคยเป็นโรคร้อนในอีกเลยส่วนเรื่องการตกปลานั้นแกก็เลิกมาตั้งแต่หายร้อนในคราวนั้นแหละขายอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดตามที่ได้บนไว้แก่หลวงพ่อโสธร แม้ว่าการทำอย่างนี้จะไม่อาจจะลบล้างบาปเวรที่แกได้ก่อมาก่อนหน้านี้ได้แต่คุณสมพงศ์ก็ได้หยุดทำบาปลงได้อย่างมหัศจรรย์ดังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยกล่าวกับองคุลิมานว่าเราได้หยุดแล้วท่านน่ะหยุดแล้วหรือยังครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณสมพงศ์นักตกปลาครับสักครู่ครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมตกปลานะครับปาปังกัลยาณคาสะเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินจากท่านอาจารย์ยอดจากนั้นมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมกุฏไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมมานั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องกรรมที่ทำกับพ่อเชิญรับฟังครับ
1: แต่เรื่องที่หาเหตุผลลำบากเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์เพื่อนคนหนึ่งของคุณสมยศเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าเขาจากบ้านเกิดมาทำงานที่นครปฐมเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณสมยศนี่แหละเป็นเพื่อนสนิทซะด้วยถึงได้รู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีมีเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรปิดบังกันเรื่องนี้คล้ายๆกันเป็นเรื่องที่บุตรปฏิบัติต่อบุพการีผู้บังเกิดเกล้านะเพื่อนคนนี้เวลาที่พ่อของเขามาหาที่หน้าบริษัทเขาจะหลบหน้าไม่อยากเจอพ่อก็เพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยมาทีไรก็มักจะขอเงิน เขาบอกว่าเอาไปกินเหล้านะแล้วเสร็จแล้วถามว่าแล้วให้พ่อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ให้เหรออ่ะแล้วไม่กลัวพ่อเสียใจหรือไงไม่กลัวให้ไปเยอะแล้วเฮ้ยบาปนะบาปก็ยอมเอ๊ะเขาพูดยังกับคนไม่คิดอะไรมากแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยขี้เหล้าจริงๆคุณสมยศเคยเห็นมาแล้วเมาหัวทิ่มหัวตำไอ้ตัวเขาเองก็อยากจะให้พ่อเลิกเหล้าจะได้กลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เหลวไหลเพื่อนคนนี้ชื่อธีระธีระเขาบอกว่าพ่อน่ะเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยวันๆกินแต่เหล้าไม่เคยหาเงินหาทองแม่ของเขาซะอีกจะทำงานตัวเป็นเกลียวรับจ้างเขาทำทุกอย่างที่ทำได้หาเงินเลี้ยงน้องๆของเขาธีระก็เลยไม่ให้เงินพ่อแต่ว่าส่งเงินไปให้แม่ทุกเดือนไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณผู้บังเกิดเกล้าแต่สำหรับพ่อนี่เอาแต่หลบหน้าหลบตาตลอดพอธีระอายุครบบวชเขาก็กลับบ้านไปบวชให้แม่ส่วนพ่อของเขานะวันหน้าเข้าโบสถ์ก็เมาไม่รู้เรื่องตั้งสติไม่ได้สะพายบาตรไม่ไหวนอนซุกอยู่ที่ข้างกองโต๊ะเก้าอี้บนศาลาที่คุณสมยศพูดอย่างนี้บอกว่าเขาไปงานนี้ด้วยเห็นหมดทุกอย่างเป็นเรื่องจริงพ่อนาควันนั้นก็ได้แต่สายหน้าไปมาเขาทำเหมือนกับว่าไม่รักพ่อแต่จริงๆแล้วเขารักพ่อนะก็เขาก็บอกคุณสมยศอย่างนั้นเขาบอกว่าอยากให้พ่อเป็นพ่อที่ดีเขาอยากให้พ่อปรับปรุงตัวใหม่เขาเคยอ้อนบอนพ่อให้เลิกเหล้าแต่ว่าพ่อเขาบอกเลิกไม่ได้ขออย่างอื่นดีกว่าว่างั้นอยู่มาวันหนึ่งพ่อของธีระก็เข้าโรงพยาบาลตับอักเสบแย่เลยตับแข็งเล่นงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายมารออยู่ข้างๆเตียงแล้วธีระก็รีบลางานไปเยี่ยมพ่อทันทีเดือนเดียวเท่านั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิตเขาก็เสียใจมากรู้สึกว่าเขาทำผิดที่หลบหน้าพ่อเวลาที่พ่อมาหาเขาน่าจะให้เงินพ่อไปกินเหล้าเพราะว่าถึงยังไงพ่อก็ต้องตายอยู่ดีเหล้ามันเป็นความสุขความสุขของพ่อเป็นความสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อแต่มันก็เป็นความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตธีระก็ทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมยศก็ช่วยปลอบเขาบอกว่าเขาทำถูกแล้วล่ะที่ไม่ให้เงินพ่อไปกินเหล้าถ้าเขาให้เงินพ่อไปพ่อเขาอาจจะตายเร็วกว่านี้ก็ได้ธีระคนนี้ก่อนนั้นกินเหล้าบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเงินออกหรือว่าไปเที่ยวกันแต่ว่าตอนหลังจากที่พ่อตายไปแล้วสิเขากลับเป็นคนที่กินเหล้าถี่ขึ้นคุณสมยศก็ถามเขาว่าทำไมทำอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่ามันไม่ดีเขาก็พยักหน้าเขาบอกว่าทำไมจะไม่รู้อ้าวรู้แล้วกินทำไมอ่ะเหล้าสงสารพ่ออ้าวสงสารพ่อแล้วกินเหล้าเดี๋ยวมันไม่ถูกอ่ะที่ถูกตอนนี้ควรจะสงสารแม่เพราะว่าพ่อน่ะตายไปแล้วตายเพราะเหล้าแล้วนี่ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายกินเหล้าตามพ่ออีกคนเนี่ยแม่จะเสียใจขนาดไหนในธีระก็นิ่งเงียบฟังอยู่ตั้งนานก็นึกว่าเขาจะคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขากลับดื่มเหล้าหนักเข้าไปอีกคุณสมยศก็สงสารว่าแม่เขาจะต้องมาเสียใจเพราะลูกชายกินเหล้าก็ถามเขาว่าจะให้บอกแม่เขาไหมว่าเขากินเหล้าเอาอย่างพ่ออย่าบอกนะเดี๋ยวแม่เสียใจเอาก็เลิกดิเออเลิกก็ได้เขาเลิกกินเหล้ากลับเป็นคนเดิมคุณสมยศก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้อย่างนี้ไม่เสียแรงพยายามช่วยเขาต่อมาประมาณปีหนึ่งหลังจากที่พ่อเขาตายไปเขาก็มีความจำเป็นต้องกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์คุณสมยศก็ถามเขาว่าทำไมต้องลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านเขาบอกว่าบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่พวกน้องๆของเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดถามว่าอยู่บ้านแล้วจะไปทำมาหากินอะไรเขาบอกทำไร่เฮ้ยคิดดูให้ดีนะทำไร่เงินจะได้ดีเหมือนกับทำงานที่บริษัทนี่หรือเปล่าก็รู้ว่าเงินมันน้อยแต่ได้อยู่ใกล้แม่ดูแลแม่อันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคือดูแลแม่เป็นเหตุผลที่คุณสมยศไม่อาจจะทัดทานเพื่อนได้เลยเขาทำถูกต้องที่สุดแล้วตกลงธีระก็ออกจากงานหายเงียบไปไม่เคยส่งข่าวติดต่อมาเลยคุณสมยศก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงมั่งอยากจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านเดี๋ยวก็ไม่ว่างงานสักทีนึงอยู่ต่อมาหลังจากนั้น3ปีคุณสมยศไปเพชรบูรณ์ความตั้งใจก็คือจะไปเยี่ยมเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องเที่ยวเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้มุ่งไปหาธีระเลยล่ะ ไปเจอเขาอยู่ในสภาพผมยาวหนวดรุงรังมอมแมมกลิ่นเหล้างี้คลุ้งเลยเขากินเหล้าขาวทั้งวัน

ไม่ได้ขอร้องหน้าเพื่อนขออย่างอื่นเถอะในปัจจุบันธีระก็ยังเป็นคนขี้เมาประจำหมู่บ้านมีเมียก็เลิกกันมีลูกก็เมียเอาไปเลี้ยงแม่ของเขาก็ทุกข์เรื่องเขาเนี่ยเขาเองก็ไม่ยอมเลิกเล่านี่มันยังไงกันลูกที่อยากให้พ่อเลิกเล่าแต่สุดท้ายตัวเองกลับกลายมาเป็นไอ้ขี้เมาซะเองอจินไตยท่านผู้ฟังกรรมบางอย่างหาเหตุผลไม่เจอครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐาซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพารตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523อีก13ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภารัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตปุสมาเนาตูมุคเซโพพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลาย

จงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตัปปุสมานาวตุมคัสเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะตำรวจร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายขบวนการฟอกแรงงานลุยปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปิดฉากแรงเงา2ตำรวจร่วมกรมการปกครองทลายเครือข่ายฟอกต่างด้าวพื้นที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจบูรณาการกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปง.ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์โดยมิชอบซึ่งพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอดอนสักหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมและการตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยพบความผิดปกติเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลต่างด้าวหลายรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตัวตนหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ซึ่งโดยหลักใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบด้วยการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตโดยศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง33รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง10รายและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทะเบียนศูนย์อีก19รายสามารถจับกลุ่มได้26รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง9รายและแรงงานต่างด้าว15รายณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: ปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพุ่งสูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วานนี้16กันยายนหลังมวลควันไฟป่าจากเกาะสุมาตราอินโดนีเซียซึ่งพบจุดความร้อนกว่า 12,241 จุดถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของไทยส่งผลกระทบหลายจังหวัดทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชและสำหรับเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบเมืองช่วงนี้สภาพโดยรอบมองไปก็จะเห็นแต่หมอกควันประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์หรืออยู่นอกอาคารจะเห็นว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจากแอปพลิเคชัน AirFlowไทยวันนี้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เท่ากับ106เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่ควรเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากส่วนกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารและควรลดการอยู่กลางแจ้งนานๆสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีขณะที่อินโดนีเซียเตือนสถานการณ์ไฟป่าอาจลากยาวถึงต้นพฤศจิกายน69หลังฤดูฝนมาช้าชี้รุนแรงสุดรอบ11ปี
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยในช่วงเย็นแบบนี้นะครับมีเรื่องราวหลากหลายประเด็นมาพูดคุยกันวันนี้คุณผู้ฟังครับและใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับได้ไปเยี่ยมชมการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ในส่วนของกองทัพเรือได้มีการซักซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในปีนี้ยิ่งใหญ่เช่นเคยนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเชิญภาพพระกฐินนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งในวันพระราชพิธีจริงเนี่ยจัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับที่ผ่านมาก็มีการซ้อมย่อยกันมาโดยตลอดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมใหญ่กันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้สักครู่หนึ่งรายละเอียดต่างๆรวมถึงเรื่องราวอันเป็นเสน่ห์นะฮะของขบวนเรือพระราชพิธีเดี๋ยวเรามีมาฝากกันแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ฟังวันที่20กันยายนเนี่ยในส่วนของน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเนื่องจากเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับปีนี้นะครับทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเขาชวนมาทำความเข้าใจกับ3พลังสำคัญของเยาวชนไทยผ่านคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็คือร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาและใฝ่หาสันตินั่นเองนะครับร่วมแรงแข่งขันก็หมายถึงการรวมพลังการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับหมายถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยเราก็มีความตระหนักถึงบทบาทแล้วก็ความสำคัญของตัวเองที่ซึ่งคืออนาคตของชาติเนี่ยนะครับก็ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อมานะครับเรื่องของการช่วยกันพัฒนาคำว่าช่วยกันพัฒนาในที่นี้นะครับหมายถึงการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญาเพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปสุดท้ายคือการคือคำว่าใฝ่หาสันตินะครับก็คือการเริ่มต้นจากการสร้างสันติจากตัวเราขยายไปยังครอบครัวและที่สำคัญก็คือขยายไปสู่ชุมชนและสังคมของเราในที่สุดนะครับเพราะว่าทุกความคิดทุกการลงมือทำทุกพลังเล็กๆของน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยล้วนมีความหมายต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในวันข้างหน้าและก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศของเราในภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดการจัดงานกิจกรรมมาฝากกันแต่ว่าเนื่องด้วยอยู่ในช่วงนี้นะครับพี่แบงก์ก็เลยนำเรื่องของคำขวัญมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวรับรองมีรายละเอียดมาฝากกันแน่นอนนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของขบวนเรือพระราชพิธีนะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนก็บอกว่ามีโอกาสได้ไปรับชมการซักซ้อมมาบ้างแล้วนะครับก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับและที่สำคัญการจัดงานพระราชพิธีที่สมพระเกียรติแบบนี้นะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือการเสด็จทางน้ำเพื่อเชิญภาพพระกฐินยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีหลวงกองทัพเรือเขาได้มีการกำหนดการจัดฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่กองทัพเรือได้มีการกำหนดการซักซ้อมย่อยนะครับก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับถือโอกาสนี้ในการที่พี่น้องประชาชนน้องๆเด็กๆเยาวชนจะร่วมรับชมการซักซ้อมเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้นะครับขบวนเรือเขาเริ่มการที่ผ่านมาแล้วเคลื่อนขบวนจากสะพานพระราม8แล้วก็จะไปถึงที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับในเดือนกันยายนนี้จะมีการซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งในวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมรวมถึงหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณฝั่งทนนะครับก็คือที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรับชมได้นะครับส่วน ั่งพระนครก็จะมีที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนที่บริเวณท่ามหาราชที่บริเวณท่าช้างนะครับแล้วก็ในวันจริงอย่างที่บอกไปนะครับก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้ารับเสด็จแล้วก็รับชมพระบารมีได้นะครับตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้นะครับขบวนพระยุหยาตราทางจุลมากหากเราจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และเป็นการพระราชพิธีสืบทอดกันมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์จบจนปัจจุบันนั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนนะครับได้ให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากความงามของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนั่นก็คือความไพเราะของท่วงทำนองการเหเรือซึ่งการเหเรือในพระราชพิธีมีปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับสันนิษฐานว่าเดิมแล้วเนี่ยการเหเรือน่าจะมาจากการใช้จังหวะเพื่อให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ต่อมาค่อยๆมีการพัฒนามาเป็นทำนองที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ประกอบด้วย3ทำนองด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีจังหวะหรือว่าทำนองที่เขาเรียกว่าช้าละวะเหนะครับเป็นการเหที่มีการเอื้อนเป็นทำนองช้าๆใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือตามน้ำซึ่งไม่ต้องเร่งจังหวะรวดเร็วมากนักนะครับต่อมาคือจังหวะหรือว่าทำนองมูระเหนะครับซึ่งเป็นการเหที่มีทำนองเร็วกว่าช้าละวะเหใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อมาที่3เนี่ยนะครับหรือว่าทำนองที่3เขาเรียกว่าสาวะเหนะครับเป็นการเหซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีความเก่าแก่มากที่สุดในการเหเรือใช้ในการเหเมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่านั่นเองครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆครับการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพระยุหยาตราทางจุลมากโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งท่าพายจะใช้ท่านกบินนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าท่าพายหงเหินนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าหากจะมีการเปลี่ยนท่าพายในกรณีฉุกเฉินต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนะครับนอกจากนั้นการพายเรือให้มีความพร้อมเพรียงกันทั้งกระบวนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเหเรือที่เป็นจังหวะสัญญาณแล้วต้องอาศัยผู้ควบคุมสัญญาณต่างๆด้วยอย่างเช่นสัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งสัญญาณเสียงเสากระทุ้งกับจังหวะการพายเรือดั้งนะครับแล้วก็เรือรูปสัตว์รวมถึงการเหเรือนะครับก็มีขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่ทำหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จและพายกันได้อย่างพร้อมเพรียงงดงามนั่นเองกองทัพเรือเขาเต็มที่นะครับในพระราชพิธีครั้งนี้ใช้กำลังพลรวมกว่า 2,200 นายเรือเนี่ยมีความยาวขบวนเรือมีความยาวทั้งหมด 1,200 เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างในเต็มคุ้งน้ำเจ้าพระยาเลยนะครับ90เมตรด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมความยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: The Wide-Eyed Caterpillar
2: เรื่องหนอนตาโต

0: while a wide-eyed caterpillar is crawling towards a young leaf at the end of a tree branch. It falls down from the tree.
1: ขณะที่เจ้าหนอนตาโตกำลังคลานไปหาใบอ่อนที่ปลายกิ่งมันก็เกือบพลัดตกจากต้นไม
0: ้ Luckily, a bird family of father, mother, and its young fly by. The young bird catches the caterpillar in its beak and carries it to their nest.
1: โชคดีมีนกพ่อแม่ลูกสามตัวบินผ่านมาลูกนกจึงคาบหนอนน้อยขึ้นมาและนำกลับไปที่รัง
0: As the young bird does not eat caterpillars for food, it wants to keep the little caterpillar as its play friend.
1: เพราะเป็นนกที่ไม่กินหนอนลูกนกจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเจ้าหนอนน้อยไว้เป็นเพื่อนเล่น
0: The young bird plays a little roughand hurt the wide-eyed caterpillar.
1: นกน้อยเล่นกับหนอนตาโตแรงไปหน่อยจึงทำให้มันเจ็บ
0: However, the little caterpillar is so hungry that it is interested only in the delicious-looking green leaves.
1: แต่หนอนน้อยกำลังหิวมันจึงสนใจแต่ใบไม้สีเขียวที่ดูน่ากิน
0: And so it eats and eats and eats all day long
1: มันกินแล้วก็กินแล้วก็กินตลอดทั้งวัน
0: When night falls the wide-eyed caterpillar is full from eating it yawns and falls asleep on the leaf
1: พอตกค่ำเจ้าหนอนตาโตก็อิ่มและง่วงแล้วก็หลับไปบนใบไม้

0: next day, as soon as it wakes up, the young caterpillar starts to eat non-stop again. What a big eater it is!
1: วันรุ่งขึ้นทันทีที่ลืมตาตื่นมันก็เริ่มกินแล้วก็กินเพราะมันเป็นหนอนน้อยที่กำลังกินเก่ง
0: After the sun sets, it is time to sleep again.
1: พอใกล้ค่ำก็ได้เวลานอนอีกแล้ว
0: Next morning, the little caterpillar has grown much bigger and eats more than ever.
1: เช้าวันต่อมาหนอนน้อยตัวโตขึ้นมากและมันก็กินเก่งกว่าเดิมด้วย
0: At noon, the caterpillar takes a rest and turns its head up to look at the young bird.
1: พอถึงเที่ยงวันมันหยุดพักเงยหน้าขึ้นมามองนกน้อยนิดนึง
0: Then the caterpillar continues to eat the leaves without wanting to play with the young bird.
1: แล้วมันก็ก้มหน้าก้มตากินใบไม้ต่อไปและไม่มีทีท่าว่าอยากจะเล่นกับลูกนกเลย

0: That night, the wide-eyed caterpillar looks at the moon with much happiness as it weaves out a blanket to cover itself. And it goes to sleep after it has covered itself completely with the blanket.
1: คืนนี้นอนตาโตนอนมองดวงจันทร์อย่างมีความสุขขณะค่อยๆทอผ้าห่มคลุมตัวมันและมันก็หลับไปอย่างอบอุ่นสุขสบายหลังจากห่มผ้ามิดชิดแล้ว

0: The wide-eyed caterpillar sleeps for many days. Then, one morning, it starts to move.
1: เจ้าหนอนตาโตนอนหลับไปหลายวันกระทั่งเช้าวันหนึ่งมันจึงเริ่มขยับตัว
2: It tosses and turns under the blanket because it cannot find a way out.
1: มันดิ้นขยุกขยิกอยู่ใต้ผ้าห่มเพราะหาทางออกมาไม่ได้
2: The young bird wants to help unfold the blanket, but it is afraid that its beak may hurt the caterpillar.
1: ลูกนกอยากช่วยคลี่ผ้าห่มให้แต่กลัวว่าจะงอยปากจะไปจิกถูกนอนน้อย
0: Finally, the wide-eyed caterpillar is able to stick out its head. When it is completely crawled out of the blanket, it looks at the young bird as if to say, I'm ready to play with you.
1: ในที่สุดนอนตาโตก็โผล่หัวออกมาได้กระทั่งคลานออกมาจากผ้าห่มเสร็จมันจึงหันมาส่งสายตากับลูกนกว่าพร้อมที่จะไล่จับกันแล้ว
0: The wide-eyed caterpillar spreads out its wings and flies away from the tree branch. The young bird quickly flies after the beautiful butterfly.
1: แล้วหนอนตาโตก็คลี่ปีกออกกระพือบินจากกิ่งไม้และเจ้านกน้อยก็ไม่รอช้าที่จะบินไล่ตาม

0: wide-eyed caterpillar. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Caterpillar. C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R. Caterpillar. Caterpillar.
1: นอนผีเสื
0: ้อ leaf l e a f leaf leaf
1: ใบไม
0: ้ hungry h u n g r y hungry hungry
1: หิว
0: nest n e s t nestNest.
1: รังนก
0: Green. G R E E N. Green. Green.
1: สีเขียว
0: Sleep. S L E E P. Sleep. Sleep.
1: นอน
0: Play.P L A Y play play
1: เล่น
0: wing W I N G w ing wing
1: ปีก
0: fly F L Y fly fly
1: บิน
0: Butterfly. B-U-T-T-E-R. F-L-Y. Butterfly. Butterfly.
1: ผีเสื้อ

0: The Wide-Eyed Caterpillar. Story by Wacharin Ampan. Illustrated by Winnet Yisaman. And published by Tonkasim Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวัชรินทร์อัมพันธ์ภาพโดยวินิจยีสมันสำนักพิมพ์ทองเกษมเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Caterpillar C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R Caterpillar Caterpillar
0: นอนผีเสื
1: ้อ Leaf L-E-A-F Leaf Leaf
0: ใบไม
1: ้ Hungry H-U-N-G-R-Y Hungry Hungry
0: Hiu
1: Nest N-E-S-T Nest Nest
0: รังนก
1: Green G-R-E-E-N Green Green
0: สีเขียว
1: Sleep S-L-E-E-P Sleep Sleep
0: นอน
1: Play P-L-A-Y Play Play
0: เล่น
1: Wing W-I-N-G Wing Wing
0: ปีก
1: Fly F-L-Y Fly Fly
0: บิน
1: Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Butterfly
0: ผีเสื้อ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเป็นรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่23นะครับได้มีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นเขามีการรวมตัวกันนะครับดำเนินการบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิต10ล้านซีซีเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่นรดแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสารวมถึงนักศึกษาวิชาทหารและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดำเนินการมาเป็นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือต่อผู้ที่ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับทำให้น้องได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความเสียสละนะครับการทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็การมีจิตอาสานะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวเองตัวพี่แบงค์เองนะครับก็มองว่าถ้าน้องๆมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีจิตที่เป็นจิตอาสาแบบนี้เวลาน้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตต่อไปเนี่ยการให้ผู้อื่นการเป็นจิตอาสาต่อสาธารณชนเนี่ยมันจะทำให้น้องมีความสุขและที่สำคัญสังคมเนี่ยน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของนักรบพิเศษกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่บ้านของนักรบพิเศษนะครับซึ่งก็คือค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีนะครับมีการจัดพิธีเทิดเกียรตินะครับหรือว่าพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการโดยในพื้นที่มีทางด้านของพลโทอดุลจันทร์มาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอนุสาวรีย์ทหารพลร่มพร้อมมอบเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์และมอบลูกเกียรติยศแก่นักรบพิเศษก่อนจะเข้าพิธีการที่เขาเรียกว่าพิธีส่งปืนคืนร่มนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการรวมถึงมีพิธีการสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษอีกด้วยนะครับการจัดพิธีเทิดเกียรตินักรบพิเศษในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความผูกพันและความภาคภูมิใจในการสืบทอดเกียรติภูมิของนักรบพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้คำขวัญของเขานั่นก็คือพลังเงียบเฉียบขาดนะครับพร้อมทั้งเป็นการเชิดชูผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่กำลังพลของกองทัพบกต่อไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมูฟเมนต์นะครับเป็นการจัดงานที่สำคัญรบพิเศษนะครับหรือว่าฐานรบพิเศษฐานหมวกแดงเนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งส่วนฐานที่เวลาการฝึกนะครับแล้วก็เวลาการปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเขามีขีดความสามารถที่สูงมากนะครับเนื่องจากต้องฝึกในหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการเข้าปฏิบัติภารกิจดังนั้นเนี่ยนะครับในการปฏิบัติงานต่างๆด้านความมั่นคงเรามักจะเห็นนะครับในส่วนของทหารรบพิเศษเข้าปฏิบัติภารกิจ กันด้วยเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเราก็มีการนำในส่วนของความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักรบพิเศษนี่แหละเข้าปฏิบัติภารกิจด้วยครับเอามาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับมีการเดินหน้าปรับปรุงเงื่อนไขทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยที่เก่งเนี่ยนะครับไหลออกจากระบบซึ่งเขาก็มีการชงเรื่องนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านเป็นประธานการประชุมกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนาประเทศโดยที่ประชุมเนี่ยเขามีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเงื่อนไขครั้งสำคัญเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของการประชุมนะครับมติที่สำคัญเนี่ยเขามีการปรับเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้นะครับก็คือการลดระยะเวลาและเบี้ยปรับการชดเชยการชดใช้ทุนนะครับจากเงื่อนไขเดิมที่ต้องชดใช้ทุน2เท่าของระยะเวลาการศึกษาและหากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินคืนรวมเบี้ยปรับถึง3เท่าของเงินทุนนะครับแนวทางใหม่เนี่ยเขาได้มีการปรับลดระยะเวลาการใช้ทุนเหลือเพียง1เท่านะครับเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ยอดชดใช้รวมลดลงจาก3เท่าเหลือเพียง2เท่าของเงินทุนนะครับและก็นับอายุงานนะครับโพสต์ด็อกและเอกชนที่เป็นการชดใช้ทุนสำหรับผู้ที่รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้นะครับทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือว่านานาชาติแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรืองานวิจัยของประเทศโดยผู้รับทุนนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นนักวิจัยวิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นก็เห็นชอบก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเปิดทางย้ายสังกัดใหม่ได้นะครับแม้ว่าหน่วยงานเดิมไม่ยินยอมหากผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนณหน่วยเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถขอย้ายหน่วยงานได้แม้

าดหรือว่ามีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้คณะกรรมการทุนพัฒนากำลังคนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเพื่อลดข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นได้นะครับท่านยศนันท่านกล่าวอย่างนี้บอกว่าทุนรัฐบาลเนี่ยต้องไม่เป็นพันธนาการแต่ต้องเป็นใบเบิกทางให้คนเก่งกลับมาสร้างงานในประเทศนะครับมาพัฒนาประเทศแล้ววันนี้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นเงื่อนไขที่ผูกมัดมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เสียโอกาสดึงคนเก่งเข้าระบบนะครับดังนั้นในการปรับครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งในเวทีวิจัยระดับโลกและภาคอุตสาหกรรมแล้วนำความรู้กลับมากับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ท่านกล่าวเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้กระทรวงอว.ก็จะเร่งนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อนะครับไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา

0: พัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: 眠啦，
1: 嗯，
0: 拍困来，
2: 我见烦去，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
5: ไอ้นั่นอันนี้
6: รอ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยคือปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยคือปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: 76จังหวัดเตรียมรับมือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังอุตุเตือน 17-20 กันยายนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนืออีสานเจอก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานในพื้นที่นราธิวาสและยะลาอยู่ที่ 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลังลมพัดหมอกควันอินโดนีเซียข้ามแดนเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเร่งแก้ไขปัญหาพบแล้วจุดน้ำมันรั่วบริเวณใต้ทางยกระดับพระราม3เร่งตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงเพิ่มเติมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรจติกะวณิชเปิดจดหมายสหรัฐมีชื่อวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถูกสอบปมสแกมเมอร์เจ้าตัวลั่นพร้อมชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกดปุ่มรีเซ็ตมหาไทยวัดข้าราชการที่ผลงานชี้ผู้ตรวจไม่ใช่กรุพร้อมขันน็อตผู้ว่าปราบต่างชาติผิดกฎหมายฟันมาเฟียเอาเปรียบคนไทยพร้อมในประเทศทันทีชี้พวกกลางตั้งศาสนสถานผิดกฎหมายต้องไม่มีให้เห็นลั่นไปตายที่บ้านของตัวเองไม่ใช่ผืนดินไทยพร้อมกำชับเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นขีดเส้นต้องจบ30กันยายนหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีคลิปการขุดคูเลตติดต่อวางแนวลวดหนามช่องสง่ำเข้าคุมพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาทำตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังปรับพื้นที่เสี่ยงรุกล้ำดินแดน DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอ้างยี่ฟอกเงินปมหัวสวสิ้นเดือนนี้ชี้ไม่ผูกมัดแค่77รายตามกกต.เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่มพร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นคาดคฤหาสน์หรูย่านบางบอนมีห้องทำงานแบ่งสายชัดเจนพบชุดข้าราชการตำรวจและตราโลโก้ปลอมอีกเพียบกรมศุลกากรเปิดยอดจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์11เดือนแรกทะลุ 4,000 ล้านบาทจับมือพาณิชย์เร่งสอบสวมสิทธิ์ Made in Thailand ช่วยประกอบการไทยไม่ให้เสียเปรียบนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมหาไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซีย
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรธพนารินก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับในเหตุของการสุขภาพดีเนี่ยนอกจากอาหารการกินที่ผมเคยเล่าไปแล้วอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายไม่ต้องไปซีเรียสนะวางแผนใส่ชุดกีฬาซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังนะเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆนี่ให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตเนี่ยมันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดแล้วเนี่ยมันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเนี่ยเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็อย่าให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ยฉันเหนื่อยฉันพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกในลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนๆอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: โมโหจนน้ำหมากกระเด็นหนอยไอ้หนานไอ้ควายเอ้ยไอ้ไม่เต็มเต็ง มึงจะทำให้คนตายหมดหมู่บ้านแล้วนะมึงไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีเวรกรรมจริงๆมีหลานอย่างมึงนี่รู้ถึงไหนอายถึงนั้นคราวต่อไปถ้ามีคนตายมึงไม่ต้องเสนอหน้าไปเผาเขาด้วยนะนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ยายจันแกพอจะนึกออกแต่ทิศหนานก็เถียงยายคอเป็นเอ็นก็ยายจะจำกัดสิทธิ์ฉันได้ยังไงอ่ะคนมันเคารพนับถือกันตายมันก็ต้องไปเผากันเสียจะนิ่งดูดายได้ยังไงต่อไปมึงไม่ต้องแล้วห้ามไปเผาใครเด็ดขาดไปงานศพเขาก็ไปทำเรื่องไปดึงฟืนเขาออกจากกองก็ทำให้คนต้องตายตามมันไปเรื่อยๆมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเอ้ยไม่เกี่ยวกันหรอกยายคนเราถึงที่ตายก็ตายอ่ะฉันจะดึงฟืนไม่ดึงก็ไม่มีผลอะไรอ่ะก็เขาสร้างบุญมาน้อยก็ตายเร็วของธรรมดายายนี่แก่แล้วเลอะถ้าจริงอย่างที่ยายพูดนะเผาศพใครสักคนแล้วช่วยกันดึงฟืนออกมาหมดกองไม่ตายกันยกหมู่บ้านเลยเหรอยายน่ะเหลวหลบตอบศพหนึ่งอย่างที่ตาฉ่ำแกว่านี่เพราะใครถ้าไม่ใช่มันไอ้หนานเนี่ยมันคนบาปหนาจริงๆเหมือนกับแกล้งฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันมันตายไปต้องตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดได้เกิดชะมึงหลายคนก็เห็นด้วยคำพูดของยายจันแต่ก็ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหลวงพ่อท่านก็เคยมาพูดบอกว่าเออโยมจันอย่าไปว่ากล่าวทิศหนานนักเลยคนเราตายเพราะถึงที่อ่ะคนมันจะตายจะโทษใครไม่ได้หรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษการกระทำของตัวเองทำดีทำชั่วมากน้อยแค่ไหนมันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่จริงหรอกเจ้าค่ะหลวงตาคนหมู่บ้านเราไม่เคยตายมากขนาดนี้ถ้าไอ้หนานมันไม่อุตริไปดึงดุ่นฟืนออกจากกองฟืนเผาศพอะความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วก็ทุกคนก็รู้มันเป็นความจริงนอกจากไอ้พวกไอ้เด็กเมื่อวันซืนอย่างพวกไอ้หนานเนี่ยเท่านั้นนะที่มันไม่ค่อยจะเชื่อคนเก่าคนแก่เพราะอย่างนี้แหละเจ้าค่ะหลวงตาคนถึงได้ตายมากอย่างนี้นี่คอยดูนะเผานางลำดวนนี้แล้วต้องมีคนตายอีกรายนึงแน่ๆเลยยายจันแกมั่นอกมั่นใจหลวงตาก็เลยเดินผ่านเลยไปหลังจากเผาศพนางลำดวนตอนบ่ายพอตกเย็นสมศรีก็รู้ว่ามีคนในหมู่บ้านตายอีกเป็นรายที่9เพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องขยายเป็นเพลงธรณีกันแสงซึ่งเป็นเพลงสัญลักษณ์ของงานศพโดยเฉพาะของคนในชนบทแม่มีคนตายเป็นคนที่9แล้วเหมือนที่ตาฉ่ำว่าไว้เลยเสียงเพลงธรณีกันแสงมันดังมาจากคุ้มเหนือนะแม่ก็พยักหน้าเออหมดจากศพนี่คงจะพอกันเสียทีนะคนตายมามากแล้วอย่าเอาไปเพิ่มมากกว่านี้เลยท่านยมบาลเจ้าขาน่ากลัวจังเลยนะแม่นะเพราะฟืนแท้ๆเลยทำให้คนตายไปถึง9คนแล้วแม้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าทิศหนานถูกกันไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเผาศพรายที่9แต่ทุกคนก็ยังอดหวาดกลัวไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศแห่งความตายมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหลังจากงานศพรายที่9ได้2วันสมศรีก็ไปนั่งเล่นที่บ้านตาฉ่ำตานี่ตาทิพย์จริงๆนะคนตายไป9คนอย่างที่ตาว่าไม่มีผิดเลยตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าอะอะไรตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าหรือตาเป็นหมอผีสมศรีก็พูดไปตามประสาเด็กตาก็หัวเราะเดี๋ยวต้องมีรายที่10อีกนะอีดำอ้าวมาจากฟืนรุ่นไหนอีกแล้วตาก็นาทิศหนานน่ะไม่มีใครเขายอมให้เข้าใกล้ที่เผาศพหรอกไม่เห็นมีใครไปดึงดุ่นฟืนออกจากกองเลยนี่ใครๆเขาก็ระวังกันทั้งนั้นแหละตามองเห็นเลยนะตามองเห็นมันเหลือฟืนอยู่ดุ่นนึงมันยังไหม้ไม่หมดแล้วดับไปเสียก่อนแล้วก็มีเด็กมาเก็บไปมันต้องมีคนตายอีกคนสมศรีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วใครกันอีกแล้วนี่ฮะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเลยสักคนนี่นะตอนนี้ฮะก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นพอข่าวเริ่มแพร่กระจายหลายคนในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดวิตกเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องนี้เป็นทุนอยู่แล้วก็กลัวกันใหญ่ ในที่สุดทุกคนก็ปรึกษาหารือตกลงกันว่าจะต้องทำบุญภายในหมู่บ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้านทุกคนจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสมศรีรู้สึกว่าหลวงตาท่านไม่ค่อยเชื่อไอ้เรื่องโบราณแบบนี้เท่าไหร่นักแต่พอรู้ว่าชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ท่านก็เห็นด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าการทำบุญนะถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นการทำบุญก็ให้แต่ละคุ้มนี่จัดทำอาหารคาวหวานไปร่วมกันที่วัดคุ้มละอย่างงานนี้ทิศหนานไม่ได้ถูกห้ามแต่อย่างใดไม่เหมือนกับงานเผาศพที่ทิศหนานถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าร่วมด้วยแต่แปลกวันนี้ไม่มีใครเห็นวี่แววของทิศหนานเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าไปในงานหลังจากทำบุญแล้วหลายคนก็กลับบ้านตัวเองหลายคนก็ยังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่บนศาลาวัดสมศรีกับแม่ก็อยู่ที่วัดด้วยขณะที่กำลังนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันนะไอ้เจ้าทิศหนานไม่รู้โผล่มาจากไหนพรวดพราดหน้าตาตื่นขึ้นมาบนศาลาเสียงเอะอะตามนิสัยของมันซึ่งชอบพูดเสียงดังและเมื่อทุกคนจับความที่มันพูดได้รู้เรื่องต่างก็ตกตะลึงหลายคนก็พานกลืนอาหารไม่ลงคอเอาดื้อไม่เว้นแม้แต่สมศรีตาฉ่ำอะตาฉ่ำตายแล้วอยู่ดีๆแกก็ล้มตึงหยุดหายใจไปเฉยๆแกตายแล้วตาฉ่ำเสร็จแล้วเงียบสมศรีก็ได้ยินเสียงแม่ถอนหายใจรายที่สิบตาฉ่ำเนาะตาฉ่ำแกแม่นจริงๆแม่พึมพำกับตัวเองมากกว่าจะตั้งใจพูดกับใครคนใดคนหนึ่งสมศรีเองนั้นก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่ารายที่สิบดุ้นฟืนดุ้นสุดท้ายจะหมายถึงชีวิตของตาฉ่ำผู้มีหูทิพตาทิพสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ครับโลกนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออนิจจังครับ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังรอสักครู่แล้วค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่บางคนตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาคุยแล้วก็อย่ามาขอเปลี่ยนก็มีผมก็เปลี่ยนให้ทำไมบอกมันเทไม่ออกเอ้าไม่เขย่าเขาบอกเอ้าขวดก่อนทำไมมันเทออกคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับอย่างมากแค่4ขวดทีนี้พอมันเป็นเนื้อเนี่ยเวลาเทเนี่ยนะครับเทออกมาเนี่ยมันก็ข้นใช่ไหมครับมันข้นเป็นธรรมดานะครับพอมันข้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเทไม่ออกอ่ะต้องเขย่าแนะนำให้เขย่าเพราะมันเนื้อจริงๆนะครับเนื้อ 80-90% เนื้อจริงๆนะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็พันมิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่ๆมีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date นะถ้าคำเต็มเขาเรียก x เขาเขียน exd ได้ไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปี1วัน12เดือนใช่ไหม2ปีมัน24เดือนเอ้ยไม่ใช่ดิท่านผู้ฟังมันต้องซะ2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย. มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
5: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
4: มัน
5: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
4: ก็ดีเลยสิ
5: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
4: ครับ
5: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
6: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
5: เนี่ย
4: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
5: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
4: แ
5: ต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
4: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
5: ใช
0: ่มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังกันต่อครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาถึงเรื่องที่15เรื่องตับแข็งตายยังไม่วายเหมือนไก่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาชูเป็นนักดื่มเหล้าตัวยงมือวางระดับต้นๆของหมู่บ้านแกมีอาชีพรับจ้างเชือดไก่ทั่วราชอาณาจักรบ้านไหนมีงานเลี้ยงจะใช้ไก่ทำอาหารแต่เจ้าของบ้านไม่กล้าเชือดเองก็จะสั่งตาชูตาชูแกก็จะจับเชือดจับเชือดเสร็จแล้วก็จะเดลิเวอรี่มาส่งให้ถึงบ้านถ้าไม่มีค่าจ้างให้ก็ขอเป็นเหล้าสักขวดสองขวดก็พออยู่มาวันหนึ่งแกมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายท้องก็บวมตัวเหลืองแล้วก็คลื่นไส้อย่างหนักเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลหมอตรวจพบว่าตาชูป่วยเป็นโรคตับแข็งหมอสั่งให้งดเหล้าเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความที่กลัวตายในตอนแรกตาชูก็พยายามอดเหล้าได้พักหนึ่งก็กลับไปดื่มอีกประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนในหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงกันเกือบทุกหลังคาเรือนเพื่อเฉลิมฉลองตาชูก็รับจ้างเชือดไก่เหมือนอย่างเคยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกินเหล้า3วัน3คืนติดต่อกันวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีใครเห็นตาชูออกมาจากบ้านเพื่อนบ้านเป็นห่วงกลัวแกจะไม่สบายก็ไปเคาะประตูเรียกก็ไม่ยอมเปิดเห็นท่าไม่ดีก็ช่วยกันพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือร่างที่ไร้วิญญาณของตาชูนอนตายอยู่ด้วยท่าไก่กำลังตีปีกแต่ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นคงจะทุรนทุรายแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากสังเกตจากที่นอนหมอนมุ้งของแกกระจุยกระจายทั่วห้องไปหมดช่างเหมือนไก่ที่กำลังจะถูกเชือดซะนี่อะไรแม้ว่าตาชูจะมีอาชีพเชือดไก่ฆ่าไก่อย่างไม่ปราณีแต่แกก็เป็นที่รักของเพื่อนบ้านแกได้รับผลกรรมที่ได้ก่อไว้โดยไม่รู้ตัวเออคนเรานี่เนาะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายจงทำดีตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกรรมของคนฆ่าวัวครับลุงมะเนี่ยแกเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพเป็นคนฆ่าวัวทุกเช้าแกจะต้องตื่นตั้งแต่3เพื่อฆ่าวัวแล้วก็เอาเนื้อวัวไปขายส่งให้กับร้านขายเนื้อในตลาดสดใกล้ๆบ้านวิธีฆ่าวัวของแกก็คือจะใช้เชือกผูกเท้าทั้ง4ของมันรวมกันแล้วก็ใช้ไม้หน้า3เนี่ยตีเข้าที่ศีรษะวัวอย่างแรงๆซ้ำๆหลายๆทีมันก็จะดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานจนกว่ามันจะตายลุงมะแกก็ประกอบอาชีพนี้มานานหลายปีวันหนึ่งแกรับซื้อแม่วัวมาจากชาวบ้านเพื่อนำมาฆ่าขายเนื้อตามปกติแกก็จัดแจงเอาเชือกมาผูกเท้าทั้ง4ข้างของมันเหมือนทุกครั้งเมื่อใช้ไม้หน้า3ตีครั้งแรกแม่วัวจะดิ้นทุรนทุรายอย่างรุนแรงตีครั้งที่2มันก็ดิ้นจนเชือกหลุดออกจากเท้าหน้าทั้ง2ข้างของมันแล้วก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดลุงมะกับลูกน้องก็ช่วยกันดึงเชือกที่ยังผูกติดกับขาหลังทั้ง2ข้างของมันใช้แรงลากแม่วัวตัวนั้นให้เข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ใช้ไม้ตีซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันหมดแรงสิ้นลมไปมารู้ภายหลังว่าแม่วัวตัวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือนก็ถูกนำมาขายเพราะเจ้าของวัวต้องการใช้เงินอาจจะด้วยความที่เป็นห่วงลูกมันก็พยายามดิ้นรนเพื่อจะให้ชีวิตรอดกลับไปดูแลลูกวัวน้อยของมันแต่เวรกรรมเอ้ยมันหนีไม่รอดต้องตายไปโดยไม่ได้เห็นหน้าลูกของมันอีกเลยหลังจากนั้นประมาณ2ปีลุงมะเลิกกับภรรยาแล้วแต่งงานใหม่กับภรรยาซึ่งเด็กกว่าแล้วก็หน้าตาสวยอยู่มาวันหนึ่งลุงมะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามหาภรรยาใหม่ในวงไพ่ที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่หมู่บ้านถัดไปแล้วก็ได้มีปากเสียงทะเลาะชกต่อยด่าทอกันอย่างรุนแรงกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งในวงไพ่เนื่องจากหึงหวงภรรยาใหม่ลุงมะก็ถูกภรรยาใหม่ไล่ให้กลับบ้านเมื่อตามให้ภรรยากลับบ้านไม่ได้ลุงมะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความโมโหเวลานั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนที่มีปากเสียงกันนั้นได้มาแอบซุ่มอยู่ข้างทางทำอุบายให้ลุงมะจอดรถด้วยความโกรธที่ถูกด่าว่าแล้วก็โมโหก็เลยใช้มีดแทงเข้าที่ลำตัวลุงมะ 2-3 ครั้งแล้วก็ใช้เชือกที่เก็บไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะมัดตัวลุงมะไว้แล้วผูกติดกับรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะเองแล้วลากไปเป็นระยะทางไกลกว่า1กิโลเมตรแล้วก็หนีไปลุงมะเสียชีวิตด้วยความทุรนทุรายแล้วก็ทรมานเป็นอย่างยิ่ง เอออนิจจาเอ้ยช่างเหมือนกับแม่วัวที่ถูกลุงมะฆ่าแล้วก็ต้องตายอย่างทรมานดิ้นทุรนทุรายจนกว่าจะสิ้นใจตายต่อมาภายหลังเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตำรวจจับติดคุกด้วยความที่ไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้าครอบงำชีวิตที่สดใสก็กลับต้องมืดมนอยู่ในคุกนี่ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นการทำกรรมเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ใครก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ควรจะหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถึงแม้ว่าบุญจะไม่ช่วยลดบาปแต่อย่างน้อยก็ช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้บ้างก็ยังดีครับมีคำของผู้รู้บอกว่ากรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทำร้ายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นมีวิธีแก้กรรมอยู่อย่างหนึ่งก็คือตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดของตนเองกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรมถวายยาเข้าวัดหรือว่าช่วยเหลือคนป่วยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคุณย่าถูกโกงครับเรื่องมีอยู่ว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนไทยที่ย้ายรกรากไปทำมาหากินอยู่ที่ประเทศออสเตรียแกอยู่ต่างประเทศนานๆก็คิดจะเปลี่ยนอาชีพดูก็เลยตัดสินใจย้ายครอบครัวกลับมาอยู่เมืองไทยร่วมหุ้นกับเพื่อนคนไทยด้วยกันเปิดร้านอาหารที่หัวหินเป็นร้านอาหารไทยและต่างชาติหลากหลายร้านก็ตกแต่งสะดุดตาสวยน่านั่งเป็นที่ดึงดูดให้คนผ่านไปผ่านมาสนใจที่จะเข้าไปใช้บริการร้านนี้จนเป็นที่กล่าวขานในความอร่อยและความสวยงามของร้านและที่สำคัญคนใช้บริการแน่นกันทุกวันที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่คำว่าคนเนี่ยมันย่อมมีความอิจฉาริษยากันร้านใกล้เรือนเคียงเริ่มเล่นไม่ซื่อไม่ได้ด้วยกลก็ต้องมนต์คาถาทำทุกอย่างให้ร้านคุณย่าอยู่ไม่ได
1: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งนี่ผู้ฟังนะกิโลหนึ่ง10ขีดเนี่ยมันจะแบ่งได้4ขวดกิโลเนื้อนะแบ่งได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเลยน้ำตาลไม่ใส่เป็นความหวานโดยธรรมชาติหวานน้อยหวานมากก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปซีเรียสแต่มันข้นไงเวลาจะกินเนี่ยต้องเขย่าเขย่าแรงๆเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ในร้านตั้งอยู่เป็นวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะมีข้นบ้างอย่าไปตกใจบางทีเทไม่ออกเขย่าเขย่าให้มันแตกตัวก่อนแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดขวดแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดบางทีถ้าปากขวดมันบิ่นต้องสังเกตท่านผู้ฟังนะครับถ้าปากขวดมันบิ่นลมมันเข้าได้มันบูดนะครับเวลาเราซื้อไปเราต้องดูให้ดีว่าถ้าลมมันเข้าได้มันบูดนะรีบแจ้งคนขายแจ้งที่ร้านนั่นแหละหรือว่าใครส่งให้เราแจ้งเขาเลยถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแช่ไว้นี่มันแตกอย่างนี้มันบูดอย่างนี้บอกเขานะครับเขาก็จะหาวิธีเปลี่ยนให้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านานๆจะเกิดนะครับท่านผู้ฟังมันก็เป็นไปได้แต่ลมต้องไม่เข้านะครับถ้าลมเข้าก็มีโอกาสเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรเพื่อว่าใส่สารกันบูดมากๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่ดีคืออาหารทุกวันเนี่ยมันมีสารกันบูดเยอะขนมนมเลยบางทีอู้มันเป็นแป้งมันเป็นของหวานบางทีเก็บได้เป็นเดือนนะของเปียกอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารเปียกๆเอาใส่ถุงพลาสติกซีนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูดเก็บไว้เป็นเดือนอย่างวันก่อนก็เจอคือเขาทำปลาอินทรีโทษทีทำปลาอินทรีขายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันอย่าซื้อนะปลาอินทรีทำไงโอ้โหใส่สารกันบูดเยอะมากนะแมงวันมันยังไม่เกาะเลยนะอย่าไปกินถ้ารู้จักกันนะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสารกันบูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายท่านผู้ฟังถ้าเราหลีกเลี่ยงได้อาหารที่มันเก็บไว้ได้นานๆแขวนเอาไว้เป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่บูดมันก็ไม่เน่านี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า1ใส่สารกันบูดยกเว้นแต่ของเชื่อมใส่น้ำตาลมากๆมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าของหมักของดองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร
2: นะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการดองด้วยการหมักแต่ถ้าของที่ไม่ได้หมักไม่ได้ดองหรือของไม่ได้เชื่อมเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ได้ด้วยสารกันบูดเพราะว่าถ้ามันโดนลมได้ลมเข้าไปได้แบคทีเรียมันตัวเล็กมากมันก็เกิดขึ้นได้มันก็บูดได้ท่านผู้ฟังครับเป็นไปได้เนี่ยเลือกกินผักสดพืชสดที่เราปลูกเองสุขภาพจะดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรักสุขภาพก็กินน้ำมังคุดครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่ปากน้ำสมุทรปราการฟังเสียงลุงยงยุทธนะครับดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรธพนาลินมาที่จังหวัดสมุทรปราการผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดกับคุณลุงชื่อ
3: ยงยุทธครับ
1: ยงยุทธนามสกุล
3: ประยงแย้ม
1: ประยงแย้มอายุ
3: 66ปี
1: 66ปีที่อยู่ล่ะครับลุง
3: เลขที่บ้าน15ทับ6หมู่6ซอยสินน้ำมูลตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองอุดรธานี
1: ครับผมแถวนี้เขาเรียกตลาดปากน้ำ
3: ครับซอยขายผ้า
1: ถามตรงๆก็คืออาชีพนี้ก็คือดูหมอ
3: ครับ
1: ดูหมอแถวนี้เขารู้จักบอกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกหมอยุทธ
3: เขาเรียกอาจารย์ยงยุทธ
1: ครับผมเรียนถามคุณลุงเนาะก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรในขวดนี้แบบนี้นี่คุณลุงสุขภาพเป็นยังไง
3: สุขภาพไม่ค่อยดีฮะเหนื่อยแล้วมือชาเท้าชามือชาเท้าชาดึกไม่ได้เลยทั้งแถบเลยฮะแถบซ้ายไปเลยแถบซ้ายเพราะมันล้มนะละอินฟินิตนะตอนนั้นหน้าฝนนะเดินลื่นล้มไปชาหมดทั้งตัวเลยฮะเนี่ยเลยผมก็แขนยกไม่ค่อยขึ้นนะ
1: อ้าวลุงได้ไปโรงพยาบาลไหม
3: ไปแล้วฮะไปก็กินยาแค่งั้นแหละนี่ผมเปิดรายการฟังยุดูฮะ
1: ครับผม
3: เจอรายการนี้ขึ้นมาผมก็โทรศัพท์สอบถามเขา
1: ครับ
3: เขาบอกร้านลังสีมีผมก็ซื้อลังสีมา
1: ลังสีตรงปากน้ำ
3: ใช่ลังสีเพชรปากน้ำ
1: อ๋อเขาไปซื้อมา
3: ครับ
1: ซื้อมากี่ขวดตอนแรก
3: ผมร้านขวดเดียวหมดป้าวันซื้อนะ
1: อ๋อเพิ่งลองดูขวดเดียว
3: ลองดูขวดเดียวแต่ไม่ได้ผลได้ผลติดใจอยากซื้อใหม่เลยได้ผมมันก็ดีได้ไม่ดีเลย
1: ตอนที่ว่ามือชาเนี่ยมันยกทำงานได้ปกติไหมตอนนั้นอาการมันเป็นยังไงอ
3: าการมันปวดตรงข้อมือหมดเลย
1: ปวดตอนเ
3: ช้าฮะ
1: ปวดตอนเช้า
3: ตอนเช้า
1: แล้วชามันชามากชาน้อยชาถึงไหน
3: ชาถึงเท้าเลย
1: ปลายมือข้างซ้ายจนถึงเท้าข้างซ้ายครึ่งซีก
3: ครึ่งซีกชาหมดเลย
1: ชาเฉพาะตอนเช้าวะ
3: ใช่ฮะ
1: แล้วมันจะหายตอนไหน
3: ผมมันหายก็ยกอ่างล้างกายหาย
1: ต้องนานไหมก่อนมันจะหาย
3: นานฮะนานครับ
1: ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
3: ไม่ถึงประมาณสัก20นาที
1: ต้องวอร์มตัวเอง
3: ใช่ใช่
1: เพราะถ้าไม่วอร์มก็ยังชาอยู
3: ่ไม่ได้ชาอยู
1: ่ทุกวันเลย
3: ทุกวันที่ล้มเลยฮะ
1: มันเป็นมาตั้งแต่นู้นเลย
3: ครับล้มเลยมาได้แล้วประมาณ2เดือนนะฮะ
1: 2เดือนก็ยังชาตลอด
3: ครับ
1: ซื้อมาขวดแรกเนี่ยกินอยู่กี่วันลุง
3: กินอยู่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะ
1: ไม่ถึงอาทิตย
3: ์4วันหมดนะ
1: 4วันหมดก็แสดงว่าเช้าแก้วเย็นแก้ว
3: ใช่
1: เช้าแก้วเย็นแก้วกินน้ำตามเยอะๆ
3: ใช่ฮะ
1: แล้วอาการชาเวลามันค่อยๆหายมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มันอยู่ๆขึ้นมาปัญหาชาเลยเดินก็เดินคล่องมือด้วย
1: แล้วตอนเช้าที่มันเคยชาที่ว่าต้องวอร์ม20นาทีเนี่ยตอนนี้มันต้องวอร์มนานไหม
3: วอร์มไม่นานแล้วน้อยเพราะไม่ชาแล้วฮะ
1: นอนก็ไม่ชา
3: ใช่ฮะ
1: เอาแต่ก่อนนอนชาด้วย
3: เดี๋ยวนี้ไม่ชาแล้วผมใส่ฟันปลอมพูดจาไม่ชัดนะ
1: ครับไม่เป็นไรครับ
3: ตอนนอนตื่นนอนชาเพื่อเช้าชาตอนนี้ก็กินน้ำผลไม้ก็ไม่ชาแล้ว
1: คือไม่ชาแล
3: ้
1: ว
3: ไม่ชาเช้าเย็นกินไม่ชา
1: พอใจไหมครับนี่
3: พี่พอใจอยากใช้ต่อเรื่อยๆประทับใจ
1: คิดว่ามันแพงไหม360
3: ไม่แพง
1: เป็นอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ไม่แพงฮะ
1: ไม่แพงเลย
3: ครับผมก็ตรวจมนต์ขอพรนะเนี่ย
1: สาธุ
3: ถึงอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในขวดเนี้ยให้ลูกหายฮะ
1: ครับเพราะว่ามีครูบาอาจารย์
3: ใช่ใช่
1: ครูบาอาจารย์
3: ครับ
1: เพราะว่าผมก็ตั้งจิตว่าผู้มีบุญจะหายก็ให้เขาได้ทาน
3: คร
1: ับคือถ้าเขาหมดกรรมมีบุญจะหายให้เขาได้ทานคือตั้งจิตอย่างนี้ที่ทำบุญประจำก็ทำอย่างนี้
3: ใช่
1: ทานอย่างนี้ดีใจด้วย มีความสุขไม่หายแล้ว
3: มีความสุขฮะเดินเหินสบายเลย
1: นะแต่ก่อนมันเดินยากเลยลุง
3: เดินใช้มังคทานเดินยืนเดินเนี่ยมัน ตอนนี้ไม่ใช้มือเท้าเดินได
4: ้อ๋อนี่เหรอ
3: เขาคล่องมืออ๋
4: อแต่ก่อนใช้ไม่เท้าเดินเลย
3: ใช่อ่ะ
4: มา2เดือนมาเนี่ย
3: ใช่อ่ะ
4: แต่ผมเจอลุงเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะ
3: ไม่ใช้อ่ะเดินไม่ชาแล้ว
4: อยากบอกท่านผู้ฟังอะไรไหมว่าเป็นยังไงถ้าใครมีเป็นอาการ
3: ถ้ามีอาการไม่ดีก็โทรศัพท์สอบถามผมได้ผมยินดีที่บอกปัญญาทานให้
4: ครับ
3: ทุกอย่างทุกประการครับ
4: เพราะว่ามันเป็นความจริง
3: มันเป็นความจริง
4: บางคนมันปวดมันชาอย่างลุงนี่มันทรมานไหมคร
3: ับ ใช่ทรมานนะ
4: บางทีไม่รู้จะไปหาอะไรกิน
3: บางครั้งอยากตายบางครั้งนะ
4: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ครับบางครั้งอยากตายทำอะไรไม่ได้อ่ะลุกขึ้นก็ชาเดินก็เซล้มอยู่ที่เดิมไม่ล้มเลยไม่ถึงอาทิตย์นะหายแล้ว
4: โอ้อัศจรรย์นะ
3: อัศจรรย์เพราะครูบาอาจารย์แรง
4: ครับ
3: ประสงค์ของผมก็เธอเซ็นห้า
4: ครับผม
3: สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทุกวัน
4: นี่เขาเรียกว่าเมื่อเหนือคนมีคนยิ่งใหญ่กว่าเหนือฟ้ามีฟ้ามหาศาลเหนือยามียาพิสดารจะพบผ่านเมื่อสิ้นกรรมที่ทำมาครับนี่ก็คือเสียงของคุณลุงยงยุทธหรืออาจารย์ยงยุทธประยงแย้มอายุ66ปีอยู่ที่ตลาดปากน้ำก็ที่พูดมาทั้งหมดก็เรื่องจริงเนาะ
3: เรื่องจริงครับ
4: เราได้เตรียมกันไหมเนี่ย
3: ไม่เตรียมฮะ
4: ไม่
3: รู้จักกันด้วยมาไหนอยากกันด้วย
4: กูฟังแถวปากน้ำก็บอกเออนี่อาจารย์ยงยุทธนี่มาเตรียมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาฟัง
3: ไม่ไม่
4: แล้วก็มาเตรียมกัน
3: เนี่ยผมซื้อแล้วรังสีเนี่ย
4: เออไม่เตรียมนะใครสงสัยก็มาหาได้
3: 360บาทเอง
4: จ
3: ้ะไม่จะได้ถ้ามีเงิน
4: คุ้มเนาะ
3: ครับ
4: คือ
3: คุ้ม
4: ครับ360บาทเองอย่างที่คุณลุงว่าเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับลองดูอย่าเชื่อแต่ผมอยากจะบอกว่าเงิน360บาทเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราจน
3: ใช่
4: ให้ลองดูได้
3: ลองได้ฮะ
4: ลองดูได้นะครับ
3: พิสูจน์ได้ฮะ
4: ทดลองดูบางครั้งเงิน360บาทอาจจะเป็นคำตอบของสุขภาพที่ดีของเราได้มันไม่แน่
3: ใช่ใช
4: ่ครับดีใจกับคุณลุงยงยุทธนะครับและ
3: สบายใจเยอะฮะ
4: สบายใจ
3: เยอะเมื่อกี้เดินไม่เท้าเนื่องสบาย
4: ต้องไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วสบายใจ
3: ใช่
4: ดีใจด้วยก็ให้คุณลุงดูแลช่วยคนอื่นให้เขาพบทางแห่งความสุขกุศลนั้นก็จะย้อนมาหาคุณลุง
3: ครับใครสงสัยก็โทรหาผมได้ครับ
4: ครับผม
3: ทุกเวลา
4: ครับ
3: แต่ว่ากลางคืนจะโทรนอนนะ
4: โอเคขอบพระคุณคุณลุงมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง

ริ่มออกลายไม่ซื่อจนวันหนึ่งคุณย่ารู้คุณย่าก็ต่อว่าไปหลายคำแล้วก็ขายหุ้นคืนเพื่อนไปได้เงินมาไม่ครบหรอกยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันบอกว่าจะใช้ให้คุณย่าทีหลังคุณย่าก็ไม่ว่าอะไรนานวันเข้าก็ไม่เห็นใช้สักทีคุณย่าก็คิดว่าคงไม่ได้แน่แล้วก็เลยตัดใจแต่ว่าเชื่อไหมว่าคุณย่าพูดออกมาคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอกนะให้ไม่ให้ไม่ว่าหรอกคิดว่าชาติก่อนเป็นหนี้กันมาชาตินี้ใช้ให้แล้วนะเอาโหสิกรรมกันขอจบกันแต่ชาตินี้เสร็จแล้วคุณย่าก็หอบครอบครัวกลับไปอยู่ออสเตรียดังเดิมอีกไม่ถึง2 เดือนร้านอาหารเดิมของคุณย่าก็ต้องถึงการอวสานคนเริ่มหายไม่ค่อยมีคนเข้าร้านเพื่อนคนนั้นต้องวิ่งกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาบริหารร้านกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะอะไรหรือก็เพราะไปโกงคุณย่ามาแล้วคุณย่าไม่โกรธไม่เคืองคุณย่าอโหสิกรรมให้เห็นไหมครับว่าการโกงการกินการไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าด้วยกลใดก็ตามผลกรรมจะตามติดบางครั้งได้รับกรรมแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังรับกรรมนั้นอยู่มันเป็นเพราะอะไรหรือครับก็เพราะว่าตัวเองทำชั่วจนไม่รู้จักว่ามีกรรมดีไงคุณย่าคนเนี้ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมมานานนั่งสมาธิอยู่ในขั้นสูงสามารถใช้จิตสัมผัสได้นะการไปก่อกรรมทำเวรกับผู้มีธรรมเนี่ยย่อมมีผลร้ายแรงเสมอครับมาถึงเรื่องที่17ครับขึ้นชื่อว่ากรรมนี่ไม่มีกรรมใดที่จะชดใช้ได้หมดยิ่งกรรมที่ทำกับผู้มีพระคุณด้วยแล้วเป็นกรรมอันใหญ่หลวงนักชดใช้กี่สิบชาติก็ไม่มีวันหมดเหมือนอย่างจะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับครอบครัวของยายแจ่มเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกทั้งหมด4 คนลูกชาย3ลูกสาวคนหนึ่งสามีของแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วด้วยโรคตับแข็งลูกๆทั้ง4 คนแต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วลูกชายคนโตชื่อนายจอมมีนิสัยทะเยอทะยานลูกคนที่2เป็นผู้หญิงชื่อจวนแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่กับสามีที่จังหวัดอื่นลูกคนที่3เป็นผู้ชายชื่อนายเจิมมีนิสัยอ่อนโยนใจดีขี้สงสารแต่ว่าชอบกินเหล้าส่วนลูกคนสุดท้องก็เป็นผู้ชายชื่อจิตคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ทันคนต่อมาในจิตลูกชายคนสุดท้องได้เลิกรากับภรรยาซึ่งหนีตามชายชู้ไปจิตรับไม่ได้ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายทิ้งลูกเอาไว้ให้ยายแจ่มดูแล2 คนอีกทั้งยังทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้มากมายยายแจ่มก็เลยตัดสินใจขายที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็นำเงินที่ขายได้มาใช้หนี้ที่นายจิตได้สร้างไว้ก่อนตายส่วนเงินที่เหลือก็แบ่งเป็น4 ส่วนเท่าๆกันแล้วแบ่งให้ลูก3 ส่วนยายแจ่มเก็บฝากธนาคารไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ให้หลานทั้ง2 คนที่กำพร้าพ่ออยู่มาวันหนึ่งนายจอมลูกชายคนโตมีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินจำนวนมากก็เลยมายืมเงินจากยายแจ่มด้วยความรักลูกยายแจ่มก็เลยไปถอนเงินจากธนาคารมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเงินที่ฝากไว้ในธนาคารเนี่ยหมดเกลี้ยงเมื่อยามที่ยายแจ่มเดือดร้อนต้องใช้เงินมาเป็นค่าเลี้ยงดูหลานทั้ง2 คนก็เลยไปขอเงินคืนจากนายจอมบางครั้งนายจอมก็ให้เงินมาบ้างนิดหน่อยแต่บางครั้งก็ปฏิเสธว่ายังไม่มีเงินทั้งที่ตัวเองก็มีเงินมากมายแถมยังต่อว่ายายแจ่มที่มาขยันขยอเอาเงินแล้วก็พูดว่ายายแจ่มเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันยายแจ่มเสียใจมากที่ลูกชายไม่ยอมคืนเงินแล้วก็ไม่เห็นใจที่แกต้องเลี้ยงดูหลานทั้ง2 คนประกอบกับยังเสียใจที่ในจิตฆ่าตัวตายก็เลยคิดมากทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์เจิมลูกคนที่3ก็พายายแจ่มมาดูแลที่บ้านคอยปรนนิบัติแล้วก็ทำกายภาพบำบัดจนอาการดีขึ้นเดินได้เหมือนเดิมส่วนนายจอมลูกชายเนี่ยไม่เคยมาดูแลเอาใจใส่เลยต่อมานายจอมได้นำบัญชีเงินที่ยืมมาให้ยายแจ่มดูปรากฏว่ามียอดค่าใช้จ่ายต่างๆนานานำมาหักออกจนเหลือยอดเงินที่จอมต้องใช้คืนยายแจ่มเพียงนิดเดียวทั้งที่ยืมไปเป็นจำนวนมากยายแจ่มก็เสียใจที่ลูกทำกับตัวได้ถึงเพียงนี้แม้แต่ค่าข้าวสารที่ซื้อมาให้ยังเอาไปหักออกจากยอดหนี้ทำให้ยายแจ่มเส้นเลือดในสมองแตกอีกครั้งแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นประมาณ5 ปีลูกชายคนโตของนายจอมเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ลูกชายคนเล็กก็เรียนไม่จบทำตัวเกเรคบเพื่อนติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยไถเงินจากนายจอมเป็นว่าเล่นถ้าไม่ให้ก็ขู่จะทำร้าย

ลูกชายคนโตไปรับงานซ่อมรถยนต์นอกสถานที่ขากลับบ้านเกิดหลับในขับรถชนคนตายถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็ติดคุกข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนลูกชายคนเล็กถูกคนอื่นเขาแจ้งตำรวจจับข้อหาลักทรัพย์แล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกจำคุกอีกเหมือนกันนายจอมต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อวิ่งเต้นให้ลูกทั้งสองคนได้รับโทษเบาลงนายจอมเนี่ยเสียใจมากที่ลูกทั้งสองคนต้องติดคุกในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะลูกคนเล็กที่นอกจากจะไม่ได้อย่างใจแล้วยังผลาญทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านจนไม่มีเหลือแม้กระทั่งพ้นโทษออกมาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมจอมได้รับรู้ถึงความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสที่ลูกได้ทำไว้กับตัวเองเหมือนอย่างเช่นที่ยายแจ่มเคยได้รับจากเขานั่นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรน้ำมังคุดคู่ใจนะจะบอกว่าน้ำมังคุดคู่บ้านก็ได้มีหลายๆบ้านที่เขามีปัญหาสุขภาพเคยมียาสามัญประจำบ้านนะบางคนนี่พกเป็นห่อนะสองอย่างสามอย่างสี่อย่างกินเป็นกำแต่บางคนพอกลับมาดื่มน้ำมังคุดเสร็จแล้วก็ทิ้งห่อยาเป็นเพราะบอกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่จริงมันไม่ใช่ยานะท่านผู้ฟังนะครับโดยกฎหมายเราจะบอกว่าเป็นยาไม่ได้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราผสมสมุนไพรเข้าไปแล้วก็เป็นบุญของท่านผู้ฟังเองท่านผู้ฟังครับตลอด 3-4 ปีมาเนี่ยผมตระเวนผมว่าผมไปทุกจังหวัดนึกไม่ออกว่าจังหวัดไหนไม่ได้ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไปเจอไปพบไปพูดไปคุยกับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมก็ได้แต่บอกว่าลองกินดูพูดแค่นี้คือลองกินดูเงิน360บาทเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ทำให้เราจนนะครับคงไม่ได้ทำให้จนมันลองได้ลองกินดูนะ360บาทนี่ก็คงไม่ได้เครียดถึง3วัน7วันกินดูครับอย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อมากถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นก็ถือว่าคุ้มผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองผลิตเพราะว่าหลายๆปีมานี้คลุกคลีอยู่กับน้ำมังคุดตลอดนะจะบอกว่าเป็นผู้ชำนาญการก็ได้นะครับว่าทำยังไงท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณจะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ดีๆนะครับสูตรนี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้กินดีๆให้คุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับเงินทองของหายากนะครับกว่าจะได้มาบาทกว่าจะได้มา100กว่าจะได้มา200 300 360นี่บางคนมีเงินเดือนเงินเดือนผู้คนชราเดือน500บาทในขวดเดียวนะถ้าคนไหนอายุ70ขึ้นไปเดือน700บาทย้อนหยวนได้2ขวดอย่างนี้นะครับฉะนั้นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็เป็นน้ำมังคุดที่คู่ใจกับท่านผู้ฟังทุกจังหวัดมานานนะครับแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในท่านผู้ฟังผมไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับสถานีวิทยุคนที่ปนาแระนะครับบางยะชื่อเลยพี่น้องชาวมุสลิมนี่เขาก็กินก็ใช้เขามีความสุขมากนะครับผมไปก็ได้ไปพูดไปคุยกับพี่น้องปัตตานีนะพูดเป็นภาษายาวีนะผมพูดไม่ได้นะให้ล่ามเขาพูดให้ฟังไปสัมภาษณ์ไปพูดไปคุยมาเนี่ยมีความสุขทุกคนมีความสุขบางคนนี่ผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นนะซื้อสินค้าอย่างอื่นที่มันแพงมาแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แล้วไปอ้าวถือว่าบุญเรายังไม่มีแต่มาวันนี้มารู้จักมาเห็นมาพบน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรซึ่งมีมาตรฐานมีอย.มีมอก.มีมาตรฐานการผลิตที่ดีๆนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองกินดูนะเราไม่ต้องไปซีเรียสไปคิดอะไรมาอ่ะกินดูกินทีละนิด
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีมีมาตรฐาน GMP หัตถ์ศัพท์มีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังในบรรดาสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำขิงพูดถึงขิงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมไปที่ประเทศรัสเซียมาเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยชอบกินขิงมากกว่าโสมอารมณ์คนกินขิงนั้นเหมือนเขากินโสมนะครับมีคุณค่ามากชอบมากคนไทยก็ชอบกินขิงโบราณว่านะครับขิงนี่ช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขับลมได้แก้ไอขับเสมหะบำรุงธาตุสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจุกเสียดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเพื่อย่อยอาหารลดความดันโลหิตปากเปื่อยข้อเปื่อยพวกนี้นี่ขิงช่วยได้อันนี้โบราณเขาว่าไว้และเราก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยน้ำขิงเข้าไปด้วยนะครับในน้ำมังคุดของเราทีนี้ก็มีคนเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคืออาการตอบสนองของคนที่ดื่มอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารเสริมดีๆทุกชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่ผลเสียนะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วนี่ท้องผูกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะครับดื่มน้ำมังคุดท้องผูกถ้าเกิดว่าคนท้องผูกนี่เรียนท่านผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าร่างกายของท่านนี่ขาดน้ำนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีใยมีกากเยอะๆพวกผักพวกหญ้าเนี่ยกินเยอะๆหน่อยนะอย่ากินแต่แป้งกับเนื้อมากนะครับดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยนี่เขาบอกว่าวันละ8แก้วทานผลไม้มากๆจะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีปัญหาท้องผูกแล้วดื่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรียนได้เลยว่าดีมากถ้าท่านอยากจะระบายลองท่านลองทานลงไปสัก 3-4 แก้วอัดลงไปเลยแล้วกินน้ำตามสัก2แก้วนะครับท่านก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกที่ร้านว่าเอาสีนี้นะครับท่านก็จะได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังนิทานนานาชาตินะครับหลายเรื่องด้วยกันวันนี้เริ่มต้นด้วยนิทานจากเยอรมันครับเรื่องเจ้าชายพาซิโนผู้แพ้ภัยตัวเองเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากพ่ายแพ้ศึกสงครามอย่างยับเยินเจ้าชายพาซิโนก็ควบอาชาคู่ชีพหลบหนีศัตรูว่าดงพงไพรเข้าสู่ป่าลึกทัพที่แตกจากทำศึกบนที่ราบสูงตะวันออกครั้งนี้ทำให้พระองค์แทบจะเสียสติเพราะว่าไม่เคยแพ้ใครมาก่อนพระองค์ก็ปล่อยให้อาชาพาเดินไปเรื่อยโดยไม่กะเกณฑ์อาชาที่สง่างามในวันก่อนนี้เดินทอดน่องอย่างเชื่องช้าพาเจ้าชายผ่านมาถึงต้นไทรใหญ่สายลมที่พัดพริ้วเย็นสบายบรรยากาศเงียบสงบไม่ได้ทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านของเจ้าชายพาซิโนสงบลงได้แม้แต่น้อยพระองค์ก็คิดว่าเราพ่ายแพ้แบบนี้จะมีหน้าไปพบใครได้อีกแล้วเราจะมีชีวิตต่อไปทำไมเราตายซะดีกว่าเมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรไปที่อาชาคู่บารมีก็เห็นมันไม่มีความวิตกกังวลอะไรช่างนิ่งเฉยทั้งที่สักครู่นี่มันเพิ่งจะผ่านสมรภูมิเลือดมาแท้ๆหรือว่าคำว่าผู้ปราชัยต่อข้าศึกนั้นไม่ได้มีความหมายต่อมันเลยแต่สำหรับเราแล้วมันมีความสำคัญยิ่งนักมันหมายถึงเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงที่เราสร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยหากข้าศึกตามมาทันจับตัวเราได้เราคงไม่มีกำลังจะต่อสู้กับมันเป็นเรื่องที่อัปยศยิ่งนักถ้าอย่างนั้นตายซะดีกว่านึกแล้วอย่างนั้นเจ้าชายหนุ่มก็กระโดดลงจากหลังอาชาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระพลางหยิบพระขันในฝักออกมาหมายจะปลิดชีพตัวเองขณะที่เงื้อพระขันขึ้นพระขันก็ตกจากพระหัตถ์อย่างฉับพลันพระองค์หันไปมองชายแก่คนหนึ่งที่ใช้มือปัดพระขันออกการทำศึกสงครามก็เหมือนกับการเล่นกีฬามีบทสรุปเพียง3อย่างเท่านั้นสำหรับผู้ลงแข่งขันก็คือแพ้ชนะแล้วก็เสมอเจ้าชายแพ้การศึกสงครามในครั้งนี้ยังไม่น่าอดสูใจเท่ากับพระองค์ได้พ่ายแพ้แก่ตัวเองซะแล้วข้าลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปก่อนที่พระองค์จะเอาชนะใครพระองค์จะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อนไม่อย่างนั้นจะหวังเลยว่าจะเอาชนะคนอื่นได้เลยถ้าพระองค์เข้าพระทัยที่ข้าพูดแล้วข้าก็ขอลาก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้เฒ่าข้าอยากจะรู้ว่าท่านเป็นใครกันน่ะข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญก็คือคนเราเนี่ยรู้จักตัวเองหรือไม่เท่านั้นก็พอแล้วเสร็จแล้วชายแก่ผู้จบก็เดินหายเข้าไปในพุ่มไม้โดยไม่หันกลับมาอีกเลยผู้เฒ่าคนนี้จะต้องเป็นนักปราชญ์อย่างแน่นอนวาทะของเขาจึงได้คมคายยิ่งนักจริงสิถึงแม้ว่าเราจะรบแพ้แต่ว่าใจเราก็ไม่ควรแพ้ไปด้วยเพราะการที่เราจะเอาชนะข้าศึกได้นั้นเราต้องเอาชนะตัวเองซะก่อนการทำศึกสงครามก็เหมือนกีฬาตราบใดที่เรายังเล่นข้อยุติก็มีโอกาสแพ้หรือชนะได้เท่ากันวันนี้เราแพ้พรุ่งนี้เราอาจชนะก็ได้เมื่อทรงทราบสัจธรรมที่แท้จริงข้อนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยต่อไปเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นหลังอาชาที่ยืนอยู่ข้างกายควบกลับเมืองด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดำเนินชีวิตของคนเราเปรียบได้ดังผู้ที่เข้าแข่งขันเกมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบทำสงครามการแข่งขันกีฬาการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่เรื่องของความรักทุกคนมีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะไม่มีใครจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปหรือว่าเป็นผู้ชนะตลอดกาลแต่ว่าทุกคนอาจจะเป็นได้ทั้งผู้แพ้หรือผู้ชนะในการแข่งขันแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะคนเราหากได้รู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีเชื่อมั่นในความสามารถและสติปัญญาของตัวเองก็สามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วไม่ว่าศัตรูหรือใครก็ต้องยอมสิโรราบคนผู้นั้นนะครับจบจากนิทานของเยอรมันมาถึงนิทานของฮังการีครับ เรื่องหมาจิ้งจอกตุ๋นชาวนาเรื่องมีอยู่ว่าในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งชายผู้เป็นเจ้าของบ้านนอกจากจะมีอาชีพทำนาแล้วเขายังเลี้ยงไก่เพื่อจะเก็บไข่ของมันมาปรุงอาหารหากเหลือก็นำไปขายแต่พักหลังไก่ของเขาที่ปล่อยให้มันหาอาหารกินนอกบ้านเนี่ยเริ่มหายไปวันละตัวสองตัวจนเกือบจะหมดเล้าอยู่แล้วชาวนาก็นึกสงสัยว่าใครมาแอบขโมยไก่ของตัวก็เลยจับไก่ไปเลี้ยงในบ้านแล้วก็แอบดูอยู่ห่างๆเสร็จแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกจอมตะกละก็ออกมาดักกินไก่ของชาวนาในตอนหัวค่ำเป็นประจำมันเดินหาฝูงไก่จนรอบบ้านก็ไม่พบสักตัวมันได้ยินเสียงไก่ร้องกระตากกระตากมันก็ชะโงกมองที่หน้าต่างก็เห็นไก่ทั้งหมดอยู่ในบ้านแบทโธเอ้ยปิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานแล้วฉันจะเข้าไปได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วมันก็แงนหน้าขึ้นไปมองว้าวปล่องไฟนั่นไงล่ะ ชาวนาหน้าโง่เอ้ยแกไม่ทันฉันหรอกจิ้งจอกเจ้าเล่ปีนขึ้นหลังคามันค่อยๆ ย่อนตัวลงทางปล่องไฟแล้วมันก็ต้องตกใจเมื่อชาวนาปิดเตาทำให้มันออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันติดอยู่ในปล่องไฟนี่ออกไม่ได้ใครก็ได้เปิดให้ฉันหน่อยฉันหายใจไม่ออกจะตายอยู่แล้วชาวนาเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าไปในบ้านหวังจะจับเจ้าหมาจิ้งจอกออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้หมาจิ้งจอกจอมเกเรแกหนีฉันไม่พ้นหรอกโอ้ชาวนาจ๋าอย่าฆ่าฉันเลยฉันยอมแล้วเสร็จแล้วมันก็คลายคานกระดิบกระดิบออกมาจากปล่องไฟชาวนาก็ตะครุบบีบคอมันไว้โอ้ท่านชาวนาผู้มีจิตใจเมตตาโปรดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันจะไม่ขโมยของใครกินอีกแล้วฉันสัญญาถ้าท่านปล่อยฉันนะฉันจะนำลูกแก้ววิเศษมาให้ท่านแต่ตอนนี้คลายมือก่อนได้ไหมหายใจไม่ออกเลยตาเหลือกแล้วฉันไม่เชื่อแกหรอกลูกแก้ววิเศษบ้าบออะไรแกอย่ามาหลอกให้เสียเวลาเลยจริงๆนะฉันมีนะฉันมีลูกแก้ววิเศษที่เวลาแกว่งไปแกว่งมาแล้วอธิษฐานในใจว่าอยากได้อะไรสิ่งนั้นมันจะปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านทันทีชาวนาก็เริ่มลังเลเพราะว่าเขามีฐานะยากจนหากได้เป็นเจ้าของลูกแก้ววิเศษนึกอยากได้เงินทองก็คงจะร่ำรวยล้นฟ้า
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนรถยนต์ขับมันทุกวันนะรถยนต์นี่ยังมีวันดับเครื่องนะร่างกายนี่ไม่ดับเลยหัวใจเต้นตลอดนะเต้นตลอดหายใจตลอดเวลานอนหัวใจก็เต้นเครื่องทำงานตลอดนะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็เครื่องดับเครื่องดับตายฉะนั้นเราใช้งานมันตลอดเวลานี่อย่าให้เครื่องมันดับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีอย่ารอให้มันมีปัญหาถ้าเครื่องมันรวนแล้วมันซ่อมยากนะครับเครื่องรวนขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมยากฉะนั้นเราต้องซ่อมตามวงรอบรถยนต์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบน้ำมันเบรกตามวงรอบเปลี่ยนยางตามวงรอบนะครับมันก็จะอยู่ได้นานร่างกายคนเราก็ไม่แตกต่างกันนะครับดูแลรักษาให้มันดีอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันป่วยเป็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูแลต้องรักษาฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคือน้ำมังคุดตราพระนารินเป็นน้ำมังคุดเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรเลยกินนี่เหมาะนักแลดีนักแลท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วกินรอให้ป่วยแล้วกินนั้นมันช้านะครับรถเรารอให้มันพังแล้วมันไปซ่อมเนี่ยโอ้โหนานบางที3เดือน6เดือนกว่าจะเสร็จอย่ารอให้ป่วยท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรแต่ละตัวนี่ก็มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ของมันโอ้โหกว่าจะครบ24อย่างไปหาเองนี่ได้ไม่ครบท่านผู้ฟังแต่รวบรวมมาให้แล้วในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับกินครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ในตู้เย็นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: แกมีจริงหรือเปล่าแกไม่ได้โกหกฉันแน่นะไอ้แกวิเศษของแกเนี่ยถ้าแกหลอกฉันครั้งหน้าเจอแกที่ไหนฉันจะฆ่าแกให้ตายคามือเลยทูฉันจะไปโกหกท่านทำไมเราเอาอย่างนี้ท่านปล่อยฉันให้กลับไปเอาแก้ววิเศษไม่เกินชั่วข้ามคืนนะฉันจะกลับมาที่นี
1: ่ชาวนาใจอ่อนเพราะอยากได้แก้วสารพัดนึกก็เลยยอมปล่อยหมาจิ้งจอกยอมเจ้าเล่ไปเขาก็รอมันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจนกระทั่งค่ำมืดหมาจิ้งจอกก็ยังไม่โผล่มาโอ้เอ้ยเจ้าหมาจิ้งจอกนั้นมันตุ๋นเราซะเปื่อยเลยไอ้เราก็โง่นักดันไปหลงเชื่อมันได้เพราะถ้ามันมีแก้วสารพัดนึกอย่างที่ว่าจริงๆมันจะมาขโมยไก่เรากินทำไมชาวนานั่งเอามือเท้าค้างด้วยความหมดหวังแล้วก็พึมพำกับตัวเองที่เสียรู้หมาจิ้งจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่โลภนะครับมักจะคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับก็เลยมองข้ามผลเสียที่จะตามมาหรือแม้แต่มองข้ามความเป็นไปได้เมื่อคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็คนโง่เขลาก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดจะใช้ปฏิภาณไหวพริบที่มีแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคไปได้ในทุกครั้งแหละครับเรื่องต่อไปเป็นนิทานจากอิตาลีครับเรื่องห่อผ้าทองคำกับชาร์กวิลผู้ซื่อสัตย์ตระกูลของชาร์กวิลนี่สืบทอดอาชีพช่างตัดรองเท้ามาหลายรุ่นแม้ว่าอาชีพนี้จะทำให้ครอบครัวของเขาพอมีพอกินไปวันๆแม้จะยากจนเขาก็ไม่คิดที่จะทิ้งอาชีพนี้วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่าเหมือนกับชาวบ้านชั้นกลางมาตัดรองเท้าเขาไม่บอกที่อยู่หรือว่าชื่อสกุลเพียงตกลงราคาแล้วจ่ายค่ามัดจำครึ่งหนึ่งบอกว่าอีก5วันจะมารับรองเท้าหลังจากที่ชายคนนั้นกลับไปได้พักใหญ่ชาร์กวิลก็เหลือบไปเห็นห่อผ้าห่อหนึ่งเขาก็หยิบมาคลี่ดูก็ถึงกับตะลึงเพราะว่าภายในห่อผ้ามีทองคำหลายแท่งโอ้ทองคำแท่งนี่ใครมาลืมไว้เนี่ยชาร์กวิลอุทานภรรยาของเขาก็เดินเข้ามาพอดีว้าวทองจริงๆด้วยวันนี้มีใครเข้ามาในร้านเราบ้างล่ะโอ้มีผู้ชายคนที่มาตัดรองเท้าตั้งแต่เช้าเข้ามาเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นของใครก็เถอะมันอยู่ที่เราก็ต้องเป็นเจ้าของที่พี่นะ
2: เฮ้ยไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของเราต้องคืนเจ้าของเขาว่าแต่จะเป็นของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเนา
0: ะพี่จะบ้าหรือไงเก็บไว้เองเถอะเอาไปแลกเป็นเงินก็คงจะได้มากอยู่จะได้ลืมตาอ้าปากซะที
2: โอ้ยฉันบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิเธอนี่ไม่ได้เรื่องเลยภรรยาโมโหที่ชาร์กวิลโง่ไม่เก็บทองไว้ทั้งคู่ก็โต้แย้งกันแต่ว่าชาร์กวิลมีสิทธิ์ชี้ขาดเพราะว่าเขาเป็นคนพบห่อทองนี้เมื่อถึงกำหนดวันรับรองเท้าชาร์กวิลก็เฝ้ารอชายผู้นั้นตั้งแต่เช้าจนบ่ายเขาถึงโผล่เข้ามาที่ร้านแล้วก็สวมรองเท้าเมื่อเห็นว่าไม่คับไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็สวยถูกใจเป็นอย่างมากก็จ่ายเงินส่วนที่เหลือไปชาร์กวิลก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดถึงห่อผ้าแต่เขาก็ไม่พูดเสียทีจนเขาหันหลังจะเดินออกจากร้านชาร์กวิลจึงพูดขึ้นบอกว่าขอประทานโทษเถอะครับเมื่อวันที่ท่านมาตัดรองเท้านี่ท่านลืมอะไรไว้บ้างหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นนิ่งคิดอยู่สักพักแล้วก็สายหน้าปฏิเสธโอ้ไม่ได้ลืมอะไรนี่เพราะตอนที่ฉันมาตัดรองเท้าฉันก็มามือเปล่าแล้วจะลืมของได้ยังไงแต่ข้าว่ามันเป็นของท่านนะวันนั้นมีท่านเพียงคนเดียวที่เข้ามาในร้านรอหยุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าจะไปหยิบมาให้ดูเสร็จแล้วชาร์กวิลก็ไปหยิบห่อทองคำแท่งในห้องมาให้ดูท่านลองดูดีๆซิว่าห่อผ้านี้เป็นของท่านหรือเปล่า เฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ของข้าหรอกชาร์กวิลก็เปิดห่อผ้าให้ดูชายคนนั้นเห็นทองแท่งเต็มห่อก็ยังปฏิเสธเฮ้ยไม่ใช่ทองของข้าหรอกท่านจงเก็บเอาไว้เพื่อรอเจ้าของจริงๆเขาเถอะ
1: ชายคนนั้นยังปฏิเสธก่อนที่จะหยิบรองเท้าใส่ถุงเดินจากไปปล่อยให้ชาร์กวิลงุนงงเพราะว่าเขาเข้าใจมาโดยตลอดว่าทองเป็นของผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ยอมรับแม้ทองจำนวนนั้นจะมีมูลค่ามากสามารถจะทำให้เขาร่ำรวยได้เขาเก็บทองคำนั้นไว้สืบหาเจ้าของต่อไปมีหลายคนที่มาแอบอ้างความเป็นเจ้าของแต่ไม่มีหลักฐานมาแสดงความจริงเขาก็เลยไม่ยอมมอบทองให้กับใครๆ7 วันต่อมามีทหารชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังนำสารแต่งตั้งจากพระราชาให้ชาร์กวิลเป็นช่างรองเท้าประจำราชสำนักมีเงินเดือนมีบ้านกับที่ดินให้อยู่ในพระราชวังและพระราชทานทองคำแท่งนั้นเป็นรางวัลความซื่อสัตย์ของเขา
2: ชักวิวก็ดีใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาก็กล่าวกับภรรยาบอกว่าครอบครัวเราโชคดีก็เพราะความซื่อสัตย์แท้ๆถ้าเชื่อเธอตั้งแต่ทีแรกนะใครจะมาเชื่อถือฉันอีกอ่ะฮะภรรยาก็ยิ้มเจริญๆน้อมรับความผิดที่แสดงความโลภออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ปล่อยให้กิเลสต่างๆมาครอบงำจิตใจจนมัวเมาไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนลืมความถูกต้องความยุติธรรมคนผู้นั้นย่อมจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ตอบแทนครับนี่เป็นนิทานจากอิตาลีครับ
3: ป้ามิ่งนี่แกเป็นคนใจบุญครับแกใส่บาตรทุกวันน่ะแต่ตอนหลังนี่ตอนเช้าๆไม่มีเวลาพระมาบิณฑบาตแกก็เลยให้ลูกชายคนเล็กชื่อเจ้าแมวเนี่ยเป็นคนใส่บาตรพระเพราะว่าป้ามิ่งกับลุงผาดเนี่ยต้องออกไปทำไร่ไถนาตั้งแต่เช้ามืดตะวันยังไม่ส่องแสงตามประสาชาวนาไทยสมัยเก่าก็ต้องตื่นตั้งแต่ดึกแต่ดื่นรีบออกไปไถนาเพราะว่าต้องไถด้วยวัวด้วยควายไม่มีเครื่องทุ่นแรงรถไถติดเครื่องเหมือนกับสมัยนี้ข้าวปลาป้ามิ่งก็ไม่ได้เป็นคนหุงต้องให้ลูกสาวคนโตเข้าครัวหุงข้าวต้มแกงเสร็จแล้วพอลูกสาวทำครัวเสร็จก็คดข้าวใส่ขันให้เจ้าแมวน้องชายใส่บาตรส่วนตัวพี่สาวก็กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ต้องรีบเอาข้าวไปส่งให้พ่อแม่กินในท้องนากลางทุ่งลูกชายป้ามิ่งคนที่ชื่อเจ้าแมวเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ขยันขันแข็งอะไรเลยห่วงนอนห่วงเล่นมากกว่าร่างกายสมบูรณ์อ้วนท้วนกินเก่งนอนเก่งเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นประถมปีที่1สมัยก่อนนั้นเด็กกว่าจะเข้าเรียนป.1 นี่ต้องอายุ8ขวบหรือว่า7ขวบไปแล้วไม่เหมือนสมัยนี้เด็กเข้าเรียนเร็วเข้าอนุบาลกันตั้งแต่3ขวบ4ขวบสมัยโน้นไม่มีอนุบาลนะครับเข้าเรียนทีแรกก็ประถม1เลยทีเดียวหัดอ่านกอไก่ขอไข่กันก็ที่ป.1 นี่แหละด้วยความที่เจ้าแมวเป็นเด็กที่ชอบนอนมันก็เลยมักจะตื่นช้าพระมาแล้วมันก็ยังไม่ตื่นยายก็ต้องตะโกนเรียกเสียงลั่นนะยายของเจ้าแมวไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่อีกบ้านนึงใกล้ๆกันนั่นแหละไปอยู่กับน้าสาวของเจ้าแมวยายตะโกนเรียกจนเจ้าแมวตื่นก็รีบวิ่งไปคว้าขันข้าวจากในครัวลงบันไดไปใส่บาตรพระที่ยืนรอยายก็ดุมันบ่นมันอย่างเบื่อหน่ายเอื้อมระอาเมื่อไรมึงถึงจะตื่นเช้าๆกับเจ้าบ้านเขามั่งเฮ้ยไอ้แมวให้พระท่านมายืนรอทุกวันทุกวันรู้หรือเปล่ามันบาปนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าให้ทันพระนะรู้หรือเปล่าไอ้แมวพยักหน้างึกงึกเสร็จแล้วก็รีบกินข้าวแต่งตัวไปเรียนหนังสือ
4: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ24ชนิดมีอะไรบ้างก็อย่างที่ได้ประกาศไปท่านผู้ฟังแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าในตำรับแพทย์แผนไทยได้นำมารวมอยู่ในขวดเดียวกันให้กับท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินง่ายๆท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองพูดถึงบ่อยๆนี่ก็เหมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแบบหนึ่งเราต้องพยายามละทิ้งนิสัยนี้นะครับทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราดีกว่าพูดเรื่องดีๆนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับเราโปรแกรมจิตนะครับเหมือนกับเราโปรแกรมจิตโปรแกรมความคิดของเราอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่ดีช่างมันช่างมันนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านจะคิดแง่บวกใครว่ายังไงท่านก็ยิ้มหัวเราะท่านไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เสียวันหนึ่งคนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เข้าไปหาท่านนะครับก็ไปพูดไปคุยกับท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกราบท่านเนี่ยคนนี้เนี่ยมันโกงกินเงินวัดนะโกงยังไงเนี่ยเหรียญหลวงพ่อมันอมอย่างนั้นมันอมอย่างนี้มันขายแล้วมันเอาเข้ากระเป๋าชักเข้ากระเป๋าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจก็ไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็หัวเราะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรวันหลังไอ้นี่ก็ทนไม่ได้ก็ไปฟ้องอีกหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเออไอ้นายเอ้ยวะมึงจะให้กูฟักเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะก็คือจะให้สับเนื้อนะครับสับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะครับ
5: กูจะทำงานใหญ่นะครับท่านจะสร้างบารมีท่านสร้างบารมีท่านไม่ได้มาสนใจเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรอกเรารับนะครับเราเอาในส่วนที่ได้นะครับมันจะเสียไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีเราพอใจในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีมันก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังอย่ามองในส่วนที่ขาดให้มองในส่วนที่มีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็มีความสุขเหมือนหลวงพ่อคุณท่านสอนจะให้สับเนื้อโดยไม่ติดเคียงนี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการอยากถามว่าอยากคุยกับครับโทรมาถามโทรมาคุยว่ากินแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนอย่างนี้กินได้ไหมอย่างนี้กินได้ไหมมันสามารถอย่างนั้นได้ไหมโทรไปคุยรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับปรึกษาได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พอท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอัมพฤกษ์นะครับดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มแม่ลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมคุณแม่ชื่ออะไรครับ
6: ชื่อบุญรอดค่ะ
5: แม่บุญรอดพูดดังๆหน่อย
6: ชื่อบุญรอดค่ะ
5: บุญรอดแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
6: 83นะ
5: 83อยู่บ้านเลขที
6: ่14ทับ1
5: 14ทับ1
6: อ่ะ
5: หมู่
6: 6
5: บ้าน
6: บางคาน
5: บ้านอะไรนะ
6: ตำบลบางคานบ้านไอ้หูวังอ่ะอยู
5: ่ตำบลบาง
6: บางคานตำบลบางคานหมู่6
5: บ้านหูวัง
6: อ่ะบ้านหูวัง
5: อำเภอ
6: โพทะเลจังหวัดพิจิตรจ้ะ
5: แล้วก็มากับลูกชาย
6: มากับลูกชาย
5: ลูกชายแม่บุญรอดชื่ออะไร
6: ชื่อบุญเลิศอยู่ท่วมอ่ะ
5: อ๋อแม่ชื่อบุญรอดลูกชื่อบุญเลิศ อยู่ท่วมแล้วบุญเลิศอายุเท่าไหร
6: ่45ค่ะ
5: 45
6: อ่
5: าโอเคเพราะว่าเห็นแม่พาลูกมาด้วยนะครับพาก็คืออยากจะถามนะครับว่าแม่บุญรอดคนที่กินนี่แม่หรือว่าลูกกิน
6: ลูกกินค่ะ
5: ลูกกินลูกคือบุญเลิศเนี่ย
6: นะ
5: บุญเลิศเขาเป็นอะไร
6: เขาเป็นอัมพฤกษ์ก่อนเขาก็ดีอย่างเรางี้เนี่ยตอนนี้เขามาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ไปรักษา
5: เขาเป็นอัมพฤกษ์เมื่อปีไหน
6: ปีพ.ศ.555หรือมั้ง
5: 55
6: อ๋
5: อคือเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมากไหม
6: เป็นแรกอ่ะก็ดีอย่างเราที่มาไปกลับมาจากตลาดมาถึงก็นอนลูกขึ้นมาก็ไม่รู้เลยพูดไม่ได
5: ้พูดไม่ได้ด้วย
6: นะอ๋อแล้วก็ไปพาไปรักษา
5: เดินได้ไหมตอนนั้น
6: ตอนนั้นก็เดินไม่ได้นอนเฉยเลยกระดุกกระดิกก็ไม่ได
5: ้ทั้งสองข้างเลยอ่ะกระดิกไม่ได้ทั้งสองข้างเลย
6: ไม่ได้เลยแล้วก็แงะไปไหนก็แงะได้แต่เหลือบตาเนี่ยจะเปิดงี้ก็ไม่ได้
5: อ
6: ๋
5: อได้แต่เหลือบตาจะเอียงคอซ้ายเอียงคอขวาก็ไม่ได้
6: ไม่ได
5: ้ว่าเป็นหนักนั่นอ่ะ
6: เป็นหนัก
5: มือยกได้ไหม
6: ไม่ได้เลย
5: มือก็ยกไม่ได้
6: แต่ทั้งทุกวันนี้ก็ยกได้มือเดียวเลยมือขวาก็ยกไม่ได
5: ้ทีนี้พอเป็นมาก็ไปหาหมอ
6: ไปหาหมอ
5: หมอเขาบอกว่าเป็นอะไร
6: ไปไอ้โรงพยาบาลไอ้อะไรแล้วไอ้ทางนครสวรรค์นั่นน่ะก็บอกว่าเป็นอัมพฤกษ์ไอ้เส้นสมองตีบ
5: เส้นเลือดในสมองตีบ
6: อ่ะ
5: แล้วทีนี้ไปรักษาอยู่นานไหม
6: เกิดรักษามา3ปีติดๆกันเลย
5: 3ปีดีขึ้นมั้ย
6: ก็ดีขึ้นเดินพอเดินได้พอรักษาไปได้ปีนึงก็พอเดินได้บ้างลุกนั่งเดินได้แล้วก็ถือไม้ให้ถือไม้ยันเนี่ยเดินได้มั่งเล็กน้อยแต่เราก็ต้องคอยประคอง
5: อ๋อเดินได้อยู่แต่เดินรักษามา3ปีเดินได้มั่งเล็กน้อยค่อยๆเดิน
6: พอ2เข้า2ปีก็พอเดินได้นานได
5: ้ครับผมอ๋อแต่บุญเลิศยังพูดไม่ได้
6: ยังพูดไม่ได้
5: แต่บุญเลิศฟังเข้าใจเนาะอ๋อฟังรู้เรื่อง
6: รู้เรื่อง
5: ฟังรู้เรื่อง
6: แต่พูดไม่ได้อย่างเดียว
5: พูดไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้เอาล่ะทีนี้มาซื้อน้ำมังคุดไปกินเนี่ยกินแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
6: ก็มาซื้อวันแรกก็พอได้ยินในวิทยุประกาศก็เ
5: ร
6: ียกว่า
5: ได้ยินเสียงผมประกาศนี่แหละ
6: แล้วก็ลองมาซื้อให้กินไปหมดไปเพิ่มไป3ขวด
5: เป็นยังไงบ้างเขา
6: ก็มาคอยยังชั่วบอกคอยยังชั่ว
5: เขายังชั่วยังไง
6: บอกว่าวิธีมันชามันชักเบา
5: เขาบอก
6: เนี่ย
5: เขาพูดไม่ได้เขาสื่อสาร
6: พูดไม่ได้เขาบอกดีไม่ได้บอก
5: ดี
6: เข้าไปดีไม่ได้บอกดี
5: ดีขึ้นไหมอ๋อเขาจับให้ดูก็คือดีขึ้นช้าช้าชามันดีขึ้น
6: ใช่ครับเบาชา
5: อ๋อแล้วก็
7: มีอะไรมันดีขึ้นบ้างบุญเลิศขาดีขึ้นไหมเบาตัวขึ้นไหมแขนดีขึ้นอ๋อครับผมก็คือแขนดีขึ้นคือเขาชี้ให้ดูก็คือฝั่งขวาฝั่งขวาดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแม่สังเกตว่าเป็นบุญเลิศก็เป็นยังไงบ้าง
6: ก็อยู่ยังปกติยังก็ยังว่าก็คอยยังชั่วบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ถีบจักรยานได้บางเนี้ย
7: จ
6: ักรยานได
7: ้ถีบจักรยานได้นี่ก่อนกินถีบได้ไหม
6: ได้เหมือนกันได้แต่ก็ยังก็ได้ขณะถีบได้แต่ก็
7: ไม่แข็งไม่เยอะกินได้ไม่เยอะพอกินแล้วสังเกตว่าเขาแรงแข็งแรงขึ้นไหม
6: แข็งแรงไปถึงเสาถีบไปถึงเสานู่น
7: กี่กิโล
6: โอ้กิโลไม่รู้สาวเนี่ยสาวกิโลอ่ะไอพี่น้องเห็นเขาขับให้กลับ
7: เป็นสามสี่โลใช่ไหมเขาบอกว่าสามสี่โล
6: เ
7: น
6: ี่ย
7: ก
6: ็ประมาณ
7: ก็คือก่อนกินเขาไม่เคยถีบไกลขนาดนี
6: ้ถีบไปแค่บาตามบ้านเรา
7: อ๋อถีบใกล้ๆถีบใกล้ๆ
6: เน
7: ี
6: ่ยเขาเห็นเขาขับให้กลับกันเลย
7: ตอนนี้ก็ถีบได้สามสี่กิโลอันนี้คือชัดเจนขึ้นว่าเขาแข็งแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นไปในพัฒนาในการที่ดีโอเคละร่างกายแข็งแรงขึ้น
6: ยังบอกกินแล้วมันก็ต้องค่อยๆเป็นไปค่อยๆนั่นไป
7: ป่วยมากี่ปีแล้ว
6: ก็ต้องว่าจะให้หายปุ๊บป้ามันไม่หายหรอกจะต้องค่อยๆไปค่อยๆไม่เคยจะมาซื้อเนี่ย
7: อ๋อนี่จะมาซื้อจะเดินมาซื้อ
6: เคยมาซื้อที่นี่เขาอ๋อ
7: จะมาซื้อพอดีมาเจอผมพอดีอ๋อโชคดีโชคดีผมก็เลยได้ถามเลยจะมาซ
6: ื้อมาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย
7: ก็คือพอดีที่สถานีวิทยุวังแดงนี่เขามีขายก็เลยว่าจะมาซื
6: ้อ
7: มาซื้อก็เลยมาเจอผมอ๋อโอเคผมนึกว่าแต่อยู่แถวนี
6: ้
7: บ้านอยู่ไกลเนาะอ
6: ยู่วัดโพสีเนี่ยวังเนี่ย
7: อ๋อโอเคครับก็นี่ก็คือเสียงของคุณแม่อันนั้นน้องบุญเลิศแล้วนี่แม่บุญรอดแล้วลูกอีกคนนึงชื่อมีบุญด้วยป่ะบุญล้น
6: ชื่อนมพนม
7: อ๋อไม่มีบุญเนี่ยสองบุญมีบุญเลิศกับบุญรอดแม่บุญรอดนะครับเป็นนะครับแล้วก็ลูกชายคือบุญเลิศลูกชายเป็นคนกินก็คือว่าเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่ปี54แล้วรักษาตัวมาด้วยแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินไป3ขวดตอนนี้แม่บอกว่าแข็งแรงมากขึ้นจากเคยถีบจักรยานได้ตามหมู่บ้านนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ถีบได้ 3-4 กิโลคือแข็งแรงขึ้นแล้วก็บุญเลิศก็บอกว่านะครับเขาชี้ให้ดูก็คือหน้าเขาเบาขึ้นแขนขวาใช่ไหมคุณเลิศแขนขวาก็คือเบาขึ้นมันยกได
6: ้
7: อ๋อยกได้ขาก็ยกได้ขึ้นแข็งแรงขึ้นอ๋อยกได้ยกได้อ๋อยกได้แต่ก่อนยกได้ไหม
6: ยกไม่ค่อยได้
7: ก่อนกินนี่ยกได้ไหม
6: แค่ยกได้อย่าง
7: น
6: ี
7: ้อ๋อมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับก็สิ่งที่เล่ามานี่ก็ถือว่าดีใจกับน้องบุญเลิศนะครับแล้วก็กับแม่บุญรอดนะครับเป็นความจริงนะแม่เน
6: า
7: ะคือดื่มแล้วพอใจเพราะถ้าไม่พอใจจะไม่มาซื้ออีก
6: ถีบรถมาในร้อน
7: ถีบรถมา
6: ถีบรถจักรยานมาจักรยานมากันคนละคัน
7: อ๋อปั่นจักรยานมาคนละคัน
6: กับถีบก็ขับรถเครื่องไม่เป็นอ่ะ
7: ครับผมครับก็ขอบคุณคุณแม่บุญเลิศนะครับที่แม่บุญรอดแล้วน้องบุญเลิศที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผมก็ดีใจกับแม่บุญรอดนะครับก็ขอให้น้องบุญเลิศหายไวๆนะครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองน้องนะครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
2: เรื่องที่ให้พระยืนรอเนี่ยรู้ไปถึงหูแม่คือป้ามิ่งเพราะยายเป็นคนบอกป้ามิ่งก็ดุด่าว่ากล่าวให้มันตื่นเร็วๆให้ทันพระอย่ามัวแต่นอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่ถ้าเองให้พระมายืนรออีกนะไอ้แมวเองโดนตีแน่คนอื่นนะเขาใส่บาตรได้บุญแต่เองนี่สงสัยว่าจะได้บาปวะบางเช้ายายไม่อยู่บ้านเจ้าแมวก็นอนเพลินในมุ้งไม่มีใครร้องเรียกปลุกให้ตื่นนี่พระมาบิณฑบาตก็ผ่านหน้าบ้านไปเจ้าแมวตื่นขึ้นมามันก็สายซะแล้วใส่บาตรไม่ทันอ้าวแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องโดนแม่บ่นว่าอีกตามเคยเพราะฉะนั้นบางวันที่ใส่บาตรไม่ทันมันก็เอาข้าวในขันเนี่ยเทกลับใส่หม้อล้างขันคว่ำเรียบร้อยแต่แม่ก็สังเกตรู้อยู่ดีว่ามันใส่บาตรไม่ทันว่าข้าวในหม้อมันกลับเยอะขึ้นมาอีกเมื่อเช้านี่มึงตื่นไม่ทันพระละสิไอ้แมวพระไปก่อนนะแม่พระไปก่อนพูดอย่างนี้ได้ยังไงป้ามิ่งเป็นคนเข้มงวดเรื่องความสะอาดล้างขันไม่เกลี้ยงก็จะดุเจ้าแมวเองก็ทำให้แม่ดุได้ไม่เว้นแต่ละวันใส่บาตรแล้วก็ต้องกรวดน้ำด้วยป้ามิ่งแกก็สอนให้กรวดน้ำไอ้แมวก็จำไม่ได้สักทีกูว่าไปมั่วๆส่งเลดไปอย่างนั้นแหละทำปากขมุบขมิบไปเรื่อยๆป้ามิ่งก็สอนให้เจ้าแมวกรวดน้ำตอนกลางคืนตอนที่นอนในมุ้งเนี่ยเจ้าแมวก็ท่องบ่นไปตามเรื่องตามราวความจริงมันอยากจะหลับซะมากกว่าหัวถึงหมอนก็ง่วงตาติดกันแล้วยังจะต้องมาท่องอะไรอีกก็ไม่รู้ไม่เห็นจะสำคัญอะไรเลยกรวดน้ำไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนที่ตรงไหนเจ้าแมวมันเบื่อแสนเบื่อแต่ก็ต้องท่องเพราะไม่งั้นแม่จะตีเอาป้ามิ่งแกเป็นคนใจบุญก็จริงแต่แกก็เป็นคนโมโหร้ายอารมณ์เสียขึ้นมาอะไรอยู่ใกล้มือคว้ามากระหน่ำตีเจ้าแมวไม่ต้องคิดมากเจ้าแมวก็มักจะโดนตีบ่อยๆไม้ขัดหม้อบางดุนฟืนบ้างบางทีก็โดนกว้างด้วยลูกมะม่วงบางทีก็โดนโขกหัวดังโป๊กขันน้ำอลูมิเนียมโตขึ้นมาเจ้าแมวก็เลยไม่สนใจเรื่องใส่บาตรทำบุญมันก็เรียนหนังสือจบม.ศ.3ก็ไม่เรียนต่อแล้วเข้ามาหางานทำในกรุงเทพไปทำงานโรงงานพออายุ20ป้ามิ่งก็ให้บวชมันก็บวชไปอย่างนั้นเองไม่ได้ทราบซึ้งในศาสนาแต่ประการใดบวชอยู่7วันก็สึกไปทำงานต่อนอกจากมันจะไม่ทำบุญใส่บาตรแล้วมันยังชอบทำบาปอีกด้วยอยู่โรงงานก็ชอบทำบาปกับผู้หญิงโรงงานเพราะว่ามันเป็นคนหน้าตาดีหุ่นดีไม่อ้วนเหมือนกับตอนเด็กพูดดีปากหวานเอาใจเก่งก็ทำให้ผู้หญิงเสียใจหลายต่อหลายคนนะโดยที่มันก็ไม่ยอมจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาจากไหนไม่เลือกจะเป็นสาวอีสานภาคกลางภาคใต้ขอให้หน้าตาดีพอใช้มันจีบดักไปหมดผู้หญิงที่เข้ามาทำงานใหม่ๆก็มักจะไม่ค่อยรู้อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าแมวก็จะเข้าไปตีสนิทชวนไปดูหนังบ้างไปเที่ยวซื้อของบ้าง ไปกินข้าวนอกโรงงานบ้างทั้งที่ในโรงงานก็มีโรงอาหารอยู่แล้วแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็สามารถพาผู้หญิงคนนั้นเข้าโรงแรมม่านรูดได้สำเร็จแล้วมีครั้งหนึ่งก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามเรื่อยไปจนกระทั่งมันเบื่อหรือว่าเจอคนใหม่ที่น่าสนใจมันก็จะโบยบินไปจีบอีกคนหนึ่งก็ทำให้คนที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยช้ำอกช้ำใจร้องห่มร้องไห้แต่เจ้าแมวก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักคบกันใหม่ๆมันก็บอกเขาว่ารักอย่างนั้นรักอย่างนี้จะแต่งงานด้วยจะช่วยกันสร้างฐานะวาดฝันเอาไว้มากมายแต่พอเบื่อมันไม่ยอมรับรู้อะไรอย่างนั้นเนี่ยอย่ามาทวงสัญญาอะไรเลยมันจำไม่ได้แล้วมันว่านะมันทำให้ผู้หญิงกินยาฆ่าตัวตายไปคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงสาวมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าแมวก็จีบจนได้เสียกันผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากทางบ้านยากจนมาทำงานหาเงินส่งไปให้ทางบ้านน้องๆ3คนพ่อกับแม่ก็รอเงินจากหล่อนอยู่แล้วแล้วก็มียายอีกคนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆทั้งหลายแต่ไม่มีใครมือไวใจเร็วเท่ากับเจ้าแมวพวกนั้นไม่ทันนะพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เสร็จแล้วก็พาเข้าโรงแรมม่านรูดเป็นที่เรียบร้อยสาวอุบลคนนี้รักแมวมากก็สัญญากันว่าจะแต่งงานจะช่วยกันทำงานหาเงินจะช่วยเลี้ยงดูน้องๆแล้วก็พ่อแม่อีกทั้งยายด้วยคบหากันอยู่ร่วมปีทวงสัญญาว่าจะแต่งงานเจ้าแมวก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมาจนผู้หญิงคนนี้พลั้งเผลอคุมกำเนิดพลาดก็ตั้งท้องขึ้นมาพอแมวรู้ว่าท้องก็ตีจากทันทีไม่ยอมรับว่าตัวเองนะทำให้เขาท้องเธอก็พยายามตามตื้อเขาเขาก็หลบหลีกแล้วก็แถมพูดไปท้องกับใครมาก็ไม่รู้สาวอุบลเนี่ยเสียใจอย่างหนักอับอายขายขี้หน้าชาวโรงงานก็คิดสั้นกินยาตายในโรงเก็บของปรากฏว่ามีพนักงานทำความสะอาดไปเห็นก็เอะอะให้คนช่วยกันแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่ากินยาพิษก็ไปเยอะแล้วก็ที่มาเจอนะเจอช้าไปก็เลยทำให้เธอต้องหมดลมหายใจไปอย่างน่าสงสารเจ้าแมวไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนมันก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าช่วยไม่ได้ทำตัวเองนี่หว่าก็บอกแฟนสาวก็ทำตัวเองไม่มีใครใช้กินยาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขามันว่างั้นตายทั้งกลมอย่างนี้ไม่ว่าใครก็กลัวใจเฮี้ยนแต่ก็ไม่ได้หลอกหลอนใครยกเว้นเข้าฝันเจ้าแมวมาเข้าฝันก็บอกให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้มั่งเท่านั้นแหละเจ้าแมวก็หัวเราะไอ้เรื่องทำบุญกรวดน้ำนี่มันเองตั้งแต่มาอยู่โรงงานนี่ไม่เคยทำบุญใส่บาตรแล้วก็ไม่สนใจด้วยเมื่อเด็กๆที่ใส่บาตรก็เพราะความจำใจโดนแม่บังคับเคี่ยวเข็นบ่นด่าเคี่ยนตีมันก็เกลียดเรื่องใส่บาตรฝังใจตั้งแต่นั้นกรวดน้ำก็กรวดไม่ได้แล้วจะให้ทำบุญไปให้มันเป็นเรื่องเพ้อฝันเกินไปแล้วว่าอย่างนั้นมันก็เลยไม่ยอมทำบุญไปให้แฟนสาวแล้วก็ลูกในท้องที่เป็นเลือดก้อนหนึ่งของเขาเองดวงวิญญาณของแฟนสาวชาวอุบล นี่มาเข้าฝันหลายครั้งหลายหนมันก็เล่าให้เพื่อนๆฟังทุกทีเล่าแล้วก็หัวเราะเพื่อนก็เตือนบอกเฮ้ยเองต้องทำบุญไปให้เขามั่งนะเข้ามาขอแล้วอะเฮ้ยไม่เอาอะไม่ชอบอะเมื่อเด็กๆนี่เบื่อแย่แล้วไอ้เรื่องใส่บกใส่บาตรอะไรเนี่ยอยู่ต่อมามันอายุ26ปีเจ้าแมวก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้มันรักจริงเพราะว่าสวยมากสามฐานะทางบ้านก็ดีแต่ว่าอยากจะทำงานโรงงานเป็นผู้หญิงเมืองโคราชเมืองยะโมนะเจ้าแมวก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าเขารักหล่อนมากที่สุดเลยรักจริงหวังแต่งแล้วคนนี้แต่งงานกันแล้วก็เช่าบ้านอยู่ข้างโรงงานชีวิตคู่ก็มีความสุขราบรื่นดีเสร็จแล้วเจ้าแมวก็ฝันถึงสาวอุบลผู้ล่วงลับนี่มาเข้าฝันให้ทำบุญไปให้มั่งฉันกับลูกลำบากเหลือเกินแหละพี่ใส่บาตรไปให้มั่งสิถ้าฉันน่ะเดือดร้อนจริงๆเลยนะใส่บาตรไปมั่งพี่ใส่นะถ้าไม่ใส่นะเดี๋ยวเห็นดีกันเจ้าแมวมาสนใจเล่าให้เพื่อนสนิทฟังแล้วกำชับไม่ให้บอกคนอื่น
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีข่าวหนึ่งเมื่อตอนเดือนตุลาคมปี2558ซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี้เราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจว่าคนดูดบุหรี่เนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูง

เชื่อพวกนี้เนี่ยมีอันตรายสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งพอๆกับบุหรี่นะครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงผมจะอ่านให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเนื้อข่าวมีอยู่ว่าอาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์แล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยอย่างไส้กรอกหรือเบคอนและเบอร์เกอร์ซึ่งก็ได้มีองค์กรสุขภาพระดับโลกออกมาเตือนว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งพอๆกับบุหรี่นะครับก็คือเป็นอาหารพวกนี้จึงยื่นมือเข้ามาดูแลในเรื่องนี้และคาดว่าจะจัดอันดับให้เนื้อสัตว์แปรรูปอยู่ในกลุ่มสารที่เป็นสาเหตุก่อมะเร็งได้มากที่สุดเป็นกลุ่มเดียวกับรูปพวกแร่ใยหินและสารหนูส่วนเนื้อแดงนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในสารานุกรมสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันโดยกฎข้อบังคับใหม่ที่จะประกาศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมอาหารจานด่วนประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กฎข้อบังคับใหม่นี้มีขึ้นเนื่องจากความกังวลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศอังกฤษซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีละ 150,000 คนที่เป็นผลมาจากการบริโภคเนื้อแดงนะกินอาหารประเภทไส้กรอกเบคอนโรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในอันดับ2ของประเทศอังกฤษมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยสูงมากซึ่งคาดการว่าเกินกว่าครึ่งของจำนวนผู้ป่วยสามารถป้องกันได้ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะทั้งนี้นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษได้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปนั้นอาจมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จาก10ประเทศรวมทั้งประเทศอังกฤษได้ทำการตรวจสอบหลักฐานต่างๆขณะที่รัฐบาลอังกฤษได้เผยแพร่คู่มือด้านสุขภาพในปีพ.ศ.2011นะครับ4ปีที่แล้วแนะนำให้ประชาชนที่บริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปนี่วันหนึ่งนี่90กรัมนะครับ90กรัมกิโลหนึ่งมัน1,000กรัมนะครับ90กรัมนี่ไม่ถึงขีดนะครับท่านผู้ฟังให้ลดเหลือ70กรัมต่อวันนะครับก็คือไม่ถึงขีดเลยครึ่งขีดมานิดๆและยังแนะนำให้ประชาชนกำหนดวันปลอดการบริโภคเนื้อกำหนดวันปลอดการบริโภคเนื้อต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่ไม่กินเนื้อแล้วก็มาเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าผักแทนเพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็งอีกทางด้วยนะครับฟังดูก็เป็นที่น่าตกใจนะครับจะจริงจะเท็จเราก็ไม่ทราบได้นะครับเป็นทางฝรั่งประเทศอังกฤษเขาวิจัยเอาไว้แต่ที่จริงแล้วเนื้อสัตว์นี่ท่านผู้ฟังนะครับพอหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าเนื้อทุกวันนี้เขาทำเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหมูเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับเขามีกำหนดเลยว่าวันนี้กินอาหารอย่างนี้วันนี้ฉีดยาอย่างนี้วันนี้กินอาหารอย่างนี้นะก่อนจะฆ่าให้ฉีดสารอย่างนี้เร่งให้เนื้อมันแดงนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวก็เหมือนกันนะครับเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมอาหารเสร็จแล้วเขาก็มาปาดเนื้อแพ็คขายในห้างเราก็ไปซื้อเพราะว่ามันสะดวกมันก็ไม่แพงทีนี้เนื้อเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทำให้มันแดงหลายๆอย่างนะทำให้มันดูดีทำให้มันน่ากินแต่ถ้ากินมากเกินมันก็เป็นโทษอย่างประเทศอังกฤษนี่เขาบอกวันหนึ่งไม่เกิน70กรัมนะกิโลหนึ่งมันพันกรัมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังพันกรัม70กรัมก็ไม่ถึงขีดนะครับประมาณเกือบขีดนึงนะลดลงมา30กรัมกินแค่นั้นนะครับไม่ให้กินเยอะจึงจะพอดีแต่เขาก็แนะนำว่าให้มีวันเนี่ยไม่กินเนื้อที่จริงแล้วผมเองก็คิดว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าเลิกกินเนื้อได้ก็เป็นกุศลนะครับระบบขับถ่ายเราก็ดีโรคภัยแค่เจ็บก็จะน้อยลงกินผักกินหญ้ากินผักสดเยอะหรือถ้ากินเนื้อก็กินแต่น้อยนะกินเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่ากินเนื้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยแทนนะครับอันนี้ก็นอกจากจะทำให้สุขภาพดีระบบขับถ่ายดีแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราด้วยเป็นบุญโดยอ้อมอย่างน้อยเราก็ไม่ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์นะเราเขาบอกว่าถ้างดกินเจคนหนึ่งตลอดชีวิตเขาบอกว่า1เจ1คน1คนคน1นี่กินเจตลอดชีวิตจะมีสัตว์เป็นพันๆตัวเป็นหมื่นตัวรอดตายนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นฉะนั้นเองผมก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังนะครับกินเนื้อน้อยๆนะโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปพวกเบคอนเบเกอร์อาหารฝรั่งนี่เด็กๆไทยนี่ชอบกันเหลือเกิน

0: ก็ตกเป็นห่วงเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของการค้าของต่างประเทศเหยื่อของการโฆษณาเหยื่อของความอร่อยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็เป็นมังสวิรัตนะครับเป็นเจนะเหมาะกับการบำรุงสุขภาพนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่กินได้วันละนิดละหน่อยนะครับกินวันละนิดก็ยังดีนะครับก็ฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดตราบ่มบุญเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์นะครับก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังอะไรดีๆเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นประโยชน์ไปนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับงานก็ทำไปหูก็ฟังไปว่างๆก็เปิดวิทยุทิ้งเอาไว้เปิดดังๆเลยไม่ต้องกลัวนะให้ลูกให้หลานฟังนะธรรมะเนี่ยดีเป็นสิริมงคลฟังไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังให้เทวดาฟังนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านนะครับเทวดาที่อยู่ที่บ้านเขาก็ฟังเขาก็รู้เรื่องท่านผู้ฟังเขาฟังรู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับบางบ้านบางแห่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอธิสมานกายอะไรก็ไม่รู้เอาว่ามองไม่เห็นก็แล้วกันเพราะว่าในหลักการเปิดธรรมะนี่อย่างเขานิมนต์พระมาเนี่ยทำไมเราต้องนิมนต์พระมาสวดที่บ้านที่จริงทำบุญที่วัดก็ได้แต่ทำไมถึงทำบุญที่บ้านเพราะว่าการพอนิมนต์พระมาปั๊บท่านผู้ฟังพอนิมนต์พระมาพระก็มาเจริญพุทธมนต์มาสวดธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก่อนที่จะสวดนี่พระท่านก็จะเป่าสักเคสักเคกาเมจรูเปกิริสิทธิรัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจักาเมตรุวนาคหาเนเคหวัตทุมิเคเตนะคำว่าเปล่าสักเคก็คืออัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดามาฟังนะครับว่าจะสวดต่อไปนี่จะสวดธรรมะแล้วเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามหุบตามห้วยตามเขาตามป่าตามอากาศตามพื้นดินตรงไหนก็แล้วแต่เอามาฟังธรรมะจะสวดธรรมะให้ฟังก็ประมาณนี้แหละค่ะไม่ได้มีเทียบเชิญแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตเชิญทีนี้ว่าพอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มานะครับก็เหมือนเรามีงานนั่นแหละนะนายอำเภอมากำนันก็ลุกผู้ใหญ่บ้านก็ลุกนายกอบต.ก็ลุกนายอำเภอนั่งไปนั่งมาอ้าวผู้ว่ามานายอำเภอก็ต้องลุกนะครับผู้ว่านั่งเป็นประธานพอไอ้คนที่อยู่มีศักดิ์น้อยนะครับเป็นชาวบ้านเป็นอบต.ก็ต้องถอยไปนั่งหลังไปเรื่อยนะครับสักพักนึงอ้าวรัฐมนตรีมาผู้ว่าก็ต้องถอยไปนายอำเภอก็ต้องถอยไปก็ต้องลุกให้รัฐมนตรีนั่งก็ประมาณนี้นะครับการเชิญเป่าสักเคเนี่ยโดยพระสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ผู้มีศีลจริงๆถ้าท่านมีสมาธิมีจิตสงบอัญเชิญเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เข้ามาสวดมนต์ที่บ้านนะครับมาฟังพระสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พอแขกผู้ใหญ่มานะครับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรก็เราก็ไม่รู้ละอธิสมานกายแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีศักดิ์มีบารมีต่ำนะครับที่อยู่ตรงนั้นเขาจะถอยห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปเรื่อยก็ไปอยู่นู่นอยู่ขอบอยู่ไกลหนูนอกบ้านไปเลยบางทีนะครับอันนี้ก็คือการเปิดบทสวดนะครับจะเป็นสวดอิติปิโสหรือว่าสวดพหุงสวดอะไรก็แล้วแต่นะครับการเปิดธรรมะการเปิดนิทานธรรมะกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเขาฟังเข้าใจนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความในโลกของสากลแล้วไม่มีภาษามีแต่อรรถะที่แฝงอยู่นะครับคือเนื้อหาที่แฝงอยู่ในสิ่งที่สื่อภาษาก็เป็นแค่สื่อนะครับผมฉะนั้นเราเปิดไปอะไรมันดีเราเปิดไปเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับบ้านคนฟังเขาก็เผื่อปิ้งฟัง2ตอน3ตอน4ตอน5ตอนปิ้งบางคน5ตอนไม่ปิ้ง10ตอนอาจจะปิ้งเรื่องอะไรว่าคนเราเนาะไม่ควรไปทำความชั่วไม่ควรไปฆ่าสัตว์ไม่ควรไปเบียดเบียนกันผลกับผลกรรมมันมีนะคือฟังอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสอนโดยไม่ต้องสอนถ้าเราเรียกมาตรงๆว่าลูกอย่าทำชั่วนะมันบาปนะฆ่าสัตว์มันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเชื่อเด็กทุกวันนี้นะครับแต่เราเปิดนิทานให้ฟังเปิดให้ทำเป็นคือมันมีเทคนิคท่านผู้ฟังนะมันมีเทคนิคผมเคยเป็นที่ปรึกษาอันนี้มีเวลาคุยต่อนิดหนึ่งเนาะนะครับที่ปรึกษาให้แม่คนหนึ่งเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายเขาดื้อมากเขาบอกเขาจะทำยังไงสมาธิก็ไม่ดีแล้วก็เป็นคนสมาธิสั้นแล้วไม่ค่อยเชื่ออะไรดื้อจังผมก็เลยหาหนังสือกฎแห่งกรรมให้บอกอย่างนี้นะจ้างให้เขาอ่านให้ฟังวันละหนึ่งเรื่องแหละแต่จ้างเขาเรื่องละ20 บาท10บาท20บาทก็ว่าไปเรื่องสั้นเรื่องยาวแต่ว่าให้อ่านทุกวันอยากได้เงินให้อ่านให้ฟังนะครับก็ทำอย่างเงี้ยทำไปทำมาเป็น10เรื่อง20เรื่อง30เรื่อง50เรื่อง เด็กเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติท่านผู้ฟังกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรบาปไม่บาปเนี่ยทีนี้เวลาแม่ทําอะไรคอยทักแม่อย่าไปฆ่านะแม่อย่าไปทำนะมันบาปนะอ้าวเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเขาเป็นกลายเป็นคนที่คอยห้ามแม่อย่าทำบาปจริงๆท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดแม่ไหนมานั่งสอนว่าลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้บางทีมันอยู่ต่อหน้ามันไม่เถียงหรอกมันเฉยแต่รับหลังมันทำเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ต่อมาเมียสาวของเจ้าแมวก็ตั้งท้องมันก็ดีใจจะมีลูกแล้วมันก็คุยอย่างนั้นคุยอย่างนี้จะตั้งชื่อให้ดีๆฝันไว้มากเด็กคลอดออกมาอยู่ได้3วันก็ตายมันก็เสียใจมากต่อมาเมียก็ตั้งท้องอีกก็แท้งตกเลือดเกือบตายแล้วปีต่อมาก็ตั้งท้องอีกหนจนคลอดออกมาแล้วเป็นเพศชายแข็งแรงดีเจ้าแมวก็ดีใจตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแม็กคล้องกับเขาเขากับเมียต้องทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงก็เลยเอาไปฝากแม่ยายเลี้ยงอยู่ทางโคราชทางโน้นก็รักหลานมากเลี้ยงดูอย่างดีเด็กโตมาจนกระทั่ง3ขวบแล้วหน้าตาน่ารักน่าใครเจ้าแมวกับเมียก็ไปเยี่ยมลูกบ่อยที่สุดคืนหนึ่งแมวฝันไปบอกว่าแฟนเก่าที่กินยาตายเนี่ยมาอุ้มเอาลูกชายไปโยนน้ำมันก็สะดุ้งตื่นใจหายหมดเลยแต่พอรู้ว่าฝันก็เบาใจแต่พอตอนบ่ายๆก็ได้รับโทรเลขจากแม่ยายบอกว่าลูกตายแล้วเท่านั้นเองทีนี้เจ้าแมวกับเมียก็รีบกลับบ้านถึงได้รู้ว่าลูกชายจมน้ำตายที่คลองหน้าบ้านมันกับเมียนี่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเกือบเป็นบ้าแม่ยายไปดูหมออยากจะรู้ว่าทำไมลูกสาวมีลูกกี่คนกี่คนก็ตายหมดหมอดูบอกว่ามันเป็นกรรมที่พ่อเด็กทำเอาไว้ตามมาสนองมันเป็นคนใจบาปไม่ทำบุญทำทานเกลียดการใส่บาตรทำบุญมันถึงต้องเป็นอย่างนี้นะแม้รู้เรื่องนี้เพราะว่าเมียเล่าให้ฟังมันก็นิ่งอึ้งเลยแล้วก็บอกเมียบอกจะพยายามใส่บาตรทำบุญนะอยากจะมีลูกครับนี่ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเสนอวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่จังหวัดอ่างทองมีเรื่องแปลกๆน่ากลัวเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนะคืนนั้นชาวบ้านข้างวัดไม่ว่าใครก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกรีดร้องกรีดกรีดดังแสบแก้วหูไม่เคยได้ยินเสียงนี้กันมาก่อนแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่บางคนก็เคยได้ยินพอเขาได้ยินนะเขานึกรู้ได้ทันทีว่าเสียงนี่เป็นเสียงอะไรแม้จะนึกรู้แต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดอะไรล่ะปล่อยให้เสียงนี้ดังต่อไปแล้วก็ไม่มีใครถามใครด้วยต่างปิดปากเงียบฟังเสียงนั้นอย่างอกสั่นขวัญผวาก็คิดกันไปคนละอย่างสองอย่างไอ้ที่ไม่ถามไม่พูดกันก็เพราะว่าคนโบราณเขาห้ามลูกหลานอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทักเสียงที่เกิดขึ้นในยามกลางคืนโดยไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรหรือว่ารู้ก็ห้ามทักไม่ใช่แต่เสียงจะเป็นอะไรก็ตามที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นก็ไม่ต้องทักทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าไปทักแล้วจะเป็นภัยแก่ตัวเองเขาว่าอย่างนั้นคนสมัยเก่านี่เขาเรียนวิชาอาคมขลังกันมากๆเข้าวิชาแก่กล้าก็ต้องปล่อยของออกมาซะบ้างถ้าของที่เขาปล่อยออกมาไปโดนใครหรือไปโดนอะไรเข้าสิ่งนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปบางทีปล่อยมาโดนกอไผ่ล้ำไผ่ถึงหักโผงออกมาเลยเชียวถ้าไปโดนสัตว์นั้นก็เจ็บป่วยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะปล่อยมาโดนคนก็มีอันจะเจ็บไข้ก็เรียกว่าโดนคุณโดนของหรือว่าโดนคุณไสนั่นแหละครับแล้วทำไมเขาจะต้องปล่อยของกันด้วยก็เพราะว่าทำไมปล่อยของออกมาของจะเข้าตัวทำให้คนคนนั้นต้องมีอันเป็นไปก็ต้องปล่อยเรียกว่าทำไมปล่อยนี่เดือดร้อนแน่ปล่อยไปเพื่อจะให้พ้นจากตัวเองจะไปเข้าใครนี่มันอีกเรื่องนึงนี่เองที่ทำให้คนโบราณห้ามไม่ให้ลูกหลานทักของกลางคืนเพราะว่าตายกันมานักต่อนักแล้วทีนี้ไอ้เสียงกรีดที่วัดเนี่ยไม่มีใครพูดถึงมันคืนนั้นเงียบแต่พอตอนเช้าก็ถามไทยกันเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ยินเออมันเสียงอะไรก็เสียงกรีดเนี่ยโอ้ยไม่ได้อย่างนั้นถ้าถามว่ารู้ไหมว่ามันเสียงอะไรมันร้องไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยแบบนี้ แต่ยายข้าเขาบอกว่าเสียงเปรตว่ะฮะเสียงอะไรนะเสียงเปรตเออเสียงเปรตใช่ยายข้าเคยได้ยินมาก่อนหมู่บ้านเราก่อนโน้นก็เคยมีเปรตนะตัวสูงอย่างกับต้นตาลมือก็ยาวฝ่ามือนี่ใหญ่เท่ากับใบตาลปากมันเท่ารูเข็มกินอะไรก็ลำบากอุ้ยทำไมน่ากลัวงั้นน่ะมึงดูหนังมากครับเปล่าชาวบ้านพูดกันเรื่องนี้ทั้งวันเรื่องเปรตมันร้องเมื่อคืนเนี่ยนะพวกลูกศิษย์วัดก็พูดกันบอกมันร้องมาจากหลังวัดแถวแถวโบสถ์นั่นแหละสมัยก่อนที่วัดนี่จะมีพวกลูกศิษย์วัดนี่นอนค้างกันมากไม่ค่อยกลับบ้านกันแต่สมัยนี้เด็กไม่ค่อยอยู่วัดกันแล้วกลับบ้านกันหมดตอนนั้นพอพวกลูกศิษย์วัดพูดออกมาก็มีคนไปถามพระเนนที่วัดท่านก็บอกว่าจริงท่านได้ยินกันเสียงนั้นดังมาจากข้างโบสถ์จริงๆแล้วเสียงเปรตใช่ไหมครับท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเห็นก็พูดกันมาเสียงเปรตอันนี้ต้องไปถามท่านสมภารดูคนอยากรู้ก็ไปถามสมภารสมภารที่วัดที่สมภารแก่นตัวผอมดำเนี่ยพูดเสียงดังชอบฉันหมากปากแดงเนี่ยเคี้ยวหมากหยับหยับหยับเก่งทั้งพ่นใครเป็นอะไรก็เอาน้ำหมากก็แล้วพ่นท่านมีคาถาอาคมขลังนะพูดผีปีศาจกลัวท่านท่านปราบได้ไล่ได้รดน้ำมนต์ได้ผีกลัวคนโดนผีเข้าก็เอาน้ำมนต์ของท่านไปรดเนี่ยผีหนีกันกระเจิดกระเจิงพอมีคนไปถามท่านเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก็เปรตนะโยมเปรตข้างโบสถ์คนบาปหนาตายไปแล้วก็ต้องกลายเป็นเปรตใช้กรรมเก่าที่ทำเอาไว้พวกนี้ตกนรกหมกไหม้กว่าจะได้ไปผุดไปเกิดมันนานชาวบ้านได้ยินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเสียงเปรตเมื่อคืนนี้เสียงเปรตแน่ๆเลยเปรตใครกันนะหลวงพ่อท่านก็สายหน้าชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใครก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าใครทำบาปหนาไว้บ้างก็ไล่ชื่อกันน่าจะเป็นตาสีน่าจะเป็นยายแก้วน่าจะเป็นลุงสิงห์นะรายชื่อที่ชาวบ้านเขามาเดากันเนี่ยล้วนแต่ทำบาปทำกรรมกันอย่างหนักบาปหนักฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนฆ่านกหนูหูปลาลักขโมยเขากินนะช่อฉนเอารัดเอาเปรียบทำบาปหนักๆเอาไว้เยอะพวกญาติพี่น้องคนตายที่ทำบาปหนาเอาไว้ก็ร้อนตัวเพราะเชื่อกันว่าที่เปรตเนี่ยมาร้องมาขอส่วนบุญมันร้องเพราะความอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วก็เลยต้องร้องขอให้ญาติไปทำบุญให้กินบ้าง
0: พักสักครู่ยังไม่จบกับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินหลายๆคนหลายๆท่านที่ดื่มที่กินที่ผมได้ไปเจอได้ไปพบขอบคุณมากๆนะครับผมได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเอาไว้ไม่ต่ำกว่า5-600เคส700เคสในช่วงนี้ก็จะยังไม่สามารถนำออกอากาศได้ต้องสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องขัดเกลาให้ดีถ้าพูดว่าเป็นยาพูดว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้นี่มันผิดนะครับมันผิดมารยาทการโฆษณาคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคือแนะนำไว้เลยว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยกินได้ทั้งนั้นอย่ารอให้ป่วยกินเลยครับถ้าป่วยแล้วก็กินได้เป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้หมดครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นอาหารกินได้หมดจะดีขึ้นดีมากดีน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับจะดีขึ้น 10% 20% 50% 80% 90% ก็แล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ฝากไว้นะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆมีเวลานำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเมื่อเผยแผ่ให้กับพวกเราถ้าหมดกำลังเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ออกวิทยุมาพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับลองกินดูนะครับตัดสินใจดูถือว่าถ้ากินไม่ดีถือว่าซื้อหวยไม่ถูกแต่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้สิมีคนเขาไลน์มาถามผมนะครับก็เขาบอกกินมา5ขวดแล้วก็รู้สึกเฉยๆโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มยาให้เขาด้วยคือผมเรียนนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยถ้าเคยใช้เคยกินสเตียรอยเนี่ยจะกินยาจะรักษาอะไรจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งช้าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับการรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันไปควบคุมเซลล์รักษายากครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วันนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นครับ
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คืนที่เปรตร้องน่ะตรงกับคืนแรม15ค่ำเป็นวันพระสิ้นเดือนแรม15ค่ำที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่านรกมันจะเปิดปล่อยพูดผีออกมายมโลกให้ผีต่างๆออกมาได้เป็นคืนที่น่ากลัวมากไม่มีใครอยากจะออกมานอกบ้านกันเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยผีว่าอย่างนั้นแล้วถ้าสังเกตให้ดีคืนแรม15ค่ำเนี่ยหมามจะเห่าหอนกันเสียงโหยหวนเย็นเยือกที่มันหอนเพราะอะไรมันหอนก็เพราะเห็นผีแหละนะชาวบ้านเขาก็ว่ากันอย่างนั้นบอกผีเยอะแยะดวงวิญญาณมากหน้าหลายตาล่องลอยวนเวียนไปมากันอย่างสับสนเพื่อไปไอ้ที่มันอยากจะไปเพราะไหนๆเขาก็ปล่อยมาแล้วก็ต้องออกมาหาญาติพี่น้องมาส่งข่าวมาเข้าฝันมาให้ได้กลิ่นได้เห็นกันบ้างคนเนี่ยมักจะฝันเห็นคนตายเห็นญาติพี่น้องล่วงลับไปแล้วก็คืนแรม15ค่ำนี่แหละญาติพี่น้องคนตายที่นึกว่าญาติตัวเป็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างโบสถ์คืนนั้นต่างก็ทำบุญกรวดน้ำกันเป็นการใหญ่ปรากฏว่าคืนต่อมาเงียบไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินพอแรม15ค่ำเดือนมืดเวียนมาอีกครั้งก็ต้องผวากันกลางดึกอีกแล้วมีเสียงกรีดกรีดดังมาจากวัดทีนี้พระเนนในวัดตื่นกันหมดนี่ขนาดพระยังกลัวผีเปรตจะขยับจีวรห่มกันกระชับเชียวส่วนชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงอะคลุมโปงก็มีเบียดยังก็มีตัวสารงานงกบางคนลุกสวดมนต์บางคนก็นอนภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าช่วยเสียงประหลาดเนี่ยดังมาจากข้างโบสถ์อย่างแน่นอนสมภารแก่นเองก็ได้ยินถนัดชัดเจนท่านมองจากหน้าต่างไปยังโบสถ์ก็เห็นร่างสูงโย่งเย่งตาแดงยังกระถานไฟหุงข้าวอยู่เหนือหลังคาโบสถ์นะตอนเช้าท่านเล่าให้ญาติโยมฟังตอนบ่ายก็ให้ลูกศิษย์วัดไปตามโยมสำริดมาพบนายสำริดก็มาหาสมภารมาพูดคุยกันในกุฏิตามลำพังแต่ก็ไม่รอดพ้นจากพวกเด็กวัดที่อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินมันก็แอบฟังกันอยู่ข้างกุฏินะเพราะว่าเข้าไปในห้องเก็บของแอบฟังได้พวกเด็กวัดได้ยินท่านสมภารคุยกันนายสำริดเสียงไม่ดังแต่ก็ได้ยินชัดนะตอนบ่ายที่วัดมันเงียบจับความได้ว่าท่านสมภารเชื่อว่าผีเปรตที่มาส่งเสียงกรี๊ดกรี๊ดขอส่วนบุญนั้นน่าจะเป็นพ่อของนายฤทธิ์ที่ตายไปแล้วตายไปทั้งที่นุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่แกชื่อหลวงตาลุ่มหลวงตาลุ่มนี่เคยเป็นนักเลงมาก่อนปล้นจี้เคยมาแล้วทั้งนั้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนใจคอโหดร้ายมากเหลือเกินคนได้ยินชื่อแล้วขยาดกันเลยไม่ว่าเด็กผู้หญิงกลัวกันหลวงตาลุ่มนักเลงแล้วเป็นไอ้เสือปล้นด้วยนักตัดช่องย่องเบาสารพัดที่จะได้ฉายาความไม่ดีตอนหลังต้องหันหน้าเข้าหาวัดไม่ใช่อยากเข้าแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองห่มคลุมตัวหนีตายเพราะว่าศัตรูคู่อาฆาตตามล่าอยากจะฆ่าให้ตายเพราะไปทำเข้าไว้เยอะเห็นท่าหนีไปไม่รอดก็เลยโกนหัวเข้าวัดหนีตายสมัยก่อนนี่การบวชพระไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้ใครอยากบวชก็บวชใครอยากศึกก็ศึกบางคนบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวชหลายหนหลวงตาลุ่มนี่หลบภัยอยู่ในผ้าเหลืองก็รอดตายอยู่ได้7ปีเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ศึกออกไปแทนที่จะเลิกอาชีพเก่าก็ไม่เลิกกลับไปทำอย่างเก่าอีกปล้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งที่อายุตัวเองก็มากแล้วตอนนั้นปาเข้าไปจะเกือบจะ60แล้วบวชพระอยู่ตั้ง7ปีไม่ได้ขัดเกลาจิตใจบ้างเลยแม่เสียดายเวลาจริงๆไปปล้นจี้เขาฆ่าเขาโหดร้ายไม่พอใจใครก็ยิงก็ฟันตำรวจตามล่าตัวก็หนีหัวสุกหัวสุนพวกที่ญาติพี่น้องลูกเมียโดนฆ่าเขาก็แค้นเคืองกันอย่างหนักก็ช่วยตำรวจล่าด้วยแต่ล่าอย่างเงียบๆล่าอย่างลับๆไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวเสือลุ่มอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหลบอยู่ที่วัดแถวๆโบสถ์เนี่ยบางคืนก็นอนในป่าช้าบางคืนก็นอนที่ศาลาข้างเมนเช้าวันหนึ่งลูกศิษย์วัดก็ไปเจอศพนอนตายเนื้อตัวโดนฟันยับเลือดนองอยู่ข้างโบสถ์จำกันแทบไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะหน้าตาเละหมดวิ่งไปบอกพระเนนไปดูสมภารแก่นก็จำได้ว่าเป็นตาลุ่มมีรอยสักรูปหนุมานที่หลังนี่แหละเปรตที่มาร้องขอส่วนบุญท่านถึงเชื่อว่าเป็นเปรตตาลุ่มเพราะว่าตายข้างโบสถ์แล้วก็ทำบาปหนาที่สุดนายฤทธิ์ลูกชายก็เลยทำบุญไปให้เสียงก็เงียบไปครับนั่นเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังนี่เวรนี่กรรมของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องชดใช้กันในชาติหน้าเสมอไป โดยมากคนเรานี่ต้องใช้กรรมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรแล้วในที่สุดก็มักจะโยนผลกรรมไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด่าว่าสาปแช่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาไม่ได้นึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเป็นผลเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อความชั่วร้ายที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่เคยนึกถึงคอยแต่จะโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นเป็นผู้รับเคราะห์กรรมอยู่เสมอเมื่อปลายสงครามอินโดจีนสมัยนั้นทุกคนทุกแห่งจะต้องมีการพรางไฟในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวข้าศึกจะเห็นสัญญาณเตือนภัยก็ใช้คล้องใช้กลองตามวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากเวลามีภัยทางอากาศก็จะประโคมคล้องกลองให้คนวิ่งลงหลุมหลบภัยพอพ้นอันตรายแล้วก็ตีคล้องตีกลองกันเพื่อบอกให้รู้ว่าปลอดภัยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยทุลักทุเลมากมันมืดก็มืดแถมในหลุมหลบภัยก็ยิ่งมืดหนักขึ้นไปอีกจะใช้ไฟฉายก็ไม่ได้เจ้านายสมัยนั้นก็เคร่งครัดกลัวแต่ข้าศึกจะเห็นยิ่งถ้าบ้านใครมีงานในระยะนี้ก็จะคลุกคลักลำบากมากเมื่อขาดแสงสว่างแล้วงานก็จะเงียบเหงาสำหรับงานอื่นก็พอจะเลือกวันได้แต่ว่าไอ้งานศพนี่มันเลือกเวลาไม่ได้ถ้ามีคนตายระหว่างนี้ถึงจะคลุกคลักทุลักทุเลยังไงก็ต้องพยายามจัดให้สำเร็จเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วในระยะนั้นเองคุณพระซึ่งเป็นอดีตในอำเภอได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ญาติพี่น้องลูกหลานและผู้เคารพนับถือก็จำเป็นจะต้องจัดงานศพให้สมเกียรติเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือทั้งเมืองท่านเคยเป็นพ่อเมืองที่เมืองนี้มานานแล้วจนปลดเกษียณก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นคนดีผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานศพคุณพระเนี่ยก็คือท่านขุนอดีตปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่คุณพระนี่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งเป็นปลัดมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ต่างหากทีนี้ด้วยความสำนึกในพระคุณเนี่ยท่านขุนก็เลยเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการทุกอย่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณพระเองเนี่ยเป็นเวลา15วันเวลากลางคืนถึงแม้จะต้องพรางไฟเป็นที่อึดอัดคลุกคลักแต่บรรดาแขกเรือก็มาร่วมฟังพระสวดกันแน่นบ้านทุกคืน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินก็ดีใจนะครับดีใจที่ท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันดีใจที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เพราะอย่างน้อยๆมันไม่ได้อะไรสักอย่างก็ต้องได้สักอย่างนะครับคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับบางทีสิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากให้ได้มันก็ผ่ามาก็มีนะคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งที่หวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือได้ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำใจนะเข้าใจสถานการณ์หวังในสิ่งที่ควรหวังในสิ่งที่พอเป็นไปได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาฝากเอาไว้นะครับสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับเราก็ดูแลมันดีที่สุดหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสังขารมันก็เหมือนกับถ้วยกับจานธรรมชาติยังไงมันก็ต้องแตกแต่ถึงมันจะแตกยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องแตกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่เราไม่ใช่เอาทิ้งเอาขว้างเราก็ต้องดูแลมันล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดเก็บในที่ที่ควรเก็บนะครับเก็บในที่ที่ควรเก็บประคับประคองใช้ด้วยความพิถีพิถันด้วยความปราณีตดูแลให้ดีสังขารเพราะสังขารตัวนี้ถ้าเราใช้มันทำดีทำประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะบางคนนี่อธิษฐานสังขารร่างกายเป็นพุทธบูชาบูชาตอนไหนบางคนนี่เอาไปบริจาคร่างกายไปบริจาคร่างกายก็ได้ประโยชน์นะครับเหมือนกับเราเอาซากรถไปบริจาคก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าการบริจาคร่างกายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำยังไงบริจาคร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือใช้ร่างกายอันนี้ทำคุณงามความดีหรือว่าจะหาเงินหาทรัพย์เอาเงินทองเอามาช่วย
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้นะฮะว่าวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผม จ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกับเรากันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะฮะมาเสิร์ฟข่าวนะครับส่งท้ายวันสรุปเรื่องสำคัญสำคัญให้กับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าฝนราชการครับมาตามนัดฝนตกช่วงเย็นครับกรุงเทพกรมอุตุเตือนครับช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพครึ้มหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะทางสายไหมเข้าใจว่าตกก่อนนะฮะในหลายพื้นที่ส่วนเขตอื่นๆนะอย่างโซนอารีโซนสนามเป้าเนี่ยนะฮะก็ปล่อยๆกันนะครับก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ถือว่าเบากว่าเยอะนะฮะแต่ก็ตกนะฮะก็เรียกว่ากลายเป็นฝนราชการครับมาช่วงหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนกันตามนัดทุกวันกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนสถานการณ์ดินสุดที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับยังน่าห่วงเช้านี้ยังมีรายงานเรื่องของดินสไลด์นะฮะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับกรณีทหารกัมพูชานั้นขุดคูเลตบริเวณช่องสง่ำกองทัพบกออกมาชี้แจงครับว่าเคลียร์กับฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยแล้วทางกัมพูชาได้ปรับพื้นที่เนี่ยให้คืนสภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้ยังมีความเห็นจากนายมนตรีหลายเรื่องครับรวมถึงกรณีที่กรรมาธิการต่างประเทศของสหรัฐครับเตรียมส่งหนังสือให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรบุคคล28รายชื่อมีพฤติการเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยในครม.อนุทิน1รอบที่แล้วด้วย1รายนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S

0: แกงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศในบ้านเรากันก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศแจ้งเตือนช่วง 17-20 กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักทั่วไทยนะฮะแล้วก็จะตกต่อเนื่องกัน5วันด้วยนะฮะทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกไปจนถึงภาคใต้รวมพื้นที่ที่จะเจอฝนเนี่ยนะครับ61จังหวัดครับเพราะฉะนั้นครับพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็ให้ระมัดระวังกันทั้งที่ลุ่มที่ริมเชิงเขาเนี่ยโดยเฉพาะจุดที่มันมีความลาดชันสูงมีความเสี่ยงจะเกิดดินสไลด์นะครับจากการอุ้มน้ำสะสมต่อเนื่องกันด้วยนะครับส่วนที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผานะครับเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ดินสุดและรอยแยกเกิดขึ้นทั่วบริเวณพื้นโรงเรียนกระทบกับอาคารโรงอาหารร้านค้าแล้วก็อาคารเรียนของชั้นอนุบาลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดครับว่ามวลดินเนี่ยจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับขณะที่ก็มีรายงานครับว่าเช้าวันนี้พื้นดินใกล้อาคารของโรงเรียนมีการสไลด์เพิ่มนะฮะและดินเองยังมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ตอนนี้เองโรงเรียนจะแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรื่องของการเรียนการสอนด้วยการให้แจกงานนะครับแล้วก็กลับไปทำที่บ้านแต่การไม่มีที่เรียนเนี่ยนะฮะแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อวานตำรวจแถลงข่าวการบุกจับกลุ่มกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเช่าเครื่องหาดหรูย่านเอกชัยบางบอนเป็นฐานปฏิบัติการนะครับที่เรียกเครื่องหาดก็ไม่เกินจริงครับเพราะว่าลักษณะของพื้นที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่วางอยู่บนพื้นที่3ไร่นะฮะสไตล์ของบ้านเนี่ยเป็นแบบเนโอคลาสสิกนะบางท่านอาจจะเรียกเป็นสไตล์ลุยส์นะฮะมีเสาโรมันขนาดใหญ่รองรับหน้าโถงทางเข้าบ้านมีโดมอยู่บนอาคารด้วยโอ้โหชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยบอกว่าบ้านนี้จริงๆเนี่ยสร้างมาน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะก่อนที่เจ้าของบ้านจะปิดประกาศขายในราคา200ล้านบาทแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติฮะเห็นรถทัวร์พานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาด้านในเครื่องหาดบ่อยครั้งมีชาวญี่ปุ่นมีชาวจีนเข้าออกจนผิดปกตินะฮะในช่วงกลางวันเนี่ยคนด้านในบ้านจะเก็บตัวเงียบไม่ออกมาเดินให้เห็นแต่ก็บอกโอ้โหกลางคืนเนี่ยเดินกันให้ควักฮะเดินออกมาสั่งของหาอะไรกินกันเต็มนะฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับได้ขอสารอนุมัติออกหมายค้นพร้อมจับกลุ่มชาวไทย1คนและชาวต่างชาติอีก14คนมีทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นเมียนมาจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีบอสเป็นชาวจีนนะฮะที่เป็นคนเช่าคฤหาสน์หลังนี้เช่ามาเป็นปีแล้วครับค่าเช่าเนี่ยเดือนละ 900,000 นะฮะผู้ต้องหาทั้ง15คนที่ถูกจับเนี่ยให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้านะฮะไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วนะฮะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้บิ๊กบอสลาสบอสคนนี้เนี่ยหลบหนีออกจากประเทศไทยโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะใช้ในการหลบหนีได้ก็เฝ้าระวังกันเต็มที่ขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับมีความเคลื่อนไหวนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการกับเครื่องงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เรียกว่าสั่งขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศนะฮะฟันมาเฟียไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายไทยนะฮะโดยนายวินปรีกล่าวในตอนหนึ่งครับถึงการเอารัฐเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนายกบอกว่าต้องชื่นชมนายรัฐมนตรีช่วยคุณพลพีสุวรรณชวีในการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ครับซึ่งชาวต่างชาติถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำมาหากินสุจริตไม่เอารัฐเอาเปรียบคนไทยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้า เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงรังแกคนไทยอันนี้ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆภูเก็ตสุราษฎร์แหล่งต่างเหล่านี้เนี่ยจังหวัดต่างๆที่มีเรื่องลักษณะนี้ก็เน้นย้ำครับให้ผู้ว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นายมปรีกล่าวครับว่ายินดีที่จะต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแต่การเข้ามาเหล่านี้ก็ต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พร้อมครับที่จะเนรเทศนะฮะแต่ก่อนจะเนรเทศเนี่ยคนที่กระทำความผิดก็ต้องรับโทษชดใช้ค่าเสียหายและก็ส่งกลับประเทศไปซึ่งเรื่องของการจัดระเบียบสังคมที่รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยช่วยกันแล้วก็มีอธิบดีกรมการปกครองรับผิดชอบทำเรื่องนี้ได้ดีครับซึ่งการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของชั้นความลับไม่ให้ข่าวรั่วอย่างสัปดาห์ที่แล้วนายกบอกว่าข่าวรั่วนะก็ไม่เรียบร้อยอยากให้ปลัดกระทรวงอธิบดีกรมการปกครองไปพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าไม่ใช่คนปัจจุบันนะฮะก็ไปคุยกับว่าที่ผบ.ตร.ก็ได้ให้ไปวางกรอบการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะฮะชี้เป้าแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของการข่าวด้วยนายกบอกว่าทราบข่าวมาว่าเวลาไปออกหมายเนี่ยก็มีเทคนิคเจ้าที่ตะโกนลั่นสถานที่ซึ่งขอไม่บอกว่าที่ไหนแต่ก็เรียบร้อยครับพอตะโกนกันแบบนี้ร้านนั้นก็ปิดซึ่งนี่เป็นเทคนิคเนี่ยผู้ว่าทุกคนต้องจับเทคนิคเหล่านี้ให้ได้จับไตให้ได้นะฮะว่าเอ๊ะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาใครมีอาการแปลกๆมีการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรจนทำให้คนที่จะไปจับเนี่ยรู้ตัวก่อนนะฮะซึ่งเหล่านี้เองถ้าผู้ว่าถ้าผู้ว่าจะใส่เกียร์ว่างนะฮะหรือใส่เกียร์5เนี่ยก็อยู่ที่การทำงานของท่านตนยังเชื่อมั่นในความสามารถของท่านขอให้ท่านนะครับก็คือผู้ว่าทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความมั่นใจนะฮะแล้วก็ทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายมปรีได้มีการพูดถึงเรื่องของการสั่งตั้งบอร์ดคุมกรณี Data Center ครับหลังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มาควบคุมในเรื่องนี้และนายกบอกว่ากรณีนี้จะวินวินทั้งหมดไม่ได้โดยวันนี้ครับมีการลงทุนมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center เราก็ดีใจครับว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลแต่ทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดได้จะคาดหวังเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมต้องการให้การขยายตัวอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำได้ยากบางครั้งเนี่ยเราทะลุเป้าไปเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้วจะบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนหรือเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อออกกฎระเบียบทิศทางจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่ใช้ทรัพยากรในทั้งเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะที่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่านะฮะก็มีรายงานครับว่าพบมี Data Center มีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องแบบนี้จริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะมีประเด็นที่พบนะครับว่ามีน้ำมันเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบถนนพระราม3ในกระทรวงพลังงานก็แจ้งครับว่ามีการตรวจพบในจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3แล้วก็ชี้ครับว่าบริษัทเอกชนเนี่ยต้องรับผิดชอบนะไปเร่งซ่อมนะครับแล้วก็ทดสอบระบบที่เรียกว่าเป็น picking test นะฮะตลอดแนว32กิโลเมตรการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3เนี่ยพบว่าระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทเอกชนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในตัวระบบของท่อซึ่งทั้ง2บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยต้องเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อนั้นอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องส่งข้อมูลประวัติเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันไปนะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อคืนมีประเด็นข่าวว่ากรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐครับขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่เขาไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะซึ่งใน28รายชื่อเนี่ยมี1 ชื่อนั้นเป็นชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ก็คือชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์นะฮะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกเอกสารชี้แจงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนรับรู้เกี่ยวกับการทำงานดำเนินการต่างๆของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามอาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่ที่มีการพูดถึงยืนยันครับว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยคุณวรพักบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยถูกชี้ว่าเป็นคนกระทำความผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐเนี่ยแซงชั่นในเรื่องนี้ไปแล้วคุณวรพักบอกว่าตัวเองได้ติดต่ออย่างเป็นทางการไปที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือว่า Office of Foreign Asset Control ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารและก็บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าต่อบุคคลก็ดีต่อองค์กรก็ดีต่อประเทศเป้าหมายนะฮะเพื่อขอให้นำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารต่างๆให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อครับว่าข้อเท็จจริงเอกสารและกระบวนการต่างๆที่ตรวจสอบได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้แล้ววันนี้นักข่าวเจอนายกก็ถามว่านายกทราบเรื่องนี้หรือยังนายกบอกว่าเห็นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เห็นชื่ออยู่เรื่องนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความไปเคลียร์ตัวเองนะฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลอยู่แล้วสื่อก็ถามย้ำครับว่าเนี่ยสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนายกก็ย้อนถามครับว่ารัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้นะอ่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นเรื่องของคดีหัวสวกันต่อครับ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมก

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับคดีหัวเลือกสว.วันนี้ครับคุณวัชรเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องต่อปปช.ดำเนินคดีอาญากับกกต.ชี้ส่อช่วยพรรคการเมืองบางพรรคกรณีส่งฟ้องศาลฎีกาแค่77คนนะฮะว่าเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157หรือไม่นะฮะรวมถึงเนี่ยอาจจะไปเข้าข่ายเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลไม่ให้รับโทษตามมาตรา200ด้วยนะครับทีนี้คณะกรรมการสืบสวนชุดที่26เนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดชัดเจนครบทั้ง229รายแต่กกต.กลับยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงแค่77รายและเว้นไม่ยื่นคำร้องเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายโดยไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่หรือเหตุผลทางกฎหมายรองรับในการแยกผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น2กลุ่มคำร้องของคุณพัชระของคุณวัชระเนี่ยยังพาดพิงถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งขณะที่36และนายคันชิตเจริญอินรองเลขากกต.ในที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขากกต.ซึ่งทำเอกสารความเห็นเมื่อวันที่15กันยายน68เสนอให้กกต.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา21คนซึ่งทั้งหมดครับเป็นกลุ่มการเมืองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยขอให้ดำเนินคดีอาญาในส่วนนี้อีก229กรรมจึงเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นใช้อำนาจเรียกกกต.ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนการสอบสวนของคณะ26และคณะ36เอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.รวมถึงมติและเหตุผลที่ไม่ยื่นคำร้องศาลฎีกาภายใน15วันพร้อมเร่งส่งเรื่องให้ปปช.ไต่สวนดำเนินคดีอาญากับกกต.และพวกโดยด่วนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าอันเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมเนี่ยมีสว.สีน้ำเงินก็มีสว.สีส้มครับซึ่งกระแสที่มองว่ากกต.ยังมีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนอยู่ในมือที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนสื่อไปถามเรื่องนี้ฮะกับคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยว่าคาดหวังการดำเนินการเรื่องนี้จากกกต.อย่างไรคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทุกเรื่องมีความจริงอยู่และความจริงนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าพรรคประชาชนรวมถึงไอลอเนี่ยยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก็จะตกเป็นเป้าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนนะครับคุณชัยชนกบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจะฟ้องร้องแจ้งความกลับหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแต่ส่วนตัวไม่อยากที่จะฟ้องร้องหากเราไม่ดำเนินการอะไรก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอไปปรึกษาทีมกฎหมายก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่เมื่อถามว่าคิดว่ามีขบวนการในการจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงหรือไม่คุณชัยชนกก็ย้อนถามนักข่าวที่ถามเนี่ยนะฮะว่าท่านคิดว่าจริงไหมฮะเนี่ยก่อนจะบอกว่าเรื่องนี้เห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องตอบเพราะเป็นกระบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลนะครับขยับไปดูประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยครับกองทัพบกเผยความคืบหน้ากรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450

0: ในพื้นที่ช่องสง่ำที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ครับได้มีการพูดคุยกันโดยกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันครับว่าเรื่องนี้ถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากในโซเชียลก็มีกระแสข่าวมาจากหลายแหล่งนะครับซึ่งอาจทำให้ประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลยืนยันว่าสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่ากับข้อมูลข่าวสารและก็ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลนะฮะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าที่ปกครองทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตนะครับกรณีนี้โฆษกกองทัพบกบอกว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆ ขออภัยเนี่ยตัวด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรเนี่ยซึ่งมันมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนก็อาจจะมีเรื่องของการปะทะกันด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมบ้างแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและก็การติดตั้งสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งแม้ว่าเราเนี่ยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยอมรับครับว่าอาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นได้นะฮะแต่เมื่อมีการพูดคุยมีการเจรจาก็จะได้ความร่วมมือจากทุกกรณีนะฮะอย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพบกไม่ได้ชี้ครับว่ากรณีที่มีสื่อถามว่าการที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมกลบคูเลตถอนสิ่งกีดขวางนั้นถือเป็นการยอมรับว่าพฤติการดังกล่าวลุกล้ำอธิปไตยหรือไม่โดยพลเอกวินไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยในพื้นที่เนื่องจากในปัจจุบันครับหน่วยที่วางกำลังในพื้นที่ย่อมทราบถึงแนวการวางกำลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมองว่าเป็นแค่ว่าการวางเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยแต่เมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชิดกันก็จำเป็นต้องมีการท้วงติ่งแต่ก็ยืนยันครับว่ากรณีนี้ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลนะครับเนื่องจากชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลกันบนโลกออนไลน์นะฮะระบุว่าการที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถเข้าควบคุมเนิน450ช่องสง่ำได้อย่างเต็มที่เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นคัดค้านการสร้างถนนเข้าสู่แนวหน้าทำให้กองทัพประสบปัญหาในการส่งกำลังพลเสบียงและยุทธปกรณ์นะครับเรื่องนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อำเภอรัตนกาอุบลราชธานีได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับว่าการตรวจสอบพื้นที่เนิน450ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับถ่านห้วยสำราญที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากช่องสง่ำไปทางตะวันตกประมาณ8กิโลเมตรเส้นทางนี้เนี่ยตั้งอยู่ในแผนดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีบางส่วนไปแล้วฝ่ายความมั่นคงนะครับถ้ามองว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปรับปรุงตัวเส้นทางยุทธวิธีบนเนิน450เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9บอกว่าก็พร้อมครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับให้ดำเนินการได้โดยทันทีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งทุกเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยทางของกระทรวงทรัพย์เองนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็สามารถทำได้ด้วยความราบรื่นนะครับไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องของการคัดค้านกันระหว่างหน่วยงานแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคลียร์กันมาเพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์เราว่าเอ๊ะที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามแนวความมั่นคงเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะมาเป็นอุปสรรคนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวเต็มทีนะครับหลายท่านช่วงนี้ก็น่าจะวางแผนเปิดปฏิทินท่องเที่ยวกันแล้วแม้ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก็ตามมีข่าวเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์มาฝากนะครับถึงกรณีการไปเที่ยวแนวธรรมชาติทางอุทยานก็ขอให้รักษากฎกติกาและปฏิบัติตามระเบียบนะครับโดยเคสที่เป็นประเด็นเนี่ยถูกทางอุทยานไปแจ้งความที่สภ.จอมทองเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.อุทยานเป็นกรณีนักท่องเที่ยว10คนครับฝ่าแนวกั้นของอุทยานไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเหยียบย่ำบริเวณลานเข้าตอกฤาษีหลายจุดซึ่งอุทยานแห่งชาติโดยอินทนนท์ให้เหตุผลครับว่าเข้าตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงแล้วก็โตช้าการที่โดนเท้าของนักเที่ยวย่ำลงไปเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูหรือในบางกรณีครับอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีก ในทางอุทยานก็ระบุครับว่าข้าวตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่พบได้ยากนะฮะแล้วก็พบในพื้นที่ที่สภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์เท่านั้นแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องของความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรด้วยจึงถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับไม่ออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่เหยียบย่ำเรื่องของพืชพันธุ์พื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่เข้าไปในบริเวณที่เขามีป้ายมีสัญลักษณ์หรือแนวกั้นว่าห้ามเข้านะครับก็ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวสายที่รักและก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติกันด้วยนะครับขยับมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องราวที่มีการแชร์กันในโซเชียลเมื่อวานนี้กรณีน้องหมาไซบีเรียนที่พลัดหลงกับเจ้าของที่พัทยาจนกลายเป็นไวรัลฮือฮาไปก็เรื่องของความน่ารักป่วนโรงพักเลยครับจนกลายเป็นขวัญใจบรรดาพี่ๆตำรวจถึงขั้นนะครับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหมู่ใส่ล่าสุดได้กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับสภ.พัทยาครับได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าหมู่ใส่ได้กลับบ้านครับซึ่งบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าของพร้อมคอมเมนต์แซวครับว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะและเก้าอี้บนโรงพักยังอยู่รอดปลอดภัยดีใช่หรือไม่นะฮะบางคนก็บอกว่าพอหมู่ใส่กลับบ้านไปเนี่ยคุณตำรวจอาจจะมีอาการเหงาเนี่ยคิดถึงเจ้าตัวป่วนประจำโรงพักกันแน่นอนนะฮะใครที่อยากเห็นความป่วนของหมู่ใส่เนี่ยทางสภ.เมืองพัทยาบอกว่าเดี๋ยวจะนำคลิปวิดีโอความน่ารักในช่วงที่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่บนโรงพักเนี่ยมาโพสต์คลิปนะครับให้บรรดาแฟนคลับได้ชื่นชมกันนะครับก็ไปกดติดตามนะฮะทางโซเชียลมีเดียของสภ.พัทยากันก่อนได้นะครับปิดท้ายกันที่ขวัญใจคนไทยครับลิซ่าและลิสามาโดบานไปร่วมรายการยอดฮิตของสหรัฐนะครับอย่างรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะครับเพื่อโปรโมทมินิอัลบั้มใหม่เนี่ยกับเพลงฮิตสวัสดีค่ะนะฮะงานนี้ในรายการนอกจากจะพูดถึงความสำเร็จของอัลบั้มใหม่แล้วนะครับผลงานการแสดงรวมถึงความนิยมในตัวของน้องลิซ่าที่เรียกว่าเปรี้ยงปร้างสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเรสซิเดนซีในลาสเวกัสนะครับ Viva La Lisa บัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงใน5นาทีนะฮะช่วงท้ายรายการเนี่ยลิซ่ายังสร้างความฮาแนะนำส้มตำให้พิธีกรนะฮะซึ่งก็คือคุณจิมมี่ฟาลอนลองชิมพร้อมชวนให้ลองชิมเบียร์ไทยยี่ห้อดังที่เจ้าตัวพกไปนำไปผสมกับน้ำอัดลมแล้วก็สอนให้พูดภาษาไทยว่าหมดแก้วเนี่ยก่อนจะยกขึ้นมาดื่มจนหมดแก้วก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศความสนุกสนานเฮฮาและที่แน่นอนก็คือทำหน้าที่ได้สมมงศิลปินผู้รันวงการซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่แท้ทรูนะฮะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้และกันวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรานิตมนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคาร B ทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคาร B บริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยหยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกนิกรชาวไทยในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนารารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงสำหรับงานของดีเมืองนาราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโซนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานการสนองพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ ชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขของประชาชนตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปชีพและงานกระจูดซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อศิลปชีพนาราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปชีพและงานกระจูดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปชีพกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปาหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปชีพสู่รั้วโรงเรียนรวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นาทีเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MPA Engineering เวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรชายหญิงจากนั้นทรงเปิดแผ่คลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานซึ่งจัดสร้างขึ้นแทนอาคารโรงอาหารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่โรงเรียนประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีและครุภัณฑ์ในโรงอาหารเกิดความเสียหายทั้งหมดโดยในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้าง 3,920,000 บาทลักษณะเป็นอาคารกว้าง 10.7 เมตรยาว18เมตรความจุ84ที่นั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2567โอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือกพด.ตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวมจำนวน411คนมีนายอาฮัมมัดสะดามะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานหมุนเวียนเมนูให้หลากหลายเสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูและแม่ครัวคอยดูแลเรื่องอาหารพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยสัปดาห์ละ2คน การส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมชั้นและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียนรวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อโดยรายได้จากการจำหน่ายเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปและปันผลให้แก่นักเรียนในชุมนุมเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักได้แก่อ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านโดยมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนอกจากนี้มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดบันทึกหนังสือที่ได้รับใหม่ลงในสมุดทะเบียนและอ่านนิทานหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆสู่สมาชิกชุมนุมด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียนมีห้องพยาบาลมีครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบและในทุกปีการศึกษามีการรายงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองสายตาและด้านทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคเรียนรู้การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลอย.น้อย Plus ระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสำหรับสหกรณ์โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมต่างๆเช่นขนมที่ชุมชนนำมาฝากขายและขนมจากชุมนุมเบเกอรี่ของโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตต่างๆจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์และจำหน่ายต่อเพื่อนำกำไรมาปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ปีละ1ครั้งส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการเกษตรโดยบรรจุให้อยู่ในตารางเรียนมีทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มีแปลงปลูกผัก16แปลงประกอบด้วยแปลงผักบุ้งกวางตุ้งมะเขือกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรมะระขี้นกบวบแตงกวาและถั่วฝักยาวโดยรอบแปลงมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งนักเรียนจะช่วยกันดูแลทั้งรดน้ำถอนหญ้าและพรวนดินด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่ไก่ไก่พันโรสไอซ์แลนด์เรดและเป็ดอี้เลี้ยงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้อาหารและดูแลความสะอาดโรงเรือนรวมทั้งเก็บและบันทึกข้อมูลไข่และด้านประมงเลี้ยงปลาดุกปลาทับทิมนักเรียนช่วยกันดูแลให้อาหารรวมทั้งสังเกตการเจริญเติบโตของปลาโดยในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันต่อไปนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านปานันในครั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการมีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนโรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับ เวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนนักเรียน 1,697 คนโดยเข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนผลการประเมินคะแนน NT และ O-NET ที่ยังต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนได้แก้ไขโดยจัดการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาดังกล่าวด้านจริยธรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเน้นแปลรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชโดยนำกล้วยน้ำว้าสุกในท้องถิ่นมาผสมธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะการเกษตรผ่านการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวโดยนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพและฝึกการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินงานร้านค้าออมทรัพย์และการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังขยายผลสู่ผู้ปกครองให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าตลอดจนการสร้างและส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานรวมถึงการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บเพื่อใช้นำมาฝึกสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ส่วนกิจกรรมห้องสมุดมุ่งส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองและสร้างนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้รับการตรวจรักษา 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแม่เก้าตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปทรงขับเคลื่อนและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้น้อมนำหลักการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดโดยภายในศูนย์เพื่อนใจมีการให้บริการคำปรึกษาพัฒนา emotional coaching หรือ EQ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลายเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดระยอง
1: ซึ่งขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ปีตาม3ยุทธศาสตร์หลักโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปัจจุบันจังหวัดระยองอยู่ในระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์1จำนวน2
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดแล้วก็น้ำมังคุดรสชาติอร่อยจากธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารยอดฮิตของประเทศไทยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกสิว่าอะไรนะนึกว่าจะตรงกันไหมว่าถ้าจะกินอาหารสักอย่างหนึ่งที่เราชอบกินประจำโดยมากแล้วก็คนไทยทุกชนชั้นวรรณะทุกภาคเนี่ยชอบกินกันเป็นประจำแล้วก็ไม่เบื่อคืออะไรคิดในใจว่าจะตรงกับที่ผมพูดไหมคำตอบก็คือส้มตำพูดถึงส้มตำนี่ผมเองนี่ชอบกินนะพอเข้าร้านปั๊บถ้ามีส้มตำปั๊บนี่อาทิตย์หนึ่งต้องกิน 2-3 ครั้งนะตำปูปลาร้าหลายๆท่านก็คงชอบกินทีนี้ในส้มตำนี่มันอร่อยถือว่าเป็นอาหารที่ทำง่ายรสชาติถูกปากนะครับกินง่ายทำไวนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนแต่ในข้อดีของส้มตำมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็มีหมอนะครับท่านก็พยายามรวบรวมมาให้เราเห็นว่าส้มตำแต่ละอย่างนี่มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเอาดูที่ตำไทยก่อนท่านผู้ฟังคือตำไทยนี่จะมีจุดเด่นคือรสเปรี้ยวหวานรับประทานง่ายข้อดีก็คือว่ามีโปรตีนจากถั่วลิสงจากถั่วฝักยาวนะครับแต่ข้อเสียต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังว่าไอ้ถั่วลิสงนี่ถ้าเก็บไม่ดีนี่มันจะมีเชื้อราที่ก่อมะเร็งปนเปื้อนได้ถั่วลิสงที่มีเชื้อราอย่า กินนะครับต้องดูด้วยถ้าร้านไหนที่ขายไม่ค่อยดีก็อย่าไปนั่งถั่วลิสงเก็บไม่กี่วันนะครับมันก็เชื้อราขึ้นตำไข่เค็มนะครับทีนี้มาถึงตำไข่เค็มจุดเด่นก็คือมันมีรสเค็มของไข่เค็มนะมันอร่อยข้อดีก็คือเราได้โปรตีนจากไข่นะครับข้อเสียก็คือว่ามันมีเกลือโซเดียมสูงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าว่าเป็นโรคไตหรือว่ามีความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรกินตำไข่เค็มตำปูปลาร้านะครับจุดเด่นก็คือไม่ต้องบอกนะครับได้ความหอมแล้วก็ความแซ่บของปลาร้านะครับข้อดีก็คือได้โปรไบโอติกจากปลาร้านะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับโปรไบโอติกนี่ข้อเสียก็คือว่าการกินปูนาหรือว่าปลาร้าดิบปูดิบหรือว่าปลาดิบเนี่ยมันเสี่ยงกับโรคพยาธิหรือว่าไข่ปริงที่อยู่ในกระดองปูนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับที่นี้ตำซั่วหรือว่าเหมือนตำลาวแต่ว่าเพิ่มขนมจีนลงไปนะครับข้อดีก็คือได้โปรไบโอติกจากเส้นขนมจีนซึ่งเป็นแป้งหมักนะครับข้อเสียก็คือได้แป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตสูงขนมจีนบางร้านนี่ก็ใส่สารกันบูดด้วยต้องระวังนะครับแต่เป็นขนมถ้าเป็นขนมจีนแบบบ้านๆเราหมักเองเนี่ยโหดีมากเลยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ตำป่านะตำป่าจุดเด่นก็คือมีการเพิ่มผักต่างๆแล้วก็หอยลงไปข้อดีก็คือได้เส้นใยอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจากผักหลากหลายข้อเสียก็คือว่าถ้าหอยต้มไม่สุกนี่ก็เสี่ยงต่อการเป็นพยาธินะครับหอยนี่จะมีพยาธิเยอะนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เดินช้าๆนะครับไข่พยาธิเกาะมันง่ายนะครับตำมั่วนะครับจุดเด่นของตำมั่วก็คือเขาก็จะใส่แคบหมูยอผักดองถั่วงอกลงไปข้อดีก็คือได้เส้นใยอาหารแล้วก็โปรไบโอติกจากผักดองนะข้อเสียก็คือมีไขมันแล้วก็โซเดียมสูงนะครับโซเดียมคือพวกเกลือนะจากทั้งหมูยอแคบหมูแล้วก็ผักดองนะครับอันนี้คือเรื่องส้มตำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่ชอบกินส้มตำก็พิจารณาดูว่าอันไหนมันเหมาะกับตัวเองคือสำคัญที่สุดอย่าไปกินรสจัดมากนะครับสงสารไตตัวเองบ้างอายุมากแล้วนะกินพออร่อยกินพอประมาณนะไม่ต้องกิน2จาน3จานนะผมก็ชอบนะที่พูดมาเนี่ยนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามได้ว่าซื้อตรงไหนนะครับซื้อยังไง0921045555 0921045555ขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของผีปากลุ่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ป้าช้อยเนี่ยแกยังเป็นสาวๆอยู่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวในช่วงนั้นฝนมันตกชุกมากใกล้จะเข้าพรรษาอยู่แล้วชาวบ้านเขาก็หว่านข้าวกันเสร็จหมดแล้วไม่ว่านาลุ่มหรือว่านาดอนทิดเมฆเนี่ยแกเป็นคนทำมาหากินดีไอ้เรื่องเกะกะระรานนี่ไม่เอาแกมีลูกมีเมียแล้วแต่วันหนึ่งปรากฏว่าควายสองตัวของแกโดนขโมยมันลักเอาไปตามหากันวุ่นวายก็ไม่เจอตามหากันข้ามวันข้ามคืนก็นึกว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วแต่แล้วบ่ายๆวันต่อมาก็มีคนมาส่งข่าวว่าควายน่ะอยู่ที่ป่าดงไพรหลังหมู่บ้านใครมาบอกก็ไม่รู้จักเพราะเป็นคนแปลกหน้าเขามาบอกแล้วก็รีบเดินหนีไปเลยตามไปดูก็ไม่รู้หายไปทางไหนรวดเร็วจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามทิดเมฆก็ไปดูเมียก็วิ่งตามไปด้วยก็ไปเจอควาย2ตัวจริงๆไม่มีคนอยู่หรอกควายผูกเอาไว้มีร่องรอยว่าคนเนี่ยเพิ่งจะเพ่นหนีกันไปมีก้นยามวนใบตองไฟยังไม่ดับเลยควันยังกรุ่นๆอยู่ด้วยความดีใจ2คนกับเมียก็จูงควายกลับบ้านหลายวันผ่านไปก็มีข่าวแว่วๆว่าคนที่ลักควายเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลมากมายเป็นพวกทิดจ๊อกแหละไม่ถูกกันมาก่อนไอ้เรื่องวัดที่นาทิดจ๊อกหาว่าทิดเมฆน่ะรุกที่นาก็เลยโกรธเคืองกันมากทิดจ๊อกแค้นก็เลยชวนขโมยควายทิดเมฆไปเขาว่าตั้งใจจะเอาไปขายแต่ทิดเมฆตามไปเจอซะก่อนทิดจ๊อกก็หาตัวคนบอกที่ซ่อนควายอยากจะฆ่าซะให้ตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนบอกข่าวนะเป็นใครทิดเมฆนะปลูกกล้วยเอาไว้เยอะที่หลังหมู่บ้านทิดจ๊อกเจ็บใจก็เลยเอามีดไปฟันต้นกล้วยไปตอนค่ำแล้วฟันทะล้มระเนระนาดไปหมดแต่เขาเล่ากันว่ากำลังฟันอยู่ว่ามีใครคนหนึ่งเป็นผู้ชายเสื้อไม่สวมนุ่งผ้าผืนเดียวแบบคนโบราณอยู่ๆเขามายืนขวางไม่ให้ทิดจ๊อกฟันต้นกล้วยทิดจ๊อกโมโหมากก็ถามว่ามึงเป็นใครกันวะคนนั้นก็บอกข้าเป็นผีทิดจ๊อกก็บอกไอ้บ้าหลีกไปผีบ้าเลยทุกูฟันหน้าแหกนะคนนั้นก็ไม่หนีแถมยังบอกว่าข้านี่แหละเป็นคนบอกไอ้เมฆว่าควายมันอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองทิดจ๊อกได้โกรธจัดเจอแล้วไอ้ตัวดีเอามีดดาบฟันชับเข้าไปที่คอคนนั้นปรากฏว่าหัวหลุดไปเลยแต่มันน่าแปลกมากหัวขาดแล้วมันก็ยังเอื้อมมือมาหาเขาได้เอามือมาบีบคอเขาทิดจ๊อกนี่ร้องลั่นให้คนช่วยผีมันก็ยิ่งบีบหนักขึ้นทิดจ๊อกถึงกับทรุดหวบลงกับพื้นทิดจ๊อกหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีอยู่บนบ้านตัวเองญาติพี่น้องพยาบาลกันอย่างวุ่นวายเขาก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไปก็ได้รับคำตอบว่าเขาเป็นลมเสร็จแล้วมีคนนุ่งผ้าสีแดงๆอุ้มพามามีคนจำได้คนนี้แหละที่เป็นคนบอกข่าวควายอยู่ที่ป่าดงไซให้ทิดเมฆรู้ทิดจ๊อกได้ยินแล้วตัวสั่นเลยร้องลั่นบอกนั่นมันผีนะทีแรกทิดจ๊อกก็ปิดบังไอ้เรื่องที่ทำไม่ดีมาแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเล่าว่าเขาเป็นคนลักควายทิดเมฆเองแหละเพราะแค้นใจไอ้เรื่องทะเลาะกันแล้วก็จะไปโค่นต้นกล้วยให้หมดก็ไปเจอชายท่าทางแปลกประหลาดคนเนี้ยก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทิดเมฆเจ้าของควายก็ไปขอบคุณคนคนนั้นถึงเขาคิดว่าเป็นผีแน่ๆไปที่ป่ากล้วยแล้วจุดธูปบอกเล่าให้รู้ว่าซึ้งในน้ำใจที่ช่วยเหลือปรากฏว่ากลางคืนเนี่ยนอนหลับผีมาเข้าฝันบอกว่าเป็นผีที่เฝ้าอยู่ในป่ากล้วยสงสารทิดเมฆที่ควายหายก็เลยบอกให้รู้เป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่เฝ้าสวนกล้วยอยู่ทำนองจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นแหละน่ะเห็นไหมเนี่ยคนดีผีคุ้มจริงๆคนทำดีเนี่ยผียังเห็นแม้ว่าคนยังไม่เห็นก็ตามก็ต้องทำดีเอาไว้ให้มากๆนะทิดเมฆก็เลยนับถือผีตัวนี้เรื่อยมาเส้นไหว้อยู่เป็นประจำผีก็ให้คุณช่วยคุ้มครองให้สวนกล้วยรอดปลอดภัยจากคนพันข้างฝ่ายทิดจ๊อกก็เลยไม่ทำอะไรทิดเมฆอีกอ่ะเพราะทำไม่ได้แล้วนี่ผีอยู่ข้างทิดเมฆอ่ะนี่แหละเรื่องของผีปากกล้วยที่ป้าช้อยแกเคยเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็สอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ทำความดี เป็นคนดีนะผีสางเทวดาจะช่วยคุ้มครองไอ้เรื่องผีผีสางๆมีอีกเยอะสมัยก่อนบ้านเมืองไม่เจริญกลางคืนมืดน่ากลัวก็คนโดนผีหลอกกันเป็นประจำก็ว่าได้สมัยนี้บ้านเมืองสว่างสวัยไปหมดผีสางบางทีก็ต้องหลีกหนีเข้าป่าเข้าเขามันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีกะจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชยังไม่จบนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเต้าป่วยไปรักษาที่อื่นมาคือป่วยนี้เราจะปล่อยให้ตายไม่ได้เราพูดตรงๆเลยเนาะนะครับเราก็ต้องไปรักษาทีนี้เงินทองที่เก็บมาบางคนนี่โอ้ยครับเก็บมาทั้งชีวิตทั้งอะไรนี่เอามาให้หมอหมดนะครับไล่นาสาโทสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็เอาไปให้หมอหมดนะครับเพราะว่าหมอนี่เรียกเงินยังไงเราก็ต้องจ่ายซื้อของตามตลาดซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่เรายังต่อราคาได้นะครับไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าค่ารักษา 1,000 10,000 นึงนี่เราต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ายาค่ารักษาเท่าไหร่ไม่มีก็ต้องหยิบต้องยืมมานะคนไม่มีอะไรให้หยิบยืมก็ต้องขายขายที่ขายทางขายนาขายทรัพย์สมบัติขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมารักษาสังขารตัวเองเพื่อที่จะมารักษาร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าป่วยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังทำตัวเองให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็รีบดูแลนะครับรีบดูแลตัวเองแล้วก็ตัวช่วยนี่ที่ตอนที่เรายังไม่ป่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือน้ำมังคุดนี่แหละนะครับถามคนที่กินดูว่ามันดียังไงนะครับคนข้างเคียงคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวนะครับมีใครเคยกินถามดูนะผมไปเจอไปพบไปเยี่ยมไปหามาเยอะมันเป็นตัวช่วยที่ดีท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วมารักษามันเสียตังค์เยอะรักษาตอนนี้แหละกินตอนนี้แหละยังไม่ป่วยนี่แหละกินวันละ1ครั้งก็ยังดีถ้ายังไม่ป่วยตอนเช้าขึ้นมาสัก30มิลดื่มน้ำตาม1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ

ชุดนะครับติดต่อที่ร้านสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ถนนจันทอุดมตรงสี่แยกไปบขส.ใกล้ๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนั่นแหละที่นั่นมีรายการของอาจารย์ยอดทุกชุดเหมาะสำหรับนำไปถวายวัดวาอารามหรือว่ามอบให้โรงเรียนหรือว่าหอกระจายข่าวเปิดเป็นทานบารมีเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านต่อไปนะครับสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับคุณสมชายบอกว่ารู้จักผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อนายสำริดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นายสำริดคนเนี้ยแกตัวผอมๆดำๆแกเป็นคนชอบพูดชอบคุยเก่งโม้เก่งวันหนึ่งตอนหน้าฝนก็ปรากฏว่านายสำริดคนเนี้ยป่วยหนักอยู่ที่บ้านเขาไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเมียก็เลยเป็นคนดูแลเป็นคนพาไปหาหมอไปหลายหนแล้วหมอโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายรักษาที่นวนก็ไม่หายที่นี่ก็ไม่หายเพื่อนบ้านก็เลยแนะนำบอกเอาอย่างนี้ไปตามหมอเตี้ยมาหมอเตี้ยแกรักษาคนตามแผนโบราณพอมาถึงแกก็เอามือใหญ่ๆลูบคลำๆอยู่หน้าท้องของนายสำริดคนป่วยเนี่ยนะเอานิ้วโตๆของแกเคาะปรากฏว่าหน้าท้องในสำริดนั้นนูนขึ้นแล้วก็ยุบลงอย่างน่าประหลาดอีตาหมอเตี้ยร่างก็เตี้ยสมชื่อนี่ไหมทำน้ำมนต์รดพรวดลงไปที่หน้าท้องในสำริดในสะดุ้งเฮือกลุกนั่งทรงเสียงร้องโหยหวนน่ากลัวแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงก็ตื่นตกใจกันหมดนอกจากนางกุหลาบเมียของนายสำริดคนป่วยแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านอีก3คนเป็นผู้หญิงคนผู้ชาย2พากันขยับตัวถอยหนีไปรวมมันเป็นกระจุกเชียวเมียคนป่วยชื่อนางกุหลาบนี่รีบยกมือพนมระล่ำระลักขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองนายสำริดแกก็ล้มตัวลงนอนแน่นิ่งไปเพื่อนบ้านคนนึงก็บอกว่าผีออกไปแล้วแต่นางกุหลาบกลับคิดว่าผัวของตัวเนี่ยตายว่าผัวไม่หายใจแล้วก็ถามหมอผีว่าผีออกไปแล้วเหรอตาหมอเตี้ยไม่ตอบจะเอามือตบพื้นกระดานดังปังนายสำริดสะดุ้งโยงผวาลืมตาโพลงตื่นขึ้นมาลุกขึ้นนั่งหันไปหันมาแล้วก็พยักหน้าเรียกเมียนางกุหลาบก็ขยับเข้าไปหานายสำริดก็ชี้มือไปทางหน้าบ้านเสร็จแล้วหมอเตี้ยตวาดเสียงลั่นนะอย่าไปนะสะดุ้งกันหมดเลยถึงได้รู้ว่านายสำริดตะกี้เนี่ยที่ชี้มือบอกให้เมียออกไปที่หน้าบ้านมารู้ทีหลังว่าทีแรกผีออกไปแล้วแต่ฉวยโอกาสย้อนกลับมาเข้าคนป่วยอีกในช่วงที่ตาหมอเตี้ยยังไม่ทันจัดการอะไรลงไปหมอเตี้ยแกก็โวยวายลั่นเลยเลวมากมึงจะไปหรือไม่ไปเงียบไม่มีเสียงตอบมึงจะไปเองหรือจะให้เคี่ยนนายสำริดก็นั่งเงียบแสดงว่าอยากจะให้เคียนอย่างนั้นนะทีงั้นก็ได้เลยตำหมอผีเตี้ยก็ล้วงหวายเส้นยาวออกมาจากย่ามหวดขวับเข้ากลางหลังนายสำริดเขาสะดุ้งเฮือก2-3 ทีแล้วก็ล้มคว่ำฟุบหน้าลงกับพื้นกระดานเรือนมันยังไม่ออกไปดื้อมากก็เคียนขวับอีกบอกมานะมึงเป็นใครมึงจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกกูก็จะเคี่ยนให้มึงให้บอกจนได้เสียงก็ร้องโหยหวนเป็นเสียงผู้หญิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็เสียงบอกแล้วมึงชื่ออะไรชื่อนวลจ้าเมียเก่าไอ้สำริดใช่ไหมใช่จ้ามาทำไมอยากจะให้พี่เขาไปอยู่ด้วยกันเคยสัญญากันเอาไว้ฉันยังรักเขาอยู่เขาบอกจะไม่พรากจากกันก็มึงตายไปแล้วก็ไปอยู่ส่วนตายดิก็เคยสัญญากันไว้ความตายมันพรากให้จากกันน่ะเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นน่ะมึงต้องการคนเดียวแล้วมึงตายก่อนเขาอ่ะก็เคยสัญญากันไว้หมอเตี้ยทำท่าจะฟาดหวายลงไปอีกนางกุหลาบก็ห้ามไว้บอกให้หมอผีหยุดก่อนเดี๋ยวจะขอพูดกับวิญญาณที่ชื่อนวลเนี่ยหมอเตี้ยก็ลดหวายลงพี่นวลเข้ามาอยู่ในร่างพี่สำริดอย่างเงี้ยเขาก็พูดกับพี่นวลไม่ได้อะสิถ้าพี่ออกไปก่อนแล้วให้พี่สำริดเขารู้สึกตัวเขาก็จะได้สติพูดได้รู้เรื่องเข
ขาก็จะบอกได้ว่าเขาจะไปอยู่กับพี่นวล

0: หรือเปล่ามึงไม่ต้องมาพูดผวากันหมดเลยทีนี้หมอเตี้ยก็นิ่งดูเสร็จแล้วก็พูดกันนวลบอกว่าทำอย่างที่นางกุหลาบมันบอกเถอะจะได้รู้ว่าเจ้าสำริดเขาคิดยังไงวิญญาณของนวลไม่ตอบอะไรแต่ออกจากร่างนายสำริดไปทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาหน้าตางุนงงสงสัยทีเดียวพอเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็น้ำตาไหลสงสารนวลเมียเก่าเมียเก่าที่ตายนะตายเพราะว่าวันนั้นน่ะนวลไปเก็บพริกจะมาตำน้ำพริกกะปิให้เขากินรู้ว่าเขาชอบเสร็จแล้วตอนที่ไปเก็บพริกเนี่ยไปโดนงูเห่ากัดตายใกล้ค่ำแล้วงูมันออกหากินตายน่าสงสารมากแล้วก็ได้เคยสัญญากันเอาไว้จริงนายสำริดไม่ยอมรับหมอผีเตี้ยก็เลยบอกให้เขาจุดธูปบอกเล่านวลเสียเขาก็ทำตามเขาก็บอกว่าท่านนวลจะมาเอาเขาไปอยู่ด้วยเขาก็เต็มใจไปเท่านั้นเองลมพัดแรงจนบ้านสั่นแล้วก็เงียบไปทุกคนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมอผีก็ขอตัวกลับไปแต่ตกดึกคืนนั้นนายสำริดก็ตายปริศนานอนอยู่ก็หยุดหายใจดื้อตอนที่ไก่ขันนางกุหลาบจะไปหุงข้าวบังเอิญมือไปโดนตัวครับตัวเขาแข็งทื่อเลยใจหายวาบเลยก็เลยรู้ว่าเขาตายแล้วนวลมาเอาผัวไปอยู่ด้วยจริงๆเรื่องนี้เล่าขานกันอยู่นานหลายปีแถวๆนั้นส่วนใหญ่ได้ยินแล้วก็ผวากันกลัวผีนางนวลแต่ว่านางนวลก็ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะไม่เคยไปหลอกหลอนใครแม้แต่คนเดียวหลังจากที่นายสำริดตายแล้วนางกุหลาบก็เป็นม่าอยู่เกือบปีแล้วต่อมาก็มีสามีใหม่ตัวผอมๆสูงๆมีหนวดหลอมแหลมขับรถรับจ้างอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านนั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชท่านก็เล่าไว้ได้สนุกสนานผมนี่เป็นเด็กไม่ได้เชื่อนะครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเด็กน้อยเด็กบ้านนอกหาปูหาปลาอุ้ยคือแม่นี่ลำบากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเขาพาไปทางอีสานนะครับก็เรียกไปหากุ้งหาปลานะครับไปทำป
2: ักงานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะโฆษกกองทัพบกแจ้งกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสงำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: โฆษกกองทัพบกแจงกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่พร้อมขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาดำเนินการทำเครื่องกีดขวางและขุดคูบริเวณเนิน450ช่องสง่ำล่าสุดชุดประสานงานในพื้นที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าลักษณะการดำเนินการเป็นการทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยของฝ่ายกัมพูชาแต่เมื่อดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายไทยจึงมีการทักท้วงและประสานงานซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวจะสามารถพูดคุยและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาส่วนความกังวลของประชาชนขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนื่องจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มีหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความกังวลขณะที่ในพื้นที่จริงทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นบริเวณช่องสง่ำสามารถพูดคุยและแก้ไขได้แล้วณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเมื่อ11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาในคดีหมายเลขกรรมที่ออ่าง615/69ซึ่งมีจำเลย2รายได้แก่นายฮัมบารีจำเลยที่1และนายอิสมีจำเลยที่2ในคดีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2569ในความผิดฐานอ้างยี่จากการพิจารณาพยานหลักฐานศาลขั้นต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังจำเลยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันในวันดังกล่าวศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก6เดือนทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่รอการลงโทษและมีการขังจำเลยระหว่างการอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 615/69 โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนก่อนมีคำพิพากษาตามฐานความผิดที่ศาลได้รับฟังขณะเดียวกันข้อเท็จจริง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็ได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีๆที่อยู่กับคนไทยมาหลายปีนะครับอยู่กับคนไทยบางคนก็กินมา2ปี3ปีครับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณมากๆอนุโมทนาขอบคุณต้องพูดอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังครับคือช่วงหลังๆนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าเราท่านก็รู้อยู่เนาะโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดโรคร้ายมันระบาดนะครับคือโรคภัยไข้เจ็บนี่มันระบาดก็ยังถือว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนโรคอหิวาโรคหามันลงกรุงเทพเนี่ยคนตายเป็นเรือนหมื่นนะครับตามประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตายกันเยอะท่านผู้ฟังตายกันโอ้เขาบอกว่า 4-5 หมื่นคนศพลอยน้ำเยอะแยะเลยนะครับในยุโรปในยุโรปสมัยก่อนถ้าเกิดอหิวาโรคระบาดเนี่ยตายกันเกือบครึ่งประเทศนะครับประเทศไทยในโชคดีนะครับในช่วงนี้ที่มันเกิดคนตายก็ยังไม่เยอะยังถือว่าน้อยนะครับเป็นหลักร้อยแต่หลักร้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าก็ต้องระวังตัวเองท่านผู้พังเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพมันจะพังนะครับระวังตัวเองป้องกันตัวเองดีๆดูแลตัวเองอย่าให้ประมาททำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้าคนร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรนะครับคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำพักผ่อนเป็นเวลาคนที่อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนี่จะไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางนอนอยู่กับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ต้องระวังระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนในเดินทางขับรถบนถนนเนี่ยสิ่งที่จะเจออยู่เสมอก็คือคนเดินข้างถนนคนเดินข้างถนนนี่บางทีเราสังเกตนะเดินท่อมท่อมตากแดดอยู่คนเดียวทางเปลี่ยวๆข้างหน้าก็กว่าจะถึงเมืองเป็น10กิโลเดินมาข้างหลังก็เป็น10กิโลไม่มีบ้านคนเอ๊ะเห็นคนเดินกลางถนนนี่ท่านผู้ฟังมันปวดใจมันรู้สึกว่ามันไม่น่ามีอย่างนี้นะในประเทศไทยมันไม่น่ามีถ้าไม่อันตรายนะครับถ้าผมจอดรถได้ส่วนมากผมจะจอดทันทีเจอเกือบทุกวันนะครับจอดทันทีถามไถ่ไปยังไงมายังไงคืออย่างน้อยคำพูดดีๆเนี่ยเราให้กำลังใจเขาสนใจเขานิดหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์จริงๆมันต้องไม่มาเดินกลางถนนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะมีบางคนก็สติไม่เต็มบางคนก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนไม่เก่งสู้โลกไม่ได้นะครับบางคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนที่เจอนะครับเราก็หยิบยื่นอะไรเล็กๆน้อยๆพอหยิบให้เราก็หยิบบางทีเรามีขนมในรถเราก็ยื่นให้เขามีข้าวในรถเราก็ให้เขามีน้ำในรถเราก็ยื่นใส่มือให้เขามันเหมือนพระมาโปรดท่านผู้ฟังถ้ามีเงินก็ให้เงินแต่ส่วนมากผมก็จะให้เงินตลอดแต่เราก็ต้องระวังนะครับว่าไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ต้องไปเราก็พูดคุยอยู่แต่อย่าไปต้องระมัดระวังบางทีอาจจะเจอคนที่บ้าพูดง่ายๆเนาะเจอคนบ้าเดี๋ยวมันทำร้ายเราเอาแต่เราก็ต้องระวังเขาแต่เราก็จิตเมตตาเขาด้วยนะครับพูดห่างๆบางทีก็เอาเงินให้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็ตามความเหมาะสมดูแลกันครับท่านผู้ฟังครับอย่างน้อยๆเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหมูหมาแมวเราเห็นตามถนนข้างถนนเนี่ยเรายังยื่นอาหารโยนอาหารให้เขากินนะครับให้เขากินอันนี้ก็เป็นคนแท้ๆเนี่ยเราก็อย่าทิ้งกันนะครับเราอย่าทิ้งกันนะครับถ้าเจอคนเดินถนนเนี่ยให้เขาอะไรพอให้ก็ให้ใจเขาใจเราสมมุติว่าเราตกละกรรมลำบากเนี่ยเราตกละกรรมลำบากเนี่ยมีคนมาช่วยเราชีวิตเราเนี่ยก็จะแหมมันมีความสุขเหมือนเราเดินอยู่ในแห้งแล้งทะเลทรายว่างๆแดดร้อนเปรี้ยงๆอยู่ๆก็ฝนตกลงมานะครับหิวน้ำก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันมีความสุขท่านผู้ฟังเหมือนกันคนที่เดินตากแดดท่อมๆอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขานิดหน่อยก็ยังดีมีข้าวมีปลาเอาใส่ไม้ใส่มือกินข้าวยังเอาตักให้เขากินนะครับอ้าวอย่างน้อยๆก็ส่งให้เขาไปสักนิดก็ยังดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนเก็บขวดพลาสติกขายผมสงสารนะต้องสารเขาเพราะว่าโอ้ถือว่าเขาเป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าไม่เป็นนั่งขอทานเก็บขวดพลาสติกเคยถามว่าวันหนึ่งนี่เก็บทั้งวันเนี่ยขายได้เท่าไหร่เขาบอก มันขายไม่ค่อยได้หรอกราคาก็ไม่ดี 2, 3, 4, 5 วันเอาไปขายทีได้ร้อย200บาทเพราะขวดพลาสติกคนเก็บเยอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งท่านผู้ฟังพอหยิบพอยื่นพอให้อะไรได้เราก็ให้เขาไปนะครับช่วยเหลือกันครับดูแลกันครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎตาพนารินนะครับน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ก็ได้น้ำตาลแกก็เอากระทะมาตั้งเคี่ยวแล้วก็ขึ้นน้ำตาลเอามาทำน้ำตาลปึกเอาไว้กินมีมากก็ให้เมียเอาไปขายให้เพื่อนบ้านก่อนนี้ลูกเมียสายหน้าแต่ว่าตอนนี้ลูกเมียยิ้มคุยกันอย่างอบอุ่นไม่นึกว่าแกจะเปลี่ยนไปได้ไอ้เรื่องที่แกบวชคราวนั้นน่ะมันเป็นความลับมากแกไม่เคยรู้ความจริงเพราะจริงๆแล้วแกไม่ได้บวชเบิดอะไรหรอกไม่มีพิธีอะไรแล้วก็หลอกแกคือบังเอิญชาวบ้านกลุ่มนึงเป็นญาติมั่งพวกแกนี่แหละเห็นแกเมาไม่รู้เรื่องก็ช่วยกันจัดการโกนหัวเอาผ้าเหลืองพระมาห่มแล้วก็หลอกแกว่าแกบวชแล้วเพราะแกไม่รู้เรื่องพอเห็นแกสั่งเมาแล้วทีนี้ไม่เปลืองผ้าเหลืองก็เลยต้องปล่อยไปเสร็จแล้วไปพากันไปขอร้องท่านสมภารให้ทำอย่างนี้เถอะหลอกว่าแกบวชแล้วเห็นแกขี้เมาสักคนได้ละเว้นเครื่องดองของเมาสัก3เดือนก็น่าจะดีปรากฏว่าสมภารก็เห็นใจเอาก็เอาแม้ว่าจะดูไม่เหมาะไม่ควรอยู่บ้างแต่สมัยโบราณก่อนโน้นการบวชยังไม่เคร่งครัดเหมือนในปัจจุบันนี้แม้ว่าแกจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ตามแต่ดูมันว่าเวรกรรมต่างๆที่แกได้ทำเอาไว้มันจะตามมาไม่ละไม่เว้นแกดื่มกินของเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์ไว้มากอีกทั้งเรื่องโกหกพกลมแม้ว่าการโกหกของแกนี่ไม่ได้ทำให้ใครคอขาดบาดตายแต่มันก็เป็นบาปคืออยู่มาวันหนึ่งแกเกิดพลาดพลั้งหล่นลงมาจากต้นตาลแกไม่ตายแต่ขาซ้ายเสียเดินด้วยไม้เท้าค้ำยันลากขาแกรกไปตามพื้นลูกเมียก็คิดไม่ตายก็บุญแล้วแกเลิกอยู่ที่กระต๊อบดงตาลกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าต้องมีคนช่วยหยิบโน่นหยิบนี่ให้เนื่องจากเคลื่อนไหวไม่สะดวกเลิกอาชีพทำน้ำตาลไปโดยปริยายตอนนี้แกเผยความลับอย่างหนึ่งให้เมียรู้แกก็บอกว่าที่แกขาเสียอย่างนี้สงสัยเป็นเพราะแกทำกรรมไว้กับหมาตัวหนึ่งคือหมาตัวนั้นมันมาลักน้ำตาลเมาของแกกินแกก็เลยดักตีมันซะขาหลังเสียเลยเดินลากไปตามพื้นแกรกแกรกตั้งหลายปีกว่ามันจะตายเมียต้องร้องอ๋อทันทีเพราะว่าหมาตัวนั้นเป็นหมาคนข้างบ้านชื่อไอ้ขาวตัวมันสีขาวตัวผู้วันหนึ่งมันโดนใครไม่รู้ตีซะปางตายลากสังขารมาบ้านได้เจ้าของบ้านก็สงสารน้ำตาร่วงเลยแต่ไอ้ขาวนี่มันทนทายาทมันรอดตายมันมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้องลากสองขาหลังแกรกแกรกไปไหนมาไหนก็ไปได้แถวๆนั้นไปไกลไม่ได้ทรมานอยู่หลายปีกว่าจะตายเสร็จแล้วลุงชาแกก็บอกว่ากรรมข้าไม่ได้มีแค่นี้นะเว้ยนกหนูปูปลาที่โดนข้าฆ่าตายอีกเยอะแยะไอ้ตัวนิ่มนั่นอีกไอ้กรรมตัวนิ่มน่ะข้ากลัวที่สุดหลังจากพูดเรื่องนี้6เดือนปรากฏว่าลุงชาพลัดตกเรือนตอนหัวค่ำแกไปบ้วนปากหลังจากกินข้าวมื้อเย็นอิ่มแล้วท่าไหนไม่รู้เกิดพลาดพลั้งตกบ้านลงไปแกไม่ได้ตายทันทีหรอกลูกเมียหามแกขึ้นไปบนบ้านตามหมอมารักษาแกก็เจ็บปวดทรมานสาหัสส่งเสียงร้องโอยโอยโอยอยู่ทั้งคืนทั้งวันสมัยนั้นโรงพยาบาลยังไม่มีรถราก็ไม่มีใช้กันเลยก็ได้แต่รักษาหมอโบราณหมอยากลางบ้านกินยาต้มยาหม้อกันไปตามเรื่องอาศัยหมอกระดูกหมอขุนสายเป่าเสกกันไปตามมีตามเกิดตามความเชื่อนะแกยังมีสติอยู่บ้างยามไม่ปวดหนักเนี่ยแกก็บอกกับเมียบอกว่าคราวนี้เห็นทีจะไม่รอดแล้วเพราะว่าหลับตาทีไหนก็เห็นแต่ตัวนิ่มบางนกระยางหมาขาเป๋กบเต่าปลาไหลนกหนูต่างๆพวกมันมากันเต็มไปหมดบินกันร้องกันหนกหูเหลือเกินบางทีนอนๆอยู่แกโบกมือไล่ไปพ้นบางทีก็ร้องเสียงหลงด้วยความหวาดกลัวต่างให้เหลือกเชียวร้องอย่ามาจิกตากูอย่าจิกตากูกูไม่อยากตาบอดก็มองไม่เห็นแกทนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแม้ว่าร่างกายข้างในนี่บอบช้ำหนักทนอยู่ได้ราวๆสักเดือนหนึ่งแกก็ตายอย่างทุรนทุรายนะนี่จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าไม่ใช่ด้วยอำนาจกรรมแล้วจะเป็นเพราะอะไรท่านผู้ฟัง เรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆหลังตลาดลพบุรีครับที่วัดที่ว่าเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังในพงเทพนี่อายุ21แล้วบวชได้แล้วพ่อแม่ก็หารือกันว่ามันสมควรแก่เวลาที่จะจัดงานบวชลูกสักทีในพงเทพเองก็ไม่ค่อยจะเต็มใจแต่ก็ขัดพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยบอกว่าบวชก็บวชจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปในพงเทพก็ต้องไปอยู่วัดก่อนเพื่อท่องขันหน้าให้มันได้เรียบร้อยเวลาเข้าโบสถ์จะได้ไม่ติดไม่ขัดแล้วอีกอย่างจะได้คุ้นเคยกับการอยู่วัดเสียบ้างก่อนไม่ว่าพ่อแม่คนไหนต่างก็หวังจะให้ลูกชายได้บวชได้เรียนเสียก่อนที่จะมีเมียจะได้รู้สึกว่าลูกชายนั้นยังบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเรื่องของสตรีเพศเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่สำหรับในพงเทพนี่แม้ว่าพ่อแม่จะหวังอย่างยิ่งให้เขาบวชก่อนเบียดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดันไปมีเมียมีลูกชายอีกคนนึงเมียก็อายุมากกว่าทั้ง 4-5 ปีแต่ก็ไม่ได้ติติงอะไรเรื่องที่เมียอายุมากพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่สำคัญนี่ไอ้ที่ว่ามันไม่น่าจะมีเมียก่อนที่จะโกนหัวห่มผ้าเหลืองอันนี้สำคัญเพราะว่าพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่ามันผิดหวังอยู่หน่อยเขาพาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านพามาอยู่แล้วก็ไม่เลี้ยงไม่ดูให้ดีไม่ยอมทำงานทำการอะไรเอาแต่เสเพลไปเหมือนกับหนุ่มโสดพ่อแม่ก็พยายามพูดตักเตือนให้เขาทำงานอะไรเขาสักอย่างเพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเพราะว่าเขาไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยเหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะมาเกาะพ่อแม่กินอีกต่อไปก็มันยังไม่มีอะไรจะทำนี่แม่มันก็ตอบอย่างทองไม่รู้ร้อนอย่างนั้นแหละก็ช่วยพ่อช่วยแม่เข้าก็ได้นี่นะสวนแล้วก็มีทำมันก็สิดีกว่ามาอยู่เฉยๆให้เวลามันผ่านไปวันๆมันไม่ได้อะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเลยแม่แล้วจะทำมันก็ตอบอย่างขอไปทีแม่ก็สายหน้าไม่รู้จะบังคับลูกชายได้ยังไงไม่แต่แม่ของเขาที่หนักอกหนักใจอย่างยิ่งตัวเมียเขาเองล่ะเพราะว่ารู้ตัวว่ามาอาศัยบ้านพ่อแม่เขาอยู่แต่ว่าช่วยการงานไม่ได้เต็มที่หยิบจับได้ก็แต่งานในบ้านเท่านั้นเพราะว่าลูกก็ยังเล็กต้องดูแลใกล้ชิดด้วยเธอก็บอกผัวว่าให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้างสิมาอยู่อย่างเงี้ยเกรงใจท่านเกรงอกเกรงใจอะไรกันพ่อแม่เนี่ยไม่ของเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไกลอะไรอ่ะฮะ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
3: จากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMPถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ย1วันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาที1วันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลเข้าหากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
4: เ น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เธอก็พยายามเตือนเขาแต่เขาไม่สนใจลำคาญขึ้นมาเขาก็หายออกไปจากบ้านกลับมาก็มืดค่ำดึกดื่นเมามาด้วยไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นอย่างนี้นะนายพงเทพก่อนโน้นก็เป็นเรียนไม่จบเรียนปวช.อยู่ปีกว่าก็มีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่ตลอดขึ้นโรงพักพ่อแม่เสียเงินเสียทองพอหนักเขาก็เลิกเรียนออกจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ช่วยทำงานพ่อบังคับหนักเข้าก็หนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่นานเป็นเดือนเดือนกลับมาก็แบมือขอเงินไปไปมามาไม่ค่อยอยู่บ้านจนกระทั่งมีเมียนั่นแหละถึงได้กลับเข้ามาอยู่ในชายคาปรากฏว่าเมียเขาทนอยู่เกือบ2ปีวันหนึ่งก็ทนอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาเมามาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันทีแรกไม่ถึงขั้นลงมือลงไม้อะไรแต่หนักเข้าก็ตบตีเมียก็เลยขู่บอกถ้าเขายังทำตัวอย่างเงี้ยอยู่งานการก็ไม่ทำแล้วแถมยังทุบตีเมียนี่จะไม่อยู่บ้านนี้แล้วจะไปอยู่บ้านแม่แต่เขาก็ไม่หยุดความประพฤติเร็วๆเมียก็เลยหอบลูกหนีไปจริงๆไปอยู่บ้านแม่บ้านแม่เธออยู่อีกหมู่บ้านนึงใกล้ๆกันแหละนายพงเทพไม่ได้ไปตามกลับอะแต่ไปอยู่บ้านเมียเลยไปอยู่บ้านเมียเบื่อก็กลับมาอยู่บ้านไปไปมามาทำตัวไม่รับผิดชอบอะไรเหมือนเดิมน้องเมียเขาผู้ชายชวนไปทำงานด้วยก็ไม่ไปมาจนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยขอร้องให้พงเทพเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็เลยไปอยู่วัดเตรียมที่จะบวชวันนั้นพ่อก็ไปหาเจ้าอาวาสเจอหน้าเจ้าว่าถามว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าไอ้พ่อเขาเข้าใจว่าลูกอยู่วัดเขาก็บอกหลวงพ่อว่าเอ๊ะไม่ได้ไปบ้านนะครับ2วันแล้วนะโยมพ่อได้ยินก็นึกรู้ว่าลูกชายหายไปไหนสงสัยมันจะไปบ้านเมียมันแน่ๆเลยพ่อก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปตามไปเจอหน้าเมียเมียกำลังเลี้ยงลูกอยู่ก็ถามไถ่ว่านายพงเทพนี่มาหาหรือเปล่าเมียก็บอกมาแต่กลับไปแล้วกลับไปนานหรือยังอ่ะก็มาวันนั้นแล้วก็กลับไปเลยอ่ะพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่2วันแล้วพ่อพ่อรู้ก็นึกสังหรณ์ใจคงจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วโบราณท่านว่าใกล้จะบวชนี่เขาไม่ให้ไปไหนมาไหนมักจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจนทำให้ไม่ได้บวชเหมือนกับมารตามผจญขัดขวางไม่ให้สร้างบุญอย่างนั้นแหละที่แรกพ่อก็ตามหาเองไปบ้านโน้นบ้านนี้ถามคนนั้นคนนี้ล้วนแต่เพื่อนพ้องของเขาที่เขาเคยไปมาหาสู่เคยไปอาศัยนอนค้างไม่มีใครพบเจอเขาช่วง2 3วันนี้เลยตามหาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ไม่เจอก็ไปแจ้งความพอได้รับแจ้งความตำรวจเขาก็ต่างแยกย้ายกันค้นหาตัวนายพงเทพตำรวจก็ไปที่บ้านน้องเมียเขาชื่อนายดำรงนายดำรงก็อยู่บ้านกับเมียเขาแหละเห็นตำรวจเขาก็ตกใจพอตำรวจเอ่ยถามเรื่องการหายตัวไปของนายพงเทพเขาก็บอกว่าคุณตำรวจไม่ต้องไปตามหามันให้เมื่อยหรอกครับไอ้เทพน่ะมันตายไปแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะก็ผมฆ่ามันเองอ่ะคราวนี้ตำรวจต้องเป็นฝ่ายแปลกใจบ้างที่อยู่ๆเขาก็ยอมรับสารภาพผมตั้งใจจะไปมอบตัวอยู่แล้วกำลังคิดว่าจะไปวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็พอดีตำรวจมาซะก่อนนี่แหละครับผลของการสอบสวนนายดำรงวัย24ปีซึ่งเป็นน้องเมียของนายพงเทพเล่าว่าเขาได้ข่าวว่านายพงเทพจะบวชพอได้ยินข่าวนี้เขารู้สึกเจ็บใจมากเพราะว่าไอ้เจ้าพี่เขยคนนี้มันสร้างความเจ็บปวดเอาไว้กับพี่สาวของเขาได้เสียกันจนมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่เลี้ยงดูแถมยังทุบตีจนหัวร่างข้างแตกอีกด้วยจนพี่สาวทนไม่ไหวต้องหอบลูกกลับไปอยู่กับแม่เมื่อเขากลับไปเยี่ยมแม่ไปเห็นแม่ที่แก่เฒ่าวัยเกือบจะ60แล้วต้องเลี้ยงหลานตัวเล็กๆอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าพี่สาวต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกมันก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจอย่างยิ่งแล้วก็แค้นใจอย่างที่สุดเขาก็พยายามอดกลั้นมาโดยตลอดพยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่พี่สาวของตัวได้ทำมาไว้แต่ชาติปางก่อนแต่เวลาเห็นแม่กับเห็นพี่สาวลำบากทีไรมันก็เจ็บใจทุกทีนอกจากนี้ตอนที่นายพงเทพมาขอขมาแม่เขายังได้ออกปากขอยืมเงินของแม่เขาไปด้วย 5,000 บอกว่าจะรีบใช้ให้แล้วก็ไม่ใช้แม่ก็ให้เขาไปทวงถามก็ไม่มีจะใช้ผลัดว่าเมื่อโน่นเมื่อนี่จะใช้ให้ไม่ต้องห่วงต้องใช้ให้แน่เขาไปถามไปทวงหลายหนจนเบื่อหน่ายแล้วก็โมโหเขาสงสารพี่สาววันๆต้องทำงานงกงก แล้วก็เห็นว่าในพงเทพอยู่ว่างไม่ได้ทำอะไรก็เลยเอ่ยปากชวนให้ไปทำนากุ้งด้วยกันโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอให้ไปช่วยกันเท่านั้นล่ะจะได้มีเงินทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไปชวนมันก็พลัดเมื่อโน่นเมื่อนี่จะไปแต่มันก็ไม่ยอมไปผมก็พยายามชวนทั้งหลายหนมันก็ตอบเหมือนเดิมก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอ่ะมันมาหาผมที่บ้านมาขอยืมปืนผมก็ถามมันว่าจะเอาปืนไปทำอะไรจะบวชแล้วไม่ใช่เหรอมันก็บอกว่าอยากจะได้ข้างสักสองตัวผมก็ถามว่าจะเอาไปทำไมมันก็บอกว่ามันอยากจะกินเนื้อข้างแล้วก็จะเอาเนื้อไว้แกงเลี้ยงคนด้วยผมก็หยิบปืนแล้วกระสุนในจุด22มาให้มันก็ขับมอเตอร์ไซค์หายไปพอมันไปแล้วผมก็มานั่งคิดว่าไอ้คนคนนี้มันทำพี่สาวผมทำแม่ผมเจ็บปวดมากไม่น่าเอามันไว้เลยผมก็คิดวนเวียนเดินไปเดินมาจะทำยังไงดีในที่สุดก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตามมันเข้าไปในป่าผมรู้ว่ามันไปยิงข้างที่ไหนมันจอดรถแล้วก็เดินขึ้นเขาไปผมไม่ก็เห็นมันถือปืนนั่งหันหลังให้อยู่ปากถ้ำเพื่อรอยิงข้างผมก็เรียกเบาๆเขาก็หันมาก็ถามว่าผมถามเขาว่ายังไม่ได้เหรอเขาบอกว่าได้สองตัวแล้วอยากจะได้อีกตัวผมก็บอกเอาปืนมาสิจะช่วยยิงให้เขาส่งปืนมาให้แล้วก็ยังนั่งอยู่ที่เก่าผมก็ถอยออกมาเสร็จแล้วก็ยิงจากข้างหลังกระสุนเจาะเข้าที่หัวนัดหนึ่งลมนอนดิ้นชักกระตุกผมก็ยิงซ้ำอีกนัดกลางหลังครับนายดำรงสารภาพแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุการตายของนายพงเทพบางคนก็บอกว่ามารผจญแต่บางคนก็บอกว่านั่นเป็นกรรมครับกรรมที่เขาสร้างเขาทำขึ้นมาเองเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยฟังก็เพลินไปนะอาจารย์แกก็เล่าดีจังเราได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้ความรู้อะไรแปลกๆก็ได้มาจากอาจารย์ยอดก็เคยถามนะอาจารย์เอาเรื่องนี้มาจากไหนเยอะจังแกบอกว่าบางเรื่องแกก็บันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ส่วนมากก็มีคนส่งมาให้อาจารย์อ่านส่งให้อาจารย์นะอาจารย์ก็เรียบเรียงแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังคือถ้าไม่มีอาจารย์ยอดในเรื่องพวกนี้มันหายไปท่านผู้ฟังมันหายไปฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็เอามาถ่ายทอดท่านเอามาถ่ายทอดก็พูดคุยกันผมกับท่านอาจารย์นิสนิทนะร่วมบุญกับท่านอาจารย์ทุกเดือนก็โอนเงินให้อาจารย์ทำบุญทุกเดือนนะอาจารย์ท่านชอบทำบุญทำกุศลถือว่าชีวิตอาจารย์นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญคือค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากหรือน้อยกว่ากันไม่ว่าในมุมไหนแง่ไหนนะครับทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ดีได้หมดจะรวยจะจนทำได้หมดนะครับเราเดินไปตามถนนนี่เราเจอเศษขวดเศษแก้วเราหยิบออกมาเราก็ถือว่าได้ทำความดีกลัวคนมาเหยียบมาเตะเจอไม้ขวางถนนแล้วก็เอาลากออกไปอะไรเล็กๆน้อยๆเราที่พอจะช่วยส่วนรวมได้ไม่จำเป็นต้องรวยเราทำได้การพูดให้กำลังใจคนการพูดทำให้คนทำความดีการพาคนทำความดีชักนำให้คนทำความดีหรือว่าทำความดีเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าบุญกุศลหรือว่าความดีนั้นมันเกิดจากการขวนขวายก็มีขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเขาอาสาเขาเห็นคนไหนทำดีก็ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนาลินนี่ผมถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่เมืองไทยมานานคนไทยกินกันเยอะเยอะมากแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็ยังกินอยู่นะครับกินอยู่ดีหรือไม่ดีก็จะรู้อยู่แก่ใจตัวเองเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายของกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ติดไม้ติดมือไปนะครับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักที่เรานับถือท่านไม่มีอะไรมาฝากเอาน้ำมังคุดฝากอย่างพระอาจารย์ผมนี่ผมถวายท่านประจำเลยนะครับท่านเป็นพระป่าพระปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับก็ถวายน้ำมังคุดให้ท่านฉันท่านก็ฉันประจำนะครับมีคนจัดถวายท่านท่านก็ถูกทาสขันนะครับท่านก็ฉันประจำมีหลายองค์นะครับที่ผมถวายนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังเสียงหลวงพ่อสุทินนะครับตาเป็นต้อดื่มแล้วเป็นยังไงแล้วก็มีหลวงตาแก้นะครับดื่มแล้วเป็นยังไงมั่งฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับครับนมัสการหลวงพ่อสุทินใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: หลวงพ่อครับผมพันโทไพโรธพนาลินจากน้ำมังคุดตราพนาลินครับผมจะโทรมานมัสการถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้างฉันน้ำมังคุด
3: ดี
2: คือเป็นยังไงครับหลวงพ่อฉันแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: เป็นตาที่มันก็สว่างดีมันฉันแล้วก็สว่างดี
2: ตามันเป็นอะไรครับผม
3: ต้อหินก็ต้อกระจกรักษาอยู่ไปโรงพยาบาลสง
2: ครับ
3: หมอนัดปีหน้าอีกไป
2: เป็นมานานยังครับหลวงพ
3: ่
2: อ
3: โอ้ตอน60
2: เนาะ60ครับผมปีนี้ปี63ก็หลายปีอยู่ครับก็
3: หมอปีหน้าอีกหมอยังนัดอยู
2: ่ก็คือ
3: ฉันน้ำมันพูดเข้าไปมันก็ดี
2: ก็
3: สว่าง
2: ก็ช่วยได้เนาะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่เราก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วย
3: ไปโรงพยาบาล
2: ครับผม
3: หมอยังนัดอยู่ที่หน้า
2: ครับ
3: ไอ้ครับคุยกับหลวงตานะหลวงตาก็ฉันอยู่กับเจ๊เดียวเนี่ย
2: อ๋อหลวงตาได้ครับผมครับครับนมัสการครับชื่อหลวงตาอะไรครับผม
3: หลวงตาแก้ว
2: หลวงตาแก้วอายุเท่าไหร่แล้วครับขออนุญาตนมัสการเรียนถาม
3: 73
2: อ๋อครับผมหลวงตาฉันเราเป็นยังไงบ้างน้ำมังคุด
3: เข้าท่าอายุ
2: เข้าท่ายังไงครับหลวงตา
3: แข็งขามันแต่ก่อนนี้แขนขามันยืดไม่ได้เดินก็เดินหนังกล่องอันนี้ดีแล้วไม่ปวดแล้ว
2: อ๋อเดินดีขึ้น
3: เดินดีขึ้นอะไรขึ้น
2: ครับผมโอ้ดีใจคือมันแตกต่างจากก่อนกินเยอะไหมครับผม
3: ก็กินสั่งทีละ3ขวด
2: ครับ
3: 3ขวดนี่ก็หมดเมื่อวานที่ขวด3ขวด
2: ไม่เดี๋ยวผมจะส่งไปถวาย6ขวดองค์ละ3ขวดนะครับถวายฟรีครับก็คือเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่วัดอะไรนะครับผม
3: เนี่ยอยู่วัดพระทินเนี่ยโป่งตะเคียนเนี่ย
2: อ๋อวัดโป่งตะเคียนตำบล
3: เออวัดตำบลโคกไทยมั้งอำเภอโคกปีบ
2: ตำบลโคกไทยอำเภอโคกปีบจังหวัด
3: จังหวัดปราจีน
2: บุรีนะครับผมก็คือส่งหาหลวงพ่อสุทินก็ได้หลวงพ่อสุทินท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับผม
3: อายุ59หรือ
2: 59อ๋อแต่หลวงตาแก้วอายุมากกว่า
3: แกหมอรุ่นน้อง
2: ครับผมขออนุญาตนำเสียงนี้ออกอากาศนะครับหลวงพ่อเน
3: า
2: ะ
3: ดีรู้สึกดีมากเลยดีมากๆเลย
2: ครับไม่ใช่ยาหรอกแต่ว่าเป็นน้ำมังคุดแต่ว่าฉันดีก็ดีใจแต่ก่อนขาหลวงพ่อเป็นไงนะเดินเป็นไงนะครับ
3: เดินโว้ยขามันพับน้ำเย็นไม่ออกปวดหัวเข่าแขนการยกก็ไม่ขึ้นนี่คือไม่ออกไปปวดไปกินเป็นเดือนยังไม่หายเลย
2: ครับ
3: กลับมาก็พอดีเขามาขายหน้ามาขายเปลือกมังคุดน้ำตาเลยซื้อไว้มาลองกินโอ้มันเข้าท่าเนี่ยวะแขนก็เหยียดออกขาก็เหยียดออก
2: โอ้เป็นบุญสาธุผมก็ดีใจลงตา
3: คือผมต้องการมากๆเลย
2: ครับผมดีใจ
3: ว่าจะเป็นอาบัติเพื่อพลาดแล้ว
2: อ๋อครับผมอืมครับผมก็ดีใจ
3: สุขยาก็ถามอาทุตาอายุเท่าไหร่73
2: ครับ
3: ที่ภาษาโอ้30กว่าแล้วโยม
2: ครับ
3: 30กว่าทั้งสองแล้ว
2: เดี๋ยวผมส่งขออนุญาตส่งไป6ขวดเนาะถวายองค์ละ3ขวดนะครับผมใส่เบอร์หลวงตาสุทินไปเนาะหลวงพ่อสุทินไปเน
3: า
2: ะครับผมกราบนมัสการขอพระคุณหลวงตามากครับที่มาเล่าให้ฟังครับผมฉันไปเรื่อยๆนะครับผมครับครับผมสาธุครับนมัสการครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
0: จังหวัดอ่างทองสมัยเมื่อ50กว่าปีผ่านมาเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ที่สุดน้ำในลำคลองนี่ใสสะอาดไม่มีผักตบชวาแม้สักต้นเดียวจะมีก็แต่แพผักกระเฉดผักบุ้งที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ริมท่าน้ำเพื่อใช้ประกอบอาหารสายบัวก็มีอยู่เต็มตามริมหนองริมบึงออกดอกงดงามสวยถ้าอยากจะกินปลาเนี่ยเอารอบไปวางเนี่ยชั่วคืนเดียวก็ได้กินปลาถ้าอยากจะกินกุ้งตัวโตๆเช่นกุ้งกล้ามกรามเนี่ยลงไปงมๆริมท่าน้ำก็พอได้กินชาวบ้านตำบลบ้านแหเนี่ยแสนจะมีความสุขถึงหน้านาก็ทำนาไม่มีอดมีอยากทีนี้การเวลาผ่านไปชนประธานก็ทำเขื่อนกั้นน้ำน้ำในลำคลองที่เคยถ่ายเทไหลขึ้นไหลลงก็ถูกบังคับโดยเขื่อนมันก็หยุดนิ่งเสร็จแล้วน้ำในลำคลองก็เริ่มแห้งเรือยนต์เรือพายที่เคยใช้ลำคลองเป็นทางสัญจรไปมาก็ต้องยุติลงเพราะว่าพายไปไม่ได้แล้วไปติดตัวเขื่อนที่กั้นไว้ไอ้ชนิดที่เปิดให้เรือผ่านเข้าออกไม่ได้นะชาวบ้านก็ต้องใช้วิธีเดินลัดทุ่งนาทุ่งแล้วทุ่งเล่าหลายทุ่งถึงจะทะลุถึงตัวจังหวัดเข้าหน้าฝนก็จะลำบากมากน้ำในลำคลองขุ่นข้นแล้วก็มีสีคล้ำผักตบชวาก็เริ่มลอยแพน้ำคลองเริ่มเน่าเสียเพราะถ่ายเทไม่ได้กุ้งปลาก็ลอยตัวบนผิวน้ำแล้วก็ตายลอยกันเกลื่อนและแล้วคลองอันสมบูรณ์นั้นก็ถึงจุดดับโดยน้ำมือของมนุษย์การทำมาหากินก็เริ่มฝืดเคืองกุ้งในคลองก็ไม่มีแล้วมันสูญพันธุ์ไปพร้อมกับพวกปลาสวายปลาชะโดปลาต่างๆยายปุ่นแกก็เลยต้องลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตแกต้องใช้เบ็ดเดินไปตามหนองตามบึงเพื่อจะตกปลาหมอมาเป็นอาหารเมื่อก่อนนี้ยายปุ่นเล่าว่าเมื่อก่อนนี้กุ้งกล้ามกรามในคลองหน้าบ้านมีเยอะแยะบางทีเอายอไปวางพอยกยอขึ้นก็เต็มยอเอามาต้มใส่เกลือกินกันได้เป็นอาทิตย์ปลากรายหรือว่าปลาอื่นๆก็มีมากมายทำปลาแห้งจากปลาเนื้ออ่อนตัวเท่าแขนเก็บไว้กินได้เป็นปียายบอกว่าเดี๋ยวนี้อย่าให้พูดเลยลูกปลาลูกกุ้งยังไม่ค่อยจะได้เห็นน้ำในคลองหน้าแล้งมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยมันสกปรกแล้วก็ดำดำยายปุ่นเป็นคนบ้านแหอยู่บ้านแหมาตั้งแต่สาวจนแก่ลูกๆของแกแต่งงานกันไปหมดแล้วอพยพครอบครัวไปทำมาหากินกันที่กรุงเทพกันหมดเมื่อสาวๆยายปุ่นชอบไปตกปลาหมอเอามาแกงส้มกับดอกแคบ้างแกงส้มผักบุ้งบ้างยายปุ่นนี่มือทำบาปขึ้นเสียด้วยไปตกครั้งไหนก็ได้ปลาหมอเกือบครึ่งกระป๋องทุกทีเรียกว่าวัดคันเบ็ดนี่วัดเอาน่าสนุกแต่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือตวัดคันเบ็ดขึ้นมาครั้งไหนนี่เบ็ดที่เกี่ยวปลาขึ้นมานี่จะต้องเกี่ยวตรงลูกตาปลาหลุดออกมาแทบทุกตัวจ จากวัยที่สาวจนแก่ยายปุ่นตกปลามา10กว่าปีแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วว่องไวก็เฉื่อยชาลงยายปุ่นก็เลยเลิกตกปลาถึงแม้จะทำบาปเพื่อปากเพื่อทองอยู่เป็นประจำแต่เมื่อถึงวันพระยายปุ่นก็จะไปทำบุญที่วัดมีข้าวมีกับข้าวมีของหวานไปวัดทุกวันพระไปฟังเทศแล้วก็สวดมนต์ภาวนาที่วัดและค้างคืนที่วัดทุกวันพระสุขภาพทางร่างกายของยายปุ่นนั้นแข็งแรงมากโรคภายในร่างกายไม่มีเลยเดินได้ตัวตรงหลังไม่มีโค้งมีงออายุแก90กว่าแล้วก็ยังเดินตัวตรงเพียงแต่เชื่องช้าลงเท่านั้นเองวันเวลาผ่านไปจนอายุยายปุ่นเข้าปีที่91แกก็มีอาการปวดหัวเป็นอย่างมากปวดจนน้ำตาไหลพรากพรากเป็นโรคครั้งแรกเลยที่ยายปุ่นทรมานมากเมื่อก่อนนี้แกก็เป็นแค่ไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนธรรมดากินยาแก้ไข้แก้ปวด 3-4 วันก็หายแต่ว่าอาการปวดหัวของยายปุ่นเพิ่มมากจนเป็นที่ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็สูบผอมนอนสมน้ำตาไหลอาศัยญาติห่างๆใกล้บ้านเข้ามาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินให้แล้วก็ส่งข่าวให้ลูกๆยายปุ่นทางกรุงเทพได้รู้พวกลูกๆ ก็เดินทางมาที่บ้านแหมารับยายปุ่นเข้ากรุงเทพไปตรวจที่โรงพยาบาลตาข้างซ้ายของยายปุ่นมีฝ้ามัวมากหมอก็เลยลอกฝ้าที่ตาออกแต่ก็ยังมองอะไรเห็นไม่ชัดมันพร่ามัวไปหมดจะว่าผลกรรมดีที่แกไปทำบุญฟังเทศที่วัดทุกวันพระของยายปุ่นก็ว่าได้ยายปุ่นไม่มีอาการหลงลืมอะไรสมองและความจำดีจำอายุตัวเองได้จำลูกหลานทุกคนได้ทั้งที่แก90กว่าแล้วหมอบอกว่าร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่ปอดดีหัวใจเต้นดีความดันสูงเล็กน้อยมากสรุปแล้วร่างกายยายปุ่นนี้เยี่ยมจริงๆขนาดฟันในปากนี่หักหมดแล้วเหลือแต่เหงือกแต่เหงือกของยายปุ่นนี้แข็งมากสามารถขบเคี้ยวอาหารได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใส่ฟันปลอมแล้วหลังจากหมอได้ลอกฝ้าในตาของยายปุ่นแล้วแกก็กลับไปอยู่บ้านแหตามเดิมตาข้างที่ลอกออกก็มองเห็นลางๆไม่แจ่มชัดนักยายปุ่นก็ใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กับบ้านเพียงคนเดียวหุงข้าวต้มแกงซักเสื้อผ้าเองทุกอย่างเดือนหนึ่งก็จะมีพวกลูกๆหลานๆขึ้นไปเยี่ยมเอาพวกของแห้งอาหารกระป๋องโอวัลตินนมข้นไปให้ยายปุ่นอยู่เสมอหลังจากลอกตาผ่านมาได้ปีกว่าๆยายปุ่นก็มีอาการปวดภายในกระบอกตาข้างที่ลอกไว้มีน้ำตาไหลตลอดแล้วก็ปวดมากลูกหลานก็เลยรับตัวยายปุ่นเข้าโรงพยาบาลตามเดิมหมอตรวจดูอย่างละเอียดก็บอกว่าจะต้องควักลูกตาข้างนั้นทิ้งเพราะว่าเอาไว้ก็จะปวดทรมานมากเพราะว่าตาข้างนั้นเสียมองอะไรไม่เห็นแล้วและมีอาการอักเสบรุนแรงยายปุ่นต้องถูกควักลูกตาทิ้งไปเหลือตาข้างเดียวที่ใช้ดูทำประโยชน์กับตัวเองได้บ้างตาข้างที่บอดไปก็มีหนังตาปิดลงแล้วก็มักจะมีน้ำตาไหลออกมาต้องใช้ภาชนะคอยซับไว้ตลอดเวลาชีวิตวัยชราของยายปุ่นก็ชินกับการใช้สายตาเพียงข้างเดียวทุกปีเข้าพรรษายายปุ่นต้องไปวัดไปถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ไปนอนค้างที่วัดในวันพระสวดมนต์ภาวนายายปุ่นเล่าว่าตอนยายไปตกปลาหมอเอามาแกงกินยายก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องบุญเรื่องบาปคิดแต่จะหาปลามาเป็นอาหารแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าตกปลาได้ครั้งไหนเบ็ดก็มักจะเกี่ยวลูกตาปลาขึ้นมายายไม่นึกว่ากรรมจะตามมาทันสนองในชาตินี้

0: ญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นไม่เคยกล่าวคำหยาบไม่เคยด่าหรือว่าพูดจาเสียดสีใครพอใจไม่พอใจก็นั่งนิ่งเฉยนั่งตำหมากเคี้ยวหมากจับจับจับนานๆก็จะยกผ้าเช็ดน้ำหมากที่ไหลลงมาตามรอยยับย่นเป็นร่องของผิวหนังที่แก่ชราของแกนั่นแหละมองดูผิวและสังขารของยายปุ่นแล้วก็มองเห็นธรรมะของพระพุทธองค์ได้ชัดเจนเมื่อยังสาวยายปุ่นก็คงมีผิวหนังอันเต่งตึงมีน้ำมีนวลเช่นผู้หญิงสาวสวยๆทั้งหลายแต่ปัจจุบันผิวหนังของแกยับย่นเป็นริ้วรอยด้วยความชราเหมือนกับจะบอกกับผู้หญิงหลายคนว่าปัจจุบันของแกก็คืออนาคตของผู้หญิงเหล่านั้นแหละอย่าประมาทเลยยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเถอะยายปุ่นเป็นคนที่มีความดีมีศีลธรรมเป็นคนที่ใครๆก็รักแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่กรรมก็ส่วนกรรมบุญก็ส่วนบุญท่านผู้ฟังถึงอย่างไรก็แล้วแต่กรรมนั้นก็ยังจะต้องตามยายปุ่นมาจนได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ผมกำลังนั่งทำงานอยู่นะครับก็จะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาหาผมโทรเข้ามาเรื่อยนะครับเมื่อกี้ก็มีผู้ที่กินน้ำมังคุดท่านหนึ่งโทรเข้ามาหาผมนะครับชื่อว่าคุณพี่ลูกอินนามสกุลบัวศรีโทรเข้ามากับทันหันนะผมก็รับก็คุยกับแกคือพี่ลูกอินนี่แกบ้านอยู่พัทยาเคยโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์นะครับเรื่องสุขภาพของแกแกกินแล้วแกก็ดีขึ้นมาเยอะเมื่อกี้แกดีใจบอกดีใจอดใจไม่ไหวรีบโทรมาบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกินไปรู้สึกว่าพอไม่รู้มันมีอะไรออกมาจากมาที่คอแล้วก็ขากออกมาเป็นก้อนเม็ดใหญ่กว่าหัวไม่ขีดไฟ 3-4 ก้อนรวมๆกันนะครับดำๆมันนิ่วแกว่าอย่างนั้นไม่รู้มันมาจากไหนแล้วแต่ก่อนแกปวดหัวปวดเมื่อยปวดตัวนะท่านผู้ฟังที่ลูกอินนี่ปวดหัวตลอดเวลาแกกินน้ำมังคุดออกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆหลุดออกมาแกก็ขากออกมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งว่าส่วนหนึ่งแกก็ขาดทิ้งไปส่วนหนึ่งแกก็ใส่ขวดเก็บเอาไว้นะครับอาการปวดตามตัวปวดเมื่อยปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังเมื่อกี้แกเล่าด้วยความดีใจแกบอกว่าปวดหลังเนี่ยเป็นมา10 ปี 10 ปีจริงๆทรมานเวลาปวดเนี่ยต้องนอนคว่ำหมดแรงไม่รู้มันหายไปตอนไหนแกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วแกก็เล่าอาการอีกเยอะนะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ที่แน่ๆคือสุขภาพของพี่ลูกอินเนี่ยเขาดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะดื่มเนี่ยเขาเทใส่แก้วเสร็จเขาจะตั้งจิตให้สงบก่อนนะครับตั้งจิตให้สงบก่อนระลึกนึกถึงสิ่งที่เขาศรัทธาโดยเฉพาะที่ผมแนะนำไปเข้าไปก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์แล้วก็ระลึกนึกถึงคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอประจำตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะน้อมระลึกถึงทุกครั้งการนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนั้นนะครับผมก็จะมีคาถาให้โอมมณีปัทเมหุมนะถ้าว่าเป็นภาษาบาลีโอมมณีปัทเมหุมเป็นสันสกฤตแต่ถ้าว่าแบบคนจีนก็โอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงนะครับว่า18-19ครั้งประมาณ19ครั้งนะครับเราระลึกนึกถึงองค์พระแม่กวนอิมจิตเราเป็นสงบแล้วก็ขอความนอบน้อมจงมีแด่หมอชีวกโกมารพัฒน์ผู้ที่เป็นหมอประจำตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเรามีศรัทธาจิตเรามีความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจิตนี่สำคัญจิตเรามีศรัทธาจิตเราผ่องใสจิตมีความเคารพต่อสิ่งที่เราเลื่อมใสจิตเป็นกุศลนะครับพอจิตเราผ่องใสเป็นกุศลเนี่ยท่านผู้ฟังครับกุศลวิบากหรือว่าผลแห่งความดีผลแห่งกุศลก็จะมาเกิดกับเรานะครับการกินน้ำมังคุดแสนทิพโกทุกครั้งกินเข้าไปเนี่ยให้เรานึกว่าคือสิ่งที่ได้รับพรมาจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็หมอชีวกโกมารพัฒน์ถือว่าเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ให้เราคิดอย่างนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยท่านผู้ฟังทดลองดูนะครับความรู้สึกจะแตกต่างจากกินแบบปกติทั่วไปถ้าเรานึกว่านี่คือน้ำอันศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ นะครับอันนี้ผมได้ลองแนะนำ

0: ผู้ที่กินน้ำมังคุดหลายๆท่านแนะนำดูแล้วจิตคนนี่สำคัญถ้าจิตเราเชื่อว่าดีนะครับมีความมั่นใจคิดแต่สิ่งที่ดีๆมีความมั่นใจว่าดีสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขสิ่งนี้จะทำให้สุขภาพเราดีสุขภาพเราก็จะดีครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความคิดลบอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าปกติคำพวกนี้จะไม่เอ่ยเลยนะครับเบื่อเซ็งเจ๊งจนไม่ดีไม่ได้เรื่องแย่น้อยใจเสียใจตัดเพ้อรำพันอาการแบบนี้ความคิดแบบนี้นี่อย่าพยายามฝึกให้มีนะครับอย่าพยายามฝึกให้มีพยายามมองในแง่บวกนะครับดีแล้วเขาทำอะไรเออดีเหมือนกันเออดีเหมือนกันอ่ะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับให้เราคิดอย่างนี้ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความคิดบวกความคิดดีอย่าคิดลบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรามันก็จะดีหมดนะครับมันก็จะดีหมดมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆของคนเออคนนั้นก็มีดีอย่างนั้นไอ้คนนี้คนนั้นก็มีดีอย่างนี้คนนี้ก็มีดีอย่างนั้นต่างคนก็มีดีต่างคนก็มีเสียแต่ถ้าเราตาดีเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆครับท่านผู้ฟังอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้แล้วการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็จะมีแต่ความสุขเราเขาเรียกว่าฉลาดใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราคอยจับผิดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้เรื่องคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นนิสัยอย่างนี้นะตื่นเช้ามาก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีของคนมาเล่ามันก็ไม่สร้างสรรค์นะครับสังคมก็ไม่น่าอยู่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยโอ้สะสมจิตใจของเราเนี่ยสะสมแต่เรื่องที่แย่ๆนะครับสะสมแต่เรื่องที่ไม่ดีการทำการทำงานอะไรต่างๆมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าประสิทธิภาพไม่ได้นะครับเกิดประสิทธิภาพดีๆเนี่ยยากนะครับฉะนั้นการคิดบวกหรือว่าการคิดดีนะครับหรือว่าจิตของเราเนี่ย
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%เราใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

นในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวาระสิริประภาค่ะสุภจีแจ้งเหตุเลื่อนไทยเที่ยวไทย2569ยืนยันไม่ยกเลิกและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกรณีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่ารัฐบาลไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องกรอบงบประมาณแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเลื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจึงยังไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นางสุภจียืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและยังคงมีอยู่โดยได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการตัดสินใจกระทันหันแต่อย่างใดรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำต่างชาติที่เข้าไทยต้องเคารพกฎหมายเดินหน้าปราบปรามการใช้นอมินีครอบครองทรัพย์สินผิดกฎหมายคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ผู้ที่เข้ามาในประเทศต้องเคารพกฎหมายหากพบการกระทำผิดตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันส่วนกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายขณะนี้ตำรวจยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาเข้าปฏิบัติการใน6จังหวัดมีการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่มีการใช้ตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายและมีบางคดีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วสำหรับประเด็นการชุมนุมตำรวจระบุว่าผู้จัดและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขณะที่ตำรวจมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติรองรับเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานียุทธศาสตร์ใน14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโดยต้องบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
6: ปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สาวไทยเอาชนะคีร์กีสถานพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมเอเชียนเกมส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิโชโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมที่จังหวัดไอจิของญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกซึ่งปราบมองโกเลียในแมตช์แรกลงสนามแมตช์ที่2พบกับกีกิสถานอันดับ118ของโลกที่แมตช์แรกแพ้ไชนีสไทเปสกอร์0-3เซตโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสศิภพรจันทรวิสุทธิ์พิมพิชญากกรำชัชออนโมกศรีและมีกัญญ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆสมุนไพรที่ใส่เข้าไปก็24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีขมิ้นน้ำขมิ้นหลายท่านคงรู้จักน้ำขมิ้นนะเป็นเด็กเล็กๆนี่คนโบราณเนี่ยจะเอามาทาตัวให้มันเหลืองนะไม่มี สกินแคร์หรือว่าไม่มียาน้ำมันทาผิวเหมือนทุกวันนี้โลชั่นทาผิวทุกวันนี้มันเยอะนะแต่สมัยก่อนใช้น้ำขมิ้นเพราะว่าน้ำขมิ้นนี่โบราณมันว่ามันจะมีรสฝาดเฟือนนะครับแก้ครั่นเนื้อครั่นตัวได้สมานลำไส้แก้ฤดูขาวขับปัสสาวะนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับรักษาฤดูมาไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นคุณประโยชน์ของน้ำขมิ้นท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปบางคนนี่คอและปากแห้งนะครับก็เคยมีถามเข้ามาทีนี้ผมจะพูดถึงอาการตอบสนองทั่วไปของการกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทุกบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีคุณภาพดีนะครับบางคนจะคอและปากแห้งคือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อร่างกายของเราต้องการขจัดสารพิษนะครับออกจากระบบภายในของร่างกายท่านหลายท่านเคยไปกินส้มตำนะครับอาหารที่เขาใส่ผงชูรสเยอะๆจะเจอคอแห้งปากแห้งเหมือนกันนะครับหรือบางคนที่ดื่มน้ำมังคุดแล้วอมไว้ในปากนานๆเพราะว่าการซึมซับของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะดูดซับได้ไวมากนะครับทีนี้วิธีแก้ถามว่าแก้ยังไงก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเหมือนเราไปกินส้มตำนะครับกินส้มตำกินอาหารในร้านไหนที่มันใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วคอแห้งปากแห้งเนี่ยกินน้ำเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้ไตนะครับตับไตน่ะเร่งขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะครับไม่กี่วันมันก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบอมน้ำมังคุดก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสารพิษในร่างกายอยู่นะครับหรือไม่ชอบอมก็แล้วแต่เราดื่มน้ำก่อนครึ่งแก้วพึกหนึ่งแล้วค่อยดื่มน้ำมังคุดตามลงไปครับแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกทีหนึ่งฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกอยากจะบอกว่าอร่อยทุกหยดนะครับมีคุณค่าทุกหยดนะครับอร่อยทุกส่วนถ้าท่านที่ดื่มแล้วก็คงจะรู้นะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังกรรมข้อปานาติปาตาเวรมณีนี่นะเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนี่เป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสเรื่องนี้คุณสมชายเล่าให้ฟังเมื่อตอนอยู่ที่รังสิตทุ่งนารังสิตสมัย 4-50 ปีที่แล้วนั้นเรียกว่าเป็นบ้านนอกอย่างแท้จริงตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ท้องนากับวัวควายเดินเล็มหญ้าอยู่ทั่วไปจะไปโรงเรียนทีก็ต้องพายเรือไปตามคลองเล็กๆที่มีอยู่รอบๆเชื่อมต่อไปยังท้องนาของเพื่อนบ้านนาเยอะไม่เหมือนสมัยนี้ทุ่งนาหายไปหมดแล้วกลายเป็นบ้านจัดสรรโผล่ขึ้นมายังกระดอกเห็ดโรงงานก็ผุดขึ้นมาอย่างมากมายคูคลองก็กลายเป็นถนนหนทางเลาะไปตามซอกตามซอยมีรถวิ่งกันกวักไขว่ทั้งกลางวันกลางคืนเวลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชายสนุกซุกซนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิ่งนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือการตกปลาซึ่งสมัยก่อนก็ตกมาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะไม่ได้เอามาเป็นเกมกีฬาเหมือนกับสมัยนี้บางคนหัวใสทำที่นาให้เป็นบ่อตกปลาให้คนก็ไปพักผ่อนไปทำบาปกันโดยอ้างว่าเป็นเกมกีฬาบังหน้าเหยื่อล่อปลาก็มีเยอะแยะตามธรรมชาติลูกกบลูกเขียดถ้าวันไหนหาไม่ได้ก็ใส่เดือนอะไรเป็นหลักจับมาเกี่ยวเบ็ดนั่งตกปลาเคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆพอตอนเย็นพอเลิกตกแล้วทีนี้ก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบังย่างบังประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้เลยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่มันก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือว่ามันหิวมันอ่ะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมีปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี้ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ไซใส่ไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไซพอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั้นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆพอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพ พ่อพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือพรานเบ็ดว่าจะฉมังขนาดไหนส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกลิ่นเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะซะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มีการเกรงใจกันละแกก็รีบตักพุงปลาเข้าปากรีบเคี้ยวกินทันทีเสร็จแล้วสะดุ้งโยงเลยปวดหนึบเลยเพดานปากปั๊บรีบคายออกมารู้สึกมีสิ่งหนึ่งปักคาอยู่กับเพดานในปากไม่ออกเอานิ้วล้วงเข้าจับดูเบ็ดตัวเบ้อเร่อเลยก็พยายามดึงออกแต่ว่าเงี้ยงเบ็ดเนี่ยมันฝังอยู่ฝังเข้าไปในเหงือกก็เจ็บมากแต่ก็ต้องตัดสินใจกระชากออกจนเลือดไหลโชกเสร็จแล้วก็รีบซดเหล้าเพียวๆตามเข้าไปให้มันมึนระงับความเจ็บปวดจนไม่ค่อยจะรู้สึกเจ็บสักเท่าไหร่จากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไหร่ก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิดพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีกสามคนไปหาไอ้เจ้าจ้อยเนี่ยแต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้7ตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกันไอ้เจ้าจ้อยก็แบ่งปลาไหลให้น้องชาย3ตัวเพื่อทำต้มเปรตเหลืออีก4ตัวมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหลามปลาไหลสูตรเด็ดให้พวกมึงลองชิมดูว่าแล้วมันก็เอาปลาไหลใส่กะละมังเสร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวเทลงไปท่วมตัวเหล้าขาวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครู่เดียวปลาไหลก็ดิ้นพล่านนะคงจะร้อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะความหิวหรือยังไงไม่รู้หรือตัวมันแห้งไม่รู้มันพากันดูดกินเหล้าขาวที่เทลงไปจนเกลี้ยงพอกินแล้วก็นอนเกี่ยวพันกันนิ่งเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้4กระบอกแบบเดียวข้าวหลามเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกระมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกระมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุดเข้าไปในกระบอกข้าวหลามนะมุดเข้าไปมีกี่ตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะเสร็จแล้วมันก็เอาใบตองเนี่ยยัดปากกระบอกเสียแบบเดียวกับข้าวหลามปลาไหลมันก็คงดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละหลามปลาไหล
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานยังมีนิทานต่อนะครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบางคนเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมากๆหลายโรคมันมารุมเร้ามันปวดเนื้อปวดตัวมันรักษาไม่ได้พอหมอให้ยาไปมันก็ดื้อยาพอนานเข้าไปนี่ก็ต้องใช้สเตียรอยด์นะครับกินยาที่มีสเตียรอยด์ฉีดก็มีกินก็มีบางคนนี่แพ้สเตียรอยด์หน้าบวมบางคนหน้าอูมเป็นไข่เลยนะครับคนที่ใช้สเตียรอยด์รักษาโรคนี่มันจะดีในระดับหนึ่งนะครับหมอเขาจะไม่ให้ติดต่อกันนานติดต่อกันนานแล้วร่างกายมันจะดื้อเซลล์มันจะถูกควบคุมโดยสเตียรอยด์นะครับเวลาเรากินยาอย่างอื่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นถามหานี่ต้องให้ยาแรงตลอดยาค่อยๆจะเอาไม่อยู่ ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เคยใช้สเตียรอยเนี่ยเวลากินน้ำมังคุดดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มันไม่ดีหรือมันดีช้าอดทนนะครับอดทนมาหน่อยนะอดทนมาหน่อยหรือว่าถ้าหากว่าบางคนได้มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเวลามันจะรักษาบางครั้งมันจะย้อนอาการขึ้นมาก่อนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีใน10วันแรกนี่อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะครับถ้าเราดื่มน้ำมังคุดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะคือมาถูกทางแล้วแต่ถ้ากินแล้วมันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกินน้ำเปล่านี่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านต้องดื่มเข้าไปดื่มแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครั้งหนึ่งดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมาก 20-30 มิลตอนเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วก่อนนอนก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วช่วงแรกๆเนี่ยเราดื่ม2ครั้งก่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วดีแล้วดื่มวันละครั้งก็พอตอนเช้าก็เพียงพอดื่มน้ำตาม1แก้วฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: อาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: วลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชัยสนุกซุกซนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิ่งนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือการตกปลาซึ่งสมัยก่อนก็ตกมาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะไม่ได้เอามาเป็นเกมกีฬาเหมือนกับสมัยนี้บางคนหัวใสทำที่นาให้เป็นบ่อตกปลาให้คนก็ไปพักผ่อนไปทำบาปกันโดยอ้างว่าเป็นเกมกีฬาบังหน้าเหยื่อล่อปลาก็มีเยอะแยะตามธรรมชาติลูกกบลูกเขียดถ้าวันไหนหาไม่ได้ก็ใส่เดือนอะไรเป็นหลักจับมาเกี่ยวเบ็ดนั่งตกปลาเคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆพอตอนเย็นพอเลิกตกแล้วทีนี้ก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบังย่างบังประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้ด้วยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดนะพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่มันก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือว่ามันหิวมันอ่ะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมีปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี้ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ไซไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไซพอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั่นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆพอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือพรานเบ็ดว่าจะฉมังขนาดไหนส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกินเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะซะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มีการเกรงใจกันละแกก็รีบตักพุงปลาเข้าปากรีบเคี้ยวกินทันทีเสร็จแล้วสะดุ้งโยงเลยปวดหนึบเลยเพดานปากปั๊บรีบคายออกมารู้สึกมีสิ่งหนึ่งปักคาอยู่กับเพดานในปากไม่ออก เอานิ้วล้วงเข้าจับดูเบ็ดตัวเบ้อเร่อเลยก็พยายามดึงออกแต่ว่าเงี้ยงเบ็ดเนี่ยมันฝังอยู่ฝังเข้าไปในเหงือกก็เจ็บมากแต่ก็ต้องตัดสินใจกระชากออกจนเลือดไหลโชกเสร็จแล้วก็รีบซดเหล้าเพียวๆตามเข้าไปให้มันมึนระงับความเจ็บปวดจนไม่ค่อยจะรู้สึกเจ็บสักเท่าไหร่จากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไหร่ก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิดพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบนะเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีกสามคนไปหาไอ้เจ้าจ้อยนี่แต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้เจ็ดตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกันไอ้เจ้าจ้อยก็แบ่งปลาไหลให้น้องชาย3ตัวเพื่อทำต้มเปรตเหลืออีก4ตัวมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหลามปลาไหลสูตรเด็ดให้พวกมึงลองชิมดูว่าแล้วมันก็เอาปลาไหลใส่กะละมังเสร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวเทลงไปท่วมตัวเหล้าขาวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครู่เดียวปลาไหลก็ดิ้นพล่านนะคงจะร้อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะความหิวหรือยังไงไม่รู้หรือตัวมันแห้งไม่รู้มันพากันดูดกินเหล้าขาวที่เทลงไปจนเกลี้ยงพอกินแล้วก็นอนเกี่ยวพันกันนิ่งเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้4กระบอกแบบเดียวข้าวหลามน่ะเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลนะเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกระมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกระมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุดเข้าไปในกระบอกข้าวหลามนะมุดเข้าไปมีกี่ตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะเสร็จแล้วมันก็เอาใบตองเนี่ยยัดปากกระบอกเสียแบบเดียวกับข้าวหลามปลาไหลมันก็คงดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละหลามปลาไหล
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังรสชาติอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อร่อยดีมีประโยชน์ต้องพูดอย่างนั้นขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีโอกาสนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ฟังนะถ้าหากว่าช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนี่คือวิทยุเราก็ต้องเช่าเขาบางครั้งถ้ามันแพงเกินมันไม่ไหวก็ต้องงดลงมาบ้างลดลงมาบ้างท่านผู้ฟังเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงก็ว่ากันไปตามสภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็สู้ๆนะครับคนเราเนี่ยก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งเราก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปคือคนบางคนเนี่ยมีของมีเสื้อมีผ้าอยู่เยอะแยะแต่เป็นทุกข์ใจเพราะเสื้อผ้าที่ยังไม่มีไปเห็นห้างแล้วโอ้อันนี้เราไม่มีโอ้อันนี้รองเท้าเราไม่มีเสื้อผ้าเราไม่มีทุกข์ใจทั้งที่เสื้อผ้านั้นเต็มตู้คือมองหาแต่สิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีอยู่บางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปนะครับมีสามีมีภรรยาแล้วก็คิดว่าโอ้ยภรรยาตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สามีตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ติไปเรื่อยตำหนิไปเรื่อยอยากจะหาคนที่สมบูรณ์คนเพอร์เฟกต์ไม่มีหรอกครับท่านผู้ฟังไม่มีปุถุชนมีข้อบกพร่องกันทั้งนั้นย้อนย้อนอยู่กันไป 50-60% เอาก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้เราก็รับกันไปมันก็มีความสุขนะครับจะหาคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ถูกใจแล้วทุกอย่างอันนี้ก็ดีอันนี้ก็งามอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างนั้นชีวิตมันเครียดเกินไปมันทุกข์เกินไปท่านผู้ฟังปล่อยวางได้มั้งก็สบายย้อนย้อนสบายสบายเอาแค่นี้ก็เอาแค่นี้50% 60% 70% ทำใจให้สบายเราก็มีความสุข นะครับเราอย่าไปมองหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีอยู่นั้นมันหายไปน้ำมังคุดมีอยู่แน่นอนนะมีอยู่แน่นอนมีในท้องตลาดมีที่ร้านขายยามีกับคนขายแน่นอนนะครับบางทีเราอาจจะมองหายาวิเศษตรงนู้นตรงนี้อันนั้นค่อยหายาวิเศษค่อยหานะครับลองดื่มน้ำมังคุดดูก่อนไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ลองดื่มดูก่อนเผื่อว่านะครับผมมั่นใจเลยนะครับไม่ต้องเผื่อลองดื่มดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลิน360บาทดื่มสัก3ขวดนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังขึ้นไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับฟังผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราเป็นทั้งไอทั้งหอบดื่มแล้วจะเป็นยังไงดีไม่ดีขึ้นฟังดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ฮัลโหล
4: ครับขอเรียนสายป้าแจ๋วครับ
3: ค่ะ
4: ป้าแจ๋วผมพันโทไพโรจน์เคยได้ยินเสียงเปล่า
3: ค่ะเคยฟังวิทยุอยู่ประจำเลยจ้า
4: โอ้โทรมาถามได้ข่าวว่ากินน้ำมังคุดป้าแจ๋วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อายุ63แล้วจ้า
4: 63ปีบ้านอยู่ตรงไหนครับป้าแจ๋วอยู
3: ่อยู่ตรงเลยบ้านนวลมาหน่อยนึง
4: อ๋อเลยบ้านป้านวลอยู่ไหนอยู่อำเภอวังทองใช่ป่ะ
3: จ้าวังทอง
4: วังทองพิษณุโลกบ้านอะไรอ่ะป้าเจ้าชื่อบ้านอะไร
3: บ้านกระเดาชื่อบ้านกระเดาจ้า
4: บ้านกระเดาตำบล
3: หนองพระ
4: ตำบลหนองพระ
3: อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก
4: ถามหน่อยเป็นอะไร
3: จ้าก็ตอนแรกนะมันปวดขาเออก็ได้ยินวิทยุนะประกาศว่าบ้านนวลเนี่ยขาย
4: ครับ
3: เป็นตัวแทนว่าอย่างงี
4: ้ครับ
3: โอ้อยู่ใกล้ๆนี่ก็ไม่รู้สักทีนะเพิ่งจะรู
4: ้ปวดขาปวดอะไรปวดเยอะป่ะ
3: ปวดเยอะก็ไปฉีดยาทุก3เดือนนะทุก3เดือนก็จะไปฉีดยาครั้งนึง
4: หมอเขาบอกว่าเป็นอะไร
3: หมอเขาก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าหมดฤทธิ์ยาแล้วมันก็จะปวดอย่างนี้แหละว่างี
4: ้อ๋อ
3: แต่พวกบ้านก็ไอนะเขาไอก็ไอมีเสมหะเยอะกลางคืนไอแล้วหอบ
4: ใครป้าแจ๋วเองหรือว่าใคร
3: แฟนที่บ้านเนี่ย
4: แฟนที่บ้านไอมีเสมหะแล้วก็หอบ
3: จ้าไอแล้วก็หอบถึงจะไปหาหมอไปโรงพยาบาลก็หมอก็พ่นยาให้อะไรให้นี่ไง
4: ครับ
3: แล้วก็ไม่หาย
4: อืม
3: พอมาได้ยินน้ำมังคุดเข้าก็ซื้อมากินก็กินกัน2คนเนี่ยก็เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ไอไม่หอบแล้ว
4: อ๋อดีใจด้วยแฟนอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 70กว่าแล้ว
4: ไม่ไอไม่หอบแล้วโอ้ดีใจสาธุเป็นบุญของเขา
3: ทำสวนมะม่วงนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นโรคร้อนด้วยเขาร้อนตลอดพอได้กินน้ำมังคุดปุ๊บนะเขาก็ไม่ร้อนแล้วก็หอมมะม่วงได้ทั้งวันก็ไม่บ่นปวดบ่นเมื่อยขึ้นปีนต้นมะม่วงขึ้นไปหอมมะม่วงกันนะนะ
4: คุ้มเลยนั่น
3: ทั้งวัน
4: คุ้มเลยนั่นน่ะทำงานในทั้งวันคุ้มเลยนั่นน่ะ
3: จ้าตอนนี้กินมา10กว่าขวดแล้ว
4: 2คน10กว่าขวด
3: 12คนน่ะ12ขวดแล้ว
4: โอ้ยคุ้มได้สุขภาพมาเยอะแล้วของป้าแจ๋วเองเป็นยังไงมั่งที่กินไปอ่ะ
3: กินไปนี่ก็ไม่ปวดอ่ะทำงานก็ไม่ปวดไม่เหนื่อยไปยืนขายของเนี่ยตาบ้านปนวลนะก็จัดนัดก็ไปขายกับเขาตรงนั้นนะไปยืนก็ไม่ปวดไม่เมื่
4: อ
3: ยสบายไง
4: แต่ก่อนจะไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: แต่ก่อนจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็แนะนำเขาไปเรื่อย
4: ๆนะมีคนเชื่อป่ะนั่นน่ะแนะนำเขาน่ะ
3: จ้ามีคนเชื่อปนวลบอกตั้งแต่แกกินนี่นะเขาขายดีมากอย่างน
4: ั้
3: นนะ
4: เออดีใจด้วยเนาะคือเรากินดีแล้วก็บอกต่อเพราะว่ามันก
3: ็พอซื้อได้แนะนำก็ไปเรื่อยจ้าม
4: ันก็พอซื้อได้อีกอย่างถ้ามันป่วยขึ้นมาอายุมากนี่ถ้าเข้าโรงพยาบาลอ่ะมันหมดเยอะถ้าได้รักษามันหมดเยอะนะครับ
3: แค่360เนาะมันก็ไม่แพง
4: ครับก็ค่อยๆดูแลค่อยๆกินไปดีใจครับป้าแจ๋วผมขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศเนาะเขาจะได้รู้จักป้าแจ๋วแล้วก็ถ้ายังไงจริงเท็จยังไงคะเขาไปถามป้าแจ๋วที่บ้านเลยนะ
3: จ้า
4: บ้านอะไรนะเมื่อกี้บ้านอะไรนะบ้าน
3: สะเดา
4: บ้านสะเดาตำบล
3: หนองพระ
4: ตำบลหนองพระอำเภอวังทองนี่อันนี้พูดจริงไม่จริงเขาลุยถึงบ้าน
3: จ้า
4: โอเคจะขอบพระคุณมากป้าแจ๋วเนาะจะฝากความคิดถึงคุณลุงด้วยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับครับป้าครับครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
2: พอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่จานให้เสียเวลาเพื่อนเล่นเอาขวานผ่ากลางแล้วแบะออกเลยวางกลางวงนักเปิบพิสดารทั้งหลายก็คว้าช้อนเปิบทันทีแบบร้อนชาหอมฉุยแม่ไม่เลวรายการนี้หวานเนื้อปลาไหลเค็มปลาแล่มปลาแล่มอมเปรี้ยวไข่มดแดงนะสดเหล้าขาวตามอร่อยลิ้นกว่าจะรู้ตัวว่าเมาทั้งต้มเปรตหลามปลาไหลไม่มีเหลือนะเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็นอนมันตรงกองไฟใต้ต้นมะม่วงทั้งชุดอย่างนั้นแหละเมาเต็มที่หลับไปได้ชั่วโมงกว่าสักตีหนึ่งตีสองไม่รู้รู้สึกตัวตื่นคันยุบยิบไปหมดยิ่งรู้สึกตัวยิ่งคันก็ต้องลุกขึ้นเกาแล้วโอ้ยแทบสางเมาเลยมดคันไฟไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกัดทั่วตัวเลยต้องปัดต้องเกาเหมือนกับลิงเกาหมัดนั่นแหละพื้นเสื่อมันยิ่งสะเทือนมดก็ยิ่งขึ้นมาทีแรกก็ลุกขึ้นมาเกาคนเดียวต่อไปสองคนสามคนไอ้ตัวไอ้เจ้าจ้อยนี่หนักกับเพื่อนเพราะว่ามดคันไฟมันเข้าไปกัดหนูในหูมันเข้ารูหูแล้วเข้าไปกัดในนั้นท่านผู้ฟังมดคันไฟนี่ขนาดตัวเดียวนี่กัดข้างนอกนี่นะโอ้ขนาดเราเกาแล้วเนี่ยมันยังบวมยังพองขึ้นมาขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนี่มันเข้าไปกัดในรูหูทั้งสองข้างเลยเกาก็เกาไม่ได้มันก็จะบวมแต่พองแต่เจ็บโอ้ยมันร้องลั่นไปหมดเสร็จแล้วผลสุดท้ายเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วท่านที่เคารพไอ้เจ้าจ้อยนี่ประสาทเสียเลยตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นคนเบลอๆเออยังไงไม่รู้คงจะเกี่ยวกับประสาทสมองของมันที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากเพราะไม่รู้ว่ามดคันไฟกี่ตัวเนี่ยเข้าไปกัดมันในรูหูเนี่ยโอ้เวรกรรมเห็นทันตาเลยเอามดไปกัดเอามดแดงไปกัดปลาไหลเสร็จแล้วมดคันไฟก็เข้าหูกัดมันโดยที่มันป้องกันตัวไม่ได้เพราะมันเมาครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของกรรมเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุไขอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุไขของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี
3: 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75
4: ตอนเนี้ยเฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาลาเรียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขเขาอยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรต79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับ
1: แต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์แล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดนี่น้ำมันพืชต่างๆนี่อย่าใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็ลดงดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอและคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยหรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดี
4: นะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยง

รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง
1: เมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเหตุปุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันเ

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิด

0: से मुस्का
1: या ना पक होन น้อย
2: Wake in fancy
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลแคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเรานี่จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทธานะคือลุกขึ้นทำอุทธานะสัมปทานะครับต้องลุกขึ้นทำอารักขะทำแล้วก็ต้องหาเก็บเอาไว้ดีรู้จักรักษาอุอาหัวใจเศรษฐีกะกัลยาณมิตรตาต้องมีเพื่อนดีคบเพื่อนดีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนยืมเพื่อนแซ่จ้องเพื่อนพากินเพื่อนพาเที่ยวพาเล่นอันนั้นไม่ได้สมะชีวิตตาก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะกับรายได้กับฐานะกับวัยของเราขยันหานะอุอากะสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐี1ขยันหา2รู้จักรักษาเอาไว้3มีเพื่อนที่ดีข้อที่4ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญยฤทธิ์อันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีอ้าวโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญยฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทำบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทำบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังปันติตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญาเตปรมาจารินวยาตตาเทวตาตาสุงอาสังตาสิกนามาติเสตาโพชิตาปยันติมานิตามานายันตินางตะโตนางอนุกัมปติมาตาปุตังโอรสังเทวตานุกัมปิโตโพโสปัตตานิปัสติติเนี่ยพูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่บันดิตชาติโยสีละวันเตตาทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยาตถาเทวตาอาสงตาสังทักขินมาทิเสเทวดาเหล่าใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกัมปิโตโปโสภัทธานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้500อาจจะได้พันหนึ่งใช้เทวฤทธนะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทำบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทำความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแรกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนคอยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะท่านผู้ฟังตัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับ คนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานี่ถ้าหากว่าท่านไปเที่ยวอำเภอปากช่องแล้วก็กลางดงจังหวัดนครราชสีมาท่านจะเห็นพื้นที่ไร่จากข้างถนนสายมิตรภาพลึกเข้าไปถึงภูเขาลิบๆเนี่ยดูสวยงามมากเจ้าของไร่ขนาดพันไร่ขึ้นไปในเขตอำเภอปากช่องและกลางดงไม่ใช่ชาวบ้านเจ้าของถิ่นหรอกครับแต่จะเป็นคนกรุงเทพที่มีเงินหรือว่ามีทั้งเงินทั้งอิทธิพลเข้าไปซื้อที่ดินชาวบ้านในราคาถูกๆไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธีจับจองซึ่งถ้าไม่มีอิทธิพลใหญ่ๆมาจับจองที่ดินมากมายมหาศาลแบบนั้นน่ะไม่ได้แน่คุณวิเชียนเนี่ยเล่าถึงเจ้าของไร่ขนาดใหญ่มหึมาท่านหนึ่งท่านผู้นี้มียศทางราชการอยู่ในระดับสูงมีทั้งเงินและอำนาจบารมีเสร็จแล้วก็มาสร้างไร่ทันสมัยใหญ่โตที่นั่นพื้นที่ไร่ก็สวยมากเป็นเนินสูงต่ำลดหลั่นกันไปกลางไร่อยู่ระหว่างกลางหุบเขาพอดีแถมมีลำธารไหลผ่านกองถ่ายหนังที่คุณวิเชียนสังกัดอยู่เนี่ยมาขอยืมสถานที่จากผู้การเจ้าของไร่แห่งนี้ถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งซึ่งมีกรุงศรีวิไลกับอรัญญานามวงเป็นพระเอกนางเอกเจ้าของไร่ก็อนุญาตวันที่ยกกองไปถ่ายทำหนังนะเป็นวันเสาร์มีกำหนดถ่ายถึงวันอาทิตย์และผู้การเจ้าของไร่นี่ก็มาดูการถ่ายทำด้วยเพราะเป็นวันหยุดราชการการถ่ายหนังก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยถ่ายเอาท์ดอร์ภายนอกเก็บภาพทิวทัศน์ภูเขาลำธารเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาถ่ายอินดอร์มีการจัดไฟกันวุ่นวายตามสมควรผู้การท่านเจ้าของไร่ก็มาดูทุกคนที่ถ่ายหนังบางฉากที่เป็นการถ่ายอินดอร์คือภายในบ้านพักผ่อนแบบร็อกเคบินซึ่งมีขนาดกว้างขวางใหญ่โตโดยผู้กำกับสมมติให้เป็นบ้านพระเอกท่านก็นั่งดูไปซดเหล้าฝรั่งไปแล้วก็ดูสดชื่นรื่นเริงเป็นพิเศษเพราะว่าการถ่ายหนังวันนั้นเป็นฉากใหญ่มีดาราสาวๆเข้าฉากเพียบว่าการถ่ายทำจะเสร็จสิ้นเวลาก็ล่วงเข้าเย็นมากแล้วผู้การก็เลยเชิญทุกคนในกองถ่ายรวมทั้งดาราดื่มกินอาหารเย็นกันโดยท่านรับรองเต็มที่มีเหล้าฝรั่งบรันดีชั้นดีนำมาเลี้ยงไม่อั้นแล้วก็อาหารแบบคาวบอยแล้วที่เจ้าภาพดูจะภูมิใจมากก็คือลูกวัวหันทั้งตัวเขาเอาลูกวัวตัวเล็กๆมาฆ่าตัดหัวตัดหางแล้วก็ขาตลอดจนเครื่องในมันออกหมดถลกหนังเห็นเนื้อแดงๆแล้วก็เอาน้ำปรุงรสใส่ด้วยสลิงกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่และฉีดน้ำปรุงรสเข้าไปในตัวลูกวัวจนทั่วจากนั้นก็เอาขึ้นย่างตรงลานหญ้าหน้าบ้านจนสุกระอุดีแล้วคราวนี้ใครอยากกินก็เอามีดเฉือนเนื้อมาใส่จานจิ้มกับน้ำจิ้มรสแซ่บอร่อยอย่าบอกใครเชียวมีนักแสดงสาวๆ2-3 คนที่เห็นลูกวัวถูกถลกหนังตัวแดงๆที่แรกก็ทำท่าผะอืดผะอมจนจะอาเจียนเสียให้ได้บ่นพึมพำว่าเห็นอย่างนี้ลกลืนไม่ลงแต่พอลูกวัวย่างสุกระอุได้ที่แม่คุณเนี่ยเดินไปเดินมาวนเวียนไปเฉือนเนื้อลูกวัวมากินไม่รู้กี่รอบวงเล่าแกล้มลูกวัวย่างกำลังเพลิดเพลินอยู่ๆเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมีแม่วัวตัวใหญ่ร้องมอมอวิ่งควบมาจากคอกที่อยู่ไกลออกไปมันวิ่งตรงดิ่งมาที่ทุกคนแล้วก็ท่านผู้การกำลังซดเหล้ากันอยู่พวกดาราสาวๆเนี่ยร้องวีดวายแล้วก็เพ่นขึ้นไปบนระเบียงบ้านก่อนเพื่อนส่วนพวกผู้ชายยังทำใจกล้าถอยออกมายืนตั้งหลักแต่ก็เตรียมเพ่นเหมือนกันทำเป็นสง่าไปอย่างนั้นเองแม่วัวตัวนั้นวิ่งมาถึงสนามหญ้าหน้าบ้านมันก็หยุดควบแต่ว่ายังร้องมอมอมันเดินรีเข้ามาที่กองไฟซึ่งกำลังย่างลูกวัวตามปกติวัวหรือสัตว์ทั่วไปจะกลัวกองไฟที่มีฐานลุกแดงแต่แม่วัวตัวนี้ไม่กลัวไฟมันลุยเหยียบกองไฟเข้ามาเอาหัวดุนลูกวัวย่างอย่างแรงจนกระเด็นลอยออกไปจากหลักที่ผ้าตกลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นดินเสร็จแล้วมันก็เดินตามมาดมลูกวัวย่างที่ถูกเฉือนเนื้อเอาไปกินเกือบครึ่งตัวพร้อมกับร้องมอมอวนเวียนไปมารอบๆซากลูกของมันโดยไม่ยอมไปไหนคนงานที่มีหน้าที่ดูแลฝูงวัว2-3 คนก็วิ่งหน้าตื่นตามแม่วัวมาถึงก็รีบคว้าเชือกสนตะพายเอาไว้ลากดึงให้มันออกห่างกลุ่มถ่ายหนังแล้วก็เจ้านายผู้การถามว่า ทำไมถึงปล่อยให้แม่วัวออกมาเพ่นพ่านถึงที่นี่คนงานก็บอกว่าเอามันเข้าคอกแล้วแต่มันอารวาสพุ่งชนรั้วกั้นจนพังแล้วก็วิ่งลุยออกมาเพื่อตามหาลูกวัวลูกวัวก็ตัวที่ผู้การสั่งฆ่าแล้วก็นำมาย่างเลี้ยงดูพวกถ่ายหนังนี่แหละ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่ผมโทรคุยที่มาหาที่เจอชอบถามนะถามว่าผู้พันเนี่ยกินน้ำมังคุดนี่มีผลข้างเคียงไหมผมบอกว่ามียังไงมีผลข้างเคียงกับกระเป๋าเงินนะถ้ากินมากนี่ก็ต้องจ่ายเยอะแต่ที่จริงแล้วท่านผู้ฟังเงินนี่มันไม่เท่าไหร่เงินทองของนอกกายหาได้ถ้ามันดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องคิดเหมือนผมบางคนเจ็บป่วยมารักษาเป็นหมื่นเป็นแสนรถยนต์คันหนึ่งนี่ซื้อนะครับ700,000-800,000ล้านหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่อง2-3 เดือนถ่าย2-3 เดือนถ่ายหมื่นกิโลถ่ายรถซ่อมรถมีปัญหาซ่อมทีเป็นหมื่นหลักหมื่นนะจะดูแลยังไงประคบประงมยังไงนะครับรถเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งนี่อายุมันก็ไม่เกิน20 ปีส่วนมาก10 ปีมันก็พังแล้วดูแลรักษาอย่างดีบ้านซื้อ3 ล้าน 4 ล้านซื้อที่ดิน1-2 ล้านเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้อยู่อาศัยแต่บางคนนี่ลงทุนกับร่างกายนี่น้อยเกินไปน่าจะซื้ออะไรมาให้รางวัลกับร่างกายนี่บางทีก็ใช้บัตร30 บาทนะครับข้างๆบ้านผมนี่โทษทีนะครับขออนุญาตเอ่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตผมขายน้ำมังคุดแต่ท่านไม่เคยกินนะครับท่านไม่เคยกินแต่ท่านจะไปหายาก็ได้ยามาเป็นห่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกคนอยู่ที่วิบากนะครับอยู่ที่วิบากคืออะไรที่มันดีอาหารเสริมผลไม้ของกินอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากยาเนี่ยท่านควรซื้อมากินมาทนุบำรุงมาลงทุนกับสุขภาพของเราถ้าร่างกายเราป่วยอ่ะมันจะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะมีใครมั่งครับที่อยากมีเงิน1 ล้านบาทแล้วแลกกับตาข้างหนึ่งหรือก็ไม่มีใครเอามีเงิน1 ล้านบาทแล้วไปนอนนู่นอยู่บนอาคาร16 ชั้นชั้น16ให้น้ำเกลืออยู่นู่นน่ะเอาไหมก็ไม่มีใครเอาไม่มีเงินไม่มีหนี้แต่สุขภาพดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
6: ๆ
5: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
6: ค่ะ
5: หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
6: ใช่
5: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
6: โอ้
5: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
6: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
5: ใช่
6: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
5: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
6: เม็ดเนี้ยขม
5: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากมากว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
6: แล้ว
5: ม
6: ัน
5: ม
6: ี
5: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
6: ค่ะ
5: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
6: ค
5: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: กว่าคนงานจะไล่ต้อนแม่วัวไปได้ก็เสียเวลาอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันไม่ยอมไปง่ายๆเสร็จแล้วก็ถูกดึงถูกกระชากเชือกสนตะพายจนจมูกฉีกเลือดไหลมันทนเจ็บจมูกไม่ไหวแม่วัวถึงได้ยอมกลับเข้าคอกผู้การต้องขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องตื่นเต้นผิดคิวอย่างนี้แต่ว่างานเลี้ยงก็กร่อยไปซะละก็เลยเลิกเร็วกว่ากำหนดสำหรับคุณวิเชียนที่เล่าเรื่องนี้นึกถึงแม่วัวที่รักลูกของมันสุดหัวใจไม่รู้ว่ามันจะเศร้าโศกสักปานไหนที่ลูกถูกฆ่าตายไปซะแล้วแล้วมันก็คงโกรธแค้นผู้ที่พรากลูกมันไปอย่างนี้อาจจะรวมทั้งตัวคุณวิเชียนแล้วก็ทุกคนที่กินเนื้อลูกมันอย่างอร่อยอร่อยซะด้วยคุณวิเชียนและพรรคพวกลืมเรื่องแม่วัวกับลูกวัวในเวลาอันรวดเร็วกระทั่งเวลาผ่านไป 2-3 ปีทุกคนก็ได้รู้ข่าวร้ายของผู้การเจ้าของไร่ว่าถูกคณะกรรมการสอบสวนเรื่องใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางทุจริตต่อมาก็ถูกออกจากราชการแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอาญาซ้ำอีกแต่ว่าผู้การหนีไปอยู่ต่างประเทศซะก่อนชีวิตผู้การตกต่ำถึงขีดสุดต้องพลัดพรากจากครอบครัวและกลับมาแผ่นดินถิ่นเกิดไม่ได้เชื่อว่าเป็นผลกรรมที่ผู้การสั่งฆ่าลูกวัวและพรากลูกพรากแม่เขาแน่ๆครับแล้วสำหรับท่านผู้ฟังนะครับท่านคิดยังไงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเมื่อไม่นานมานี้คุณสมชายพาลูกไปดูหนังเป็นหนังเรื่องแบทแมนหรือว่ามนุษย์ข้างคาวตอนหนึ่งของภาพยนตร์ก็มีฉากที่พระเอกของเรื่องในตอนที่ยังเป็นเด็กนี่ตกลงมาในปล่องหรือว่าอุโมงค์ร้างอะไรทำนองนั้นซึ่งอุโมงค์นั้นก็เต็มไปด้วยข้างคาวเป็นจำนวนมากบินว่อนจนมืดดำไปหมดฉากนั้นเองที่ทำให้คุณสมชายนึกถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งในอดีตเมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วประมาณปี2529ตอนนั้นคุณสมชายอายุประมาณ18ปียังเรียนหนังสืออยู่เรียนสายอาชีพในระดับปวช.จำพวกช่างก่อสร้างในตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เป็นห่วงมากเพราะแต่ละวันจะมีแต่ข่าวบรรดานักเรียนช่างยกพวกตีกันถึงแม้จะเลือกเรียนในสายนี้แต่ว่าคุณสมชายก็ไม่ใช่คนเก๋มะเร่เกเรแต่เป็นเพราะมีใจชอบด้านช่างอนาคตอยากจะเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารที่พักอย่างที่เคยเห็นรุ่นพี่เขาเป็นกันในโรงเรียนแห่งนี้คุณสมชายมีเพื่อนเยอะมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันและในกลุ่มเพื่อนสนิทมีอยู่คนหนึ่งชื่อจรัญจรัญนี่เป็นคนทะลึ่งตึงตังออกจะทำอะไรบ้องบ้องพิเรนแล้วก็นักเลงนิดๆแต่ก็คบกันได้เมื่อตอนเรียนปี2ช่วงปิดเทอมปลายมีเวลาว่างมากคุณสมชายก็อยากจะบวชเพราะว่าเคยบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าถ้าสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้จะบวชสัก15วันวัดที่ว่านี้คุณสมชายเคยไปทอดพระป่ากับพ่อและแม่เมื่อ2ปีที่แล้วชอบบรรยากาศที่นั่นมากเงียบสงบดีพ่อแม่ก็เห็นดีด้วยพ่อเองก็เคยบวชที่วัดแห่งนี้เหมือนกันสมัยตอนหนุ่มๆวัดอยู่เลยบางปะอินไปไม่มากเป็นวัดแฝดเหนือและใต้เป็นวัดอยู่ในชนบทพ่อกับแม่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากและที่สำคัญใน15วันเนี่ยจะได้หมดกังวลในเรื่องการรบราฆ่าฟันของนักเรียนต่างสถาบันด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนก่อเหตุแต่ว่าพ่อแม่ก็กลัวจะโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยทีนี้เพื่อนของคุณสมชายพอทราบข่าวก็เลยอยากจะบวชตามด้วยอีก2คนอีกคนหนึ่งคือเจ้านบคนนี้สมัครใจส่วนอีกคนหนึ่งชื่อจรัญก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ติดที่พ่อแม่เขาบังคับให้มาบวชเพื่อที่จะได้ขัดเกลาให้นิสัยใจคอดีขึ้นจรัญเป็นคนกลัวพ่อก็เลยจำใจบวชตามคุณสมชายทั้งหมดก็บวชวัดเดียวกันแล้วก็ถูกจัดให้อยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยที่นี้ความสงบอย่างที่ตั้งใจไว้เป็นอันว่าหมดสิ้นดิเพราะว่ามีจรัญมาด้วยนี่สมชายกับพระนบนี่ตั้งใจตั้งสมาธิในการปฏิบัติธรรมพอสมควรแต่พระจรัญนี่ไม่ฮะก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งที่เป็นพระแต่ก็ไม่สำรวมเอาเลยทุกครั้งที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าบ้านไหนมีสาวๆออกมาใส่บาตรพระจรัญเป็นต้องหยอกล้อแทะโลมจนหน้าเกลียดพระสมชายก็ไม่อยากจะเตือนเพราะเปล่าประโยชน์ทางด้านหลังวัดก่อนจะออกท้องทุ่งจะมีต้นไม้ต้นใหญ่จำนวนมากรวมทั้งต้นนุ่นด้วยพระสมชายกับพระเพื่อนๆลองชวนกันไปเดินเล่นเพราะว่าเห็นร่มครึ้มแล้วก็สงบเงียบดีเสร็จแล้วก็ต้องขนลุกมาเห็นว่าบนกิ่งไม้แต่ละต้นนั้นเต็มไปด้วยค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เกาะดำพรืดไปหมดพวกมันนอนห้อยหัวกันเป็นทิวแถวอย่างสงบมาทราบภายหลังจากพระองค์อื่นๆว่าตอนเย็นพลบค่ำนี่มันจะบินออกหากินกันเต็มท้องฟ้าเลยพวกนี้ไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่มีใครไปทำร้ายมันนอกจากพระจรัญวันที่ไปเจอฝูงข้างคาวนะพระจรัญคว้าก้อนหินเกวี้ยงเข้าใส่กลุ่มข้างคาวที่กำลังนอนหลับจนมันส่งเสียงร้องจี๊ดจ้าเซ็งแซ่ไปหมดดูเหมือนก้อนหินจะโดนเข้าตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามีเสียงหล่นตกลงมาก็ไม่มีใครเข้าไปดูพระจรัญหัวเราะชอบใจจัดแจงหาก้อนหินลูกใหม่เตรียมจะเกวี้ยงอีกพระสมชายก็ร้องเตือนว่าถ้ามีใครเห็นแล้วต้องโดนจะเอาวาดดุนะก็เลยพากันกลับวันต่อมาก็นำหนังสือธรรมะตั้งใจจะไปอ่านกันที่หลังวัดอีกเพราะว่าร่มเย็นดีโดยหารู้ไม่ว่าพระจรัญเนี่ยนำหนังสติ๊กที่มารู้ทีหลังก็คือให้ลูกศิษย์วัดไปจัดหามาให้เอาหนังสติ๊กติดตัวมาด้วยพระจรัญยิงหนังสติ๊กใส่กลุ่มข้างคาวหลายครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งก็ยิงโดนซะด้วยตัวที่โดนยิงจะส่งเสียงร้องพร้อมกับร่วงลงสู่พื้นตัวที่ไม่โดนยิงก็เกาะนอนต่อไปเพราะพวกมันตาฟางมองไม่เห็นในตอนกลางวันพระสมชายกับพระนบก็ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็เลยเฉยแล้วชวนกันกลับโดยมีพระจรัญตามกลับมาด้วยนะก็ถามว่ายิงมันทำไมอะบาปกรรมเราเองเป็นพระนะพระจรัญก็ตอบทั้งหัวเราะบอกสนุกดีซ้อมมือแค่นั้นจริงๆคำตอบของเขาวันต่อมาทุกคนก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกอ่ะมีเพียงพระจรัญเท่านั้นที่แอบไปยิงหนังสติ๊กใส่ข้างคาวอยู่อย่างไม่รู้จักเบื่อจักบาปก่อนวันศึกวันหนึ่งในตอนใกล้เย็นพระจรัญบอกว่าจะไปยิงข้างคาวเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็อวดเพื่อนสักตัวว่าแล้วก็หายไปทางหลังวัดไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสียงโกลาหลเจียวจ้าวทั้งเสียงคนเสียงข้างคาวก็ดังเซ็งแซ่ไปหมดทางด้านหลังวัดหลายคนก็รีบพากันไปดูสิ่งที่ได้เห็นก็คือฝูงข้างคาวจำนวนมากบินแตกกระเจิงดำมืดไปหมดบางตัวก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าบางตัวบินรายล้อมคนคนหนึ่งซึ่งกำลังแหกปากร้องด้วยความตกใจมีใครก็ไม่รู้สองคนพาร่างที่เปรอะไปด้วยเลือดนั้นออกมาพระจรัญเพื่อนรักนั่นแหละเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกัดแทะของข้างคาวที่หัวก็มีแผลแตกเพราะว่าหกล้มหัวฟาดก้อนหินเป็นแผลใหญ่ทีเดียวพระจรัญเล่าให้ฟังหลังกลับจากทำแผลที่โรงพยาบาลว่าขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการยิงหมู่ข้างคาวจนลืมไปว่าเริ่มจะมืดค่ำแล้วเนี่ยเขาก็ยิงไปถูกข้างคาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันไม่หล่นลงมาให้เขาจับเพราะโดนไม่จังแต่กลับพาเพื่อนๆเขามันบินลงมาหาเขาเต็มไปหมดยิ่งเขาคว้ากิ่งไม้ใหญ่ๆเข้าฟาดตีพวกมันก็ยิ่งรุมกัดเขามากขึ้นจึงเตรียมหันหลังจะวิ่งเสร็จแล้วสะดุดล้มหัวฟาดพื้นอย่างที่เห็นทั้งเจ็บทั้งตกใจก็แหกปากร้องให้คนช่วยวันศึกพ่อแม่ของจรัญนี่แทบจะแทรกแผ่นดินหนีเมื่อรู้ว่าวีรกรรมของลูกชายว่าทำอะไรแล้วก็โดนตำหนิจากเจ้าวาดรวมเวลา15วันที่ห่มผ้าเหลืองถือศีลนี่จรัญทำบาปทำร้ายข้างข่าวไปนับไม่ถ้วนตายไปก็หลายตัวแต่ก็ทำให้เขาหายซ่าจากคึกขนองก็กลายเป็นคนเฉยเมยไปได้อย่างน่าแปลกมีแต่รอยยิ้มจืดๆและคำด่าสั้นๆแต่มีความหมายให้กับเพื่อนที่เรียกเขาว่าแบทแมนไอ้มนุษย์ข้างข่าวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสมชายหวนนึกขึ้นมาได้นึกถึงจรัญนึกถึงข้างข่าวแล้วก็นึกถึงเรื่องของกรรมสนองกรรมครับซึ่งมันมีจริงในโลกนี้
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังคงเคยก้างปลาติดคอนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันเจ็บปวดมากแล้วอาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับถ้าหากใครที่เคยเจออย่างนี้มันจะเข็ดนะเข็ดก้างปลาเข็ดกินปลาไปอีกนานนะครับมันเจ็บคอมันสร้างความทรมานพอสมควรทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆท่านผู้ฟังนะครับบางทีมันอาจจะเป็นแผลบริเวณหลอดอาหารบางคนติดเชื้อเป็นหนองลามเข้าไปในคอหรือลามเข้าไปในช่องอกนะครับนายแพทย์ประวิตรวิรัติสินท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิรัติสินชุมพรนะครับท่านบอกว่าเคสก้างปลาเคสพวกติดคอในปีที่ผ่านมาพบว่ามีประมาณ144เคสต่อปี
2: คือสัปดาห์หนึ่งมี 3-4 เคสนะที่แค่โรงพยาบาลวิรัตศิลป์ชุมพรนะครับถือว่าเยอะเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถามว่าก้างปลาติดคอนี่จะทำไงมันเจ็บนะเจ็บจี๊ดกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บลงทั้งสามารถแบบมันรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำแล้วกลั้วคอแรงๆถ้าเป็นปลาก้างปลาขนาดเล็กเนี่ยจะหลุดเองได้แต่ถ้าไม่หลุดต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอทันทีทีนี้เราก็จะมีสูตรคนโบราณนะสูตรคุณปู่สูตรลับเช่นว่าปั้นข้าวเหนียวให้กินหรือให้กินกล้วยหรือพวกมัชเมลโล่หรือกลืนเพื่อดันก้างปลาให้หลุดหรือการใช้นิ้วล้วงคอบางทีมันอาจจะไม่ถูกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะบางทีก้างปลามันใหญ่มันไม่สามารถหลุดออกไปบางทีมันทิ่มมันฝังอยู่นะครับมันจะไปดันให้ก้างปลานั้นบาดเข้าไปอีกไปหาหมอดีที่สุดท่านผู้ฟังหรือแม้แต่การใช้นิ้วล้วงคอเนี่ยอาจจะให้ก้างปลาลึกลงไปอีกกว่าเดิมแล้วเกิดเป็นแผลยาวเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไปถึงหมอนี่เขาก็จะมีอะไรคีบออกมาบางคนบอกว่าให้ดื่มน้ำมะนาวแล้วจะทำให้ก้างปลานุ่มลงก็ไม่จริงเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยมันกว่าจะทำให้ก้างปลานุ่มเนี่ยมันต้องกินกันเป็นแก้วใหญ่ๆแช่อยู่นานนะครับถ้านานก็มีปัญหาอีกหาหมอท่านผู้ฟังหมอก็จะมีกล้องเอ็กซเรย์เขาจะมีไอ้ตัวคีบยาวๆค่อยๆแย่แล้วค่อยๆดึงออกมาเขาจะเอ็กซเรย์หรือว่าส่องเขามีวิธีของเขานะครับส่องแล้วก็บางทีเขาผ่านเข้าทางจมูกกล้องมันเข้าทางจมูกคอแล้วก็ใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ดูว่าให้เห็นตำแหน่งเสร็จแล้วก็ใช้ครีมคีบออกมาครีมเล็กๆค่อยๆสอดเข้าไปค่อยๆครีมนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าก้างปลามันติดคอฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่นะครับฟังเสียงคุณศรีชัยชนะปวดแข้งปวดขานะดื่มตามเพื่อนเห็นเพื่อนกินก็เลยกินตามผลจะเป็นยังไงก็ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับคนที่ดื่มน้ำมะกุฎที่มงคลตอง5ตราพนาลินในมือผมนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผม
3: สีเจ้าสี
0: สี
3: สีชัยชนะเจ้า
0: น้ำมะกุฎอะไรนะ
3: ชัยชนะ
0: ชัยชนะ
3: เจ้า
0: ป้าสีอายุเท่าไหร่แล้ว
3: อัน63เจ้า
0: 63ปีอยู่บ้านอะไร
3: อยู่บ้านแม่ปานเนี่ย
0: บ้านแม่ปานนี่นะ
3: หมู่
0: 3อำเภอรองจังหวัดแพร
3: ่หมู่3จ้ะ
0: หมู่3
3: เจ้าน
0: ะครับป้าศรีปกติทำงานอะไร
3: ทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานเนาะปวดน่องปวดแข้งกันเลยชื่อย้ายที่เขาฟังบ้านติว่ายายด้วนว่า
0: ปวดเนี่ยปวดน่องปวดแข้ง
3: ปวดน่องปวดแข้ง
0: ไม่ได้ทำงานอายุ13ปีแล้วใครเลี้ยงอยู่
3: อันแพ้นสามีเนาะ
0: สามีเลี้ยงสบายมีบุญสามีเลี้ยงป้าศรีก่อนมากินน้ำมะกุฎป้าศรีเป็นไร
3: อันเจ็บหัวเข่าเจ็บน่องเจ็บแข้งสามารถไปเจ็บนี่ดูเนี่ยกันนี่ยังดีม
0: ากเจ็บข้อขา
3: เจ็บข้อขา
0: เจ็บเข่ามันเจ็บเยอะไหม
3: เยอะกันนะกันดีนี่นะมันกัดไม้ไปวันน่ะนี่นะ
0: มันแต่ก่อนมันเก็บเยอะขนาด
3: เจ็บอันปวดวีครบงับครบต่างมันแป้งอันครบ
0: อ
3: ๋
0: อเหมือนมีอะไรกัดตลอดเจ็บ
3: กัด
0: ผมอยู่ตลอดปวดขวดเลยอ๋อแล้วกินน้ำมะกุฎใครแนะนำให้กินเนี่ย
3: จะข้างบ้านแบบพังวิจิโยด้วยของเจ้า
0: ด้วยด้วยด้วยข้างบ้านในที่นะจะ
3: ด้วยนี
4: ่
3: บ้านใกล้กัน
0: แนะนำให้กิน
3: เจ้า
0: เห็นในด้วนกินดี
3: ดี
0: ก็เลยลองซื้อมากินดู
3: เจ้า
0: ไม่สีคือป้าสีซื้อมากี่ขวดกิน
3: ยังสองขวดเจ้า
0: เพิ่งหมดไปสองขวด
3: เจ้าม
0: ันดีขึ้นบ้างป่ะ
3: ดีเดี๋ยวดีนี่นะหายปวดหัวเข่าหัวแข้ง
0: ดีขึ้นใช่ไหม
3: ดีขึ้นเจ้า
0: แล้วจะกินต่อไหมเนี่ย
3: จะกินต่อกันนี่นะ
0: กินต่อเพิ่งหมดไป2ขวด
3: เอาย
0: ังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคือ2ขวดนี่มันยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกภาษีมันต้องค่อยๆกินไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเน
3: า
0: ะยังไงก็ดูแลเอง
3: แก้ว
0: จับเอาขอบคุณภาษีมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคุณฟ้ารักษาเทวดาคุ้มครองภาษีเนาะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: พ่อแม่เนี่ยเป็นครูคู่แรกของลูกก่อนที่พ่อแม่จะสั่งสอนลูกให้ทำดีก็ควรจะทำความดีให้มีขึ้นในตัวเสียก่อนเพราะความประพฤติของพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างให้ลูกประพฤติตามไม่ว่าเรื่องดีหรือว่าชั่วฉะนั้นทางที่ถูกพ่อแม่อย่าเป็นคนใจร้อนพบเจอลูกทำอะไรผิดก็อย่าด่วนลงโทษโดยไม่สอบถามที่สำคัญก็คืออย่าถามขณะที่ตัวเองกำลังโกรธถ้าลูกยอมรับโดยดุษณีว่าตัวทำผิดแล้วก็เป็นความผิดครั้งแรกจงอย่าเคี่ยนตีจะเป็นการดีกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทันทีที่ลูกรู้ตัวว่าทำผิดแปลว่าลูกเริ่มจะเป็นเด็กดีแล้วควรจะอบรมเขาด้วยศีลธรรมจรรยาเท่าที่พ่อแม่พอมีภูมิรู้ที่สำคัญกว่าวิชาการในโรงเรียนคือภูมิรู้ในทางธรรมข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับพ่อแม่คืออย่าพูดจาโกหกลูกถ้าลูกยังเล็กๆไม่รู้ความลูกจะเชื่อคำพูดโกหกนั้นอย่างงมงายเป็นเหตุให้ลูกอาจจะเดือดร้อนพ่อแม่ก็พลอยเดือดร้อนตามไปด้วยมีเรื่องเล่าขานกันในหมู่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเกี่ยวกับพ่อแม่โกหกลูกแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะเรื่องเป็นอย่างนี้ครับที่อำเภอชนบทต่างจังหวัดทางภาคเหนือมีหญิงม่ายคนหนึ่งหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทอผ้าไหมขายพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองกับลูกชายวัย8ขวบเศษแต่ว่าไม่เหลือถึงขนาดส่งเสียลูกเรียนหนังสือก็พยายามเร่งทอผ้าให้มากขึ้นเพื่อจะเก็บออมเงินเป็นค่าเล่าเรียนตรากตรำหนักข้าวแม่ล้มป่วยไม่สบายต้องขอแรงลูกชายวัย8ขวบนำผ้าไหมไปขายที่ย่านชุมชนในอำเภอทั้งที่ลูกชายไม่เคยเข้าอำเภอเลยเกิดมาก็อาศัยอยู่ที่บ้านชายป่าใกล้หนองน้ำเล่นหัวสนุกกับเพื่อนรุ่นเดียวไปวันๆแม่ก็ห่วงยายเกรงลูกจะเสียทีคนชั่วก็เรียกลูกมากำชับเจอคนพูดมากเนี่ยอยากขายผ้าไหมให้เขานะลูกคนแบบนี้ไว้ใจยากไม่เหมือนคนเฉยๆเด็กมีแม่เป็นครูคนแรกแม่กำชับเช่นไรก็ถือว่าถูกหมดแล้วก็จะทำตามอย่างเคร่งครัดเมื่อรับผ้าจากมือแม่ก็รีบดุ่มเดินจากบ้านเข้าสู่แหล่งชุมชนหนาแน่นเพื่อนำผ้าไปขายระหว่างทางไปพบเจอหญิงสูงสักคนหนึ่งนางเห็นผ้าไหมงดงามล้ำค่าในมือเด็กก็กวักมือเรียกไปถามการถามของผู้ซื้อกับผู้ขายปกติก็ต้องพูดจาต่อรองกันรวมทั้งมีการหยิบผ้าไปลูบคลำสำรวจเนื้อผ้าด้วยเด็กจำคำสอนของแม่ไม่รู้ลืมหญิงสูงสักพูดจามากมายหลายประโยคตามธรรมเนียมซื้อขายๆเด็กก็เริ่มระแวงว่านางเป็นคนไว้ใจไม่ได้ก็เลยไม่ยอมขายผ้าให้ดุมเดินมาอีกครู่หนึ่งพบเจอรูปปั้นวีรชนคนกล้าที่ชาวบ้านเขาสร้างไว้สักการะแต่เวลานั้นมีการสร้างรูปปั้นขึ้นใหม่งดงามกว่าเก่าชาวบ้านก็เลยย้ายรูปปั้นเก่าไปวางทิ้งไว้ที่โคนต้นไม้ริมทางดูเผินๆเหมือนคนจริงๆยืนสงบนิ่งอยู่เจ้าหนูค่อนข้างโง่เขลาเพราะไม่เคยเรียนหนังสือเห็นรูปปั้นยืนเด่นเป็นสง่าก็นึกว่าเศรษฐีมีทรัพย์รีบแวะเอาผ้าไหมไปเสนอขายให้รูปปั้นก็ทำเฉยแต่ใบหน้าที่ปั้นไว้มีรอยยิ้มเจ้าหนูก็รู้สึกพอใจที่ไม่พูดมาก ก็เลยเอาผ้าไหมผืนนั้นพาดไว้บนบ่ารูปนั้นบอกขายให้ในราคา100แต่ว่าอีกเดี๋ยวนึงถึงจะมาเอาเงินเพราะว่าอยากจะไปเดินเที่ยวชมความเจริญของตัวอำเภอซะก่อนคล้อยหลังเจ้าหนูไม่กี่อึดใจชาวบ้านเดินผ่านรูปปั้นเห็นผ้าไหมก็นึกว่ามีคนมาทิ้งไว้ก็หยิบฉวยเอาไปทันทีครั้นเด็กกลับมาถึงโคนไม้เพื่อจะขอเงินค่าผ้าไหมรูปปั้นก็ทำนิ่งเฉยเด็กก็โกรธเป็นกำลังฉวยได้ท่อนไม้ใหญ่ก็ตีเข้าที่หัวและลำตัวรูปปั้นปูนที่ลำตัวก็แตกหักเงินเหรียญบาทสมัยเก่าก็ไหลพลักพลักพลักจากท้องออกมาเป็นอันมากทำให้เจ้าหนูรู้ว่านั่นไม่ใช่มนุษย์รีบถอดเสื้อทำเป็นผ้าห่อของรวบรวมเงินเป็นหลายร้อยเหรียญห่อกลับบ้านพบแม่แล้วก็เล่าทุกอย่างตามจริงฝ่ายแม่ก็รู้เดี๋ยวนั้นว่าลูกยังใสซื่อไร้เดียงสาแทบจะเป็นเด็กโง่อยู่แล้วกลัวลูกจะพาซื่อไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังอาจจะชักนำคนร้ายเข้าบ้านได้ก็โกหกลูกบอกว่าเหรียญบาทพวกนี้มันเงินเก๋นะลูกเอ้ยไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอกลูกฝ่ายแม่โป้ปลดลูกเรื่องผ้าไหมสูญหายพอเป็นพิธีแล้วก็รีบนำเงินทั้งหมดใส่ถุงผ้าไปซ่อนไว้ใต้เตียงนอนฝ่ายลูกเสียใจที่ทำผ้าหายร้องไห้พิราบรำพันที่เป็นเหตุให้แม่ไม่มีเงินทองใช้สอยหารู้ไม่ว่าเหรียญบาทรุ่นเก่าที่ทำจากเงินบริสุทธิ์น้ำหนัก1บาทจริงๆเนี่ยสามารถขายได้เหรียญนึงหลายร้อยบาทวันต่อมาแม่เข้าอำเภอไปสอบถามราคาขายเหรียญที่ร้านทองว่าเหรียญเงินแท้ราคาอันละกี่บาทเผอิญวันนั้นมีตะแปะหาบกระบุงผ่านหน้าบ้านเจ้าหนูปากตะแปะก็ตะโกนตามธรรมเนียมคนรับซื้อของเก่าอ่ามีกวักมีเศษเหล็กมีของเหลือใช้มาขายเจ้าหนูคิดแก้ตัวที่เคยทำผิดรีบลากถุงใส่เหรียญจากใต้เตียงไปขายให้ตะแปะในราคาของเกเพราะว่าแม่บอกว่าเหรียญเกทั้งนั้นตะแปะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากดูปราดเดียวก็รู้ว่าเหรียญในถุงเป็นเงินแท้มูลค่าซื้อขายในปีนั้นถึงหลายพันบาทก็เลยสมนาคุณเจ้าหนูที่นำลาบมาให้แกด้วยเงิน100บาทก่อนจะเดินจ้ำอ้าวอ้าวไปให้พ้นหน้าบ้านเด็กซะโดยเร็วฝ่ายแม่กลับจากสอบราคาเหรียญที่อำเภอเห็นลูกหัวเราะร่าเริงขณะที่ส่งแบงค์ร้อยให้แม่พลางก็บอกว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายเหรียญเก๋แม่ตกใจแล้วก็เสียใจแทบลมใส่ลงมือเคี่ยนตีเหมือนจะให้ลูกตายคามือไปเดี๋ยวนั้นเลยลูกก็เจ็บปวดแล้วก็แปลกใจเพราะนึกว่าตัวเพิ่งสร้างความดีชดเชยความผิดสามารถทำให้แม่ได้ค่าผ้าไหมคืนครบถ้วนแม่กลับให้รางวัลด้วยการเคี่ยนทนความเจ็บไม่ไหวเจ้าหนูก็เพ่นออกจากบ้านไปหลบซ่อนตัวอยู่กลางป่าตกค่ำในป่าหน้าสะพรึงกลัวก็ปีนขึ้นไปหลบสัตว์ป่าดุร้ายอยู่บนต้นไม้ใหญ่กลางดึกคืนเดียวกันนั้นโจรร้ายก๊กหนึ่งเพิ่งจะปล้นสะดมบ้านคนรวยในอำเภอมาหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจุดเทียนแบ่งสมบัติกันที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแหละการแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สินของพวกโจรน่ากลัวมากมีการทะเลาะเบาแว้งกันดังสนั่นป่าเหมือนว่าจะฆ่ากันตายเจ้าหนูอยู่บนคาคบไม้ก็หวาดกลัวพวกโจรจนมืออ่อนตีนอ่อนพลัดตกจากคาคบไม้หล่นโครมลงมาบนหัวโจรคนหนึ่งโจรตกใจนึกว่าตำรวจตามมาถูกเพราะเสียงทะเลาะพากันวิ่งเตลิดเข้ารกเข้าพงคนละทิศคนละทางหายเงียบไปในป่าลึกโดยไม่มีใครหันมาหยิบฉวยแก้วแหวนเงินทองติดมือไปด้วยเจ้าหนูหายจุกเสียดเหลียวไปเห็นเงินทองกองพะเนินอยู่บนผ้าขาวม้ารู้แน่ว่าเป็นแบงค์สิบแบงค์ร้อยของจริงเพราะว่าเคยเห็นแม่หยิบใช้บ่อยก็นึกดีใจว่าตนจะได้ทำดีถ่ายโทษก็รีบมัดแก้วแหวนเงินทองไว้ในผ้าขาวม้าทำเป็นย่ามคล้องคอเดินออกจากป่ากลับที่พักอาศัยถึงบ้านตอนเช้ามืดยังไม่กล้าขึ้นบ้านแอบฟังเสียงของแม่ก่อนว่าอารมณ์เป็นยังไงแววเสียงแม่พิราบร่ำไห้คร่ำครวญลูกเอ้ยแม่ผิดเองที่โกหกลูกว่าเงินเก๋ลูกก็เลยพยายามช่วยแม่ให้ได้เงินค่าผ้าไหมคืนมาเวรกรรมเอ้ยป่านนี้ลูกไปตกระกรรมลำบากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจ้าหนูรู้ว่าแม่ยังรักและห่วงหาอาทรก็รีบก้าวขึ้นบันไดบ้านแม่เห็นลูกปลอดภัยกลับจากป่าก็โผล่เข้ากอดด้วยความดีใจลูกก็เปิดห่อผ้าขาวม้าให้แม่ดูระหว่างนั้นก็เล่าความทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป่าให้แม่รู้ แม่เห็นแก้วแหวนเงินทองมูลค่ามหาศาลก็รีบกำชับลูกนี่มันเงินจริงทองจริงทั้งนั้นนะลูกอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็อย่าบอกเด็ดขาดว่าเราได้มันมาจากไหนเด็กน้อยได้ยินคำพูดแม่อ่อนโยนชวนฟังก็เกิดความคิดความรู้อะไรมากๆขึ้นรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหลังจากเช้ามืดวันนั้นเจ้าหนูก็เริ่มมีไหวพริบปฏิภาณคือเริ่มมีความฉลาดไม่โง่เขลาเบาปัญญาเช่นแต่ก่อนรู้ว่าของโจรที่เราเก็บมาได้ขืนแพ่งพลายไปสู่หูคนภายนอกเรานั่นแหละจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นแก๊งเดียวกับโจรร้ายดีไม่ดีอาจจะโดนจับไปขึ้นศาลเข้าคุกติดตารางทั้งที่ไม่เคยไปปล้นใครก่อนจะจบเรื่องแม่โกหกลูกแล้วก็การเคี่ยนตีแทนการสั่งสอนดีๆมีผลดีผลร้ายต่างกันอย่างไรก็ขอบอกว่าการสอนคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมให้มีในลูกเนี่ยสำคัญกว่าสอนให้ลูกมีความรู้ทางวิชาการนะครับ
1: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทSamson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Samson Coffee โทร0818235281 Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ไม่ใหญ่โตแต่ก็พอตัวนะวันนี้นะพาไปแม่สอดแล้วก็วกกลับมานะโคราชหรือนครราชสีมานะนะต้องบอกว่าพอตัวนะไม่ใช่ไม่ใหญ่ธรรมดานะนะต้องบอกว่ามีพื้นที่เนี่ยนะกว้างใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนะโอ้โหไม่ธรรมดาประชากรก็มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมไม่ธรรมดานะนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคำขวัญของจังหวัดโคราชนะเมืองหญิงกล้านี่ไงร้านย่าโมผ้าไหมดีนี่ผ้าไหมจุ๋มก็มีนะใครอยากได้ผ้าไหมของขอนแก่นนะส่วนมากผ้าไหมขอนแก่นเขาก็จะเป็นไหมจุนเนาะเนื้อจะละเอียดแบบนิ่มๆเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่ความชอบเดินแล้วพลิ้วกระทบแสงวับวับวับวับโอ้ยเมื่อวานหรือนั่งดูรูปๆคำคังเออเหล่านี้มันก็บ้าเนาะ นะโอ้มันจะสั่งสมอะไรขนาดนั้นนะนะใครอยากได้แบ่งไปขอค่าส่งแค่นั้นแหละนะเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชนี่ปราสาทหินปราสาทหินพิมายนะเป็นโบราณสถานนะไม่ว่าจะเป็นดินดานเกวียนเนี่ยที่บ้านจุ๋มมีเครื่องปั้นดินเผาดินดานเกวียนเป็นเจกันอยู่สองเจกันใหญ่นะนะว่างๆไม่ทำอะไรคุณลุงไปด่านเกวียนหน่อยคุณลุงแกก็ขับรถไปแกก็ชอบไงนะไปถึงด่านเกวียนเลยเขาจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาโดยตรงเลยก็ไปซื้อแบบเราเป็นคนชอบดอกไม้เนาะบางทีเจอกันที่บ้านใหญ่ๆก็มีหลายอันนะฮะก็บางอันก็ไม่มีดอกไม้มีแต่เจอกัน คือไม่อยากตัดดอกไม้สดใส่อ่ะเสียดายอยากให้มันอยู่กับต้นนะดอกไม้ประดิษฐ์มันก็สวยก็มีอยู่ก็ใส่ดอกไม้ประดิษฐ์บ้างอะไรบ้างนะไปด่านเกวียนก็จะมีแบบนะเขาก็จะเป็นที่ปั้นต่างๆมีรูปสิงสาราสัตว์นะเนี่ยต้องบอกว่านครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองเนี่ยนะโอ้ยนะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวด้วยนะฮะนะอย่างที่เราไปกันเนี่ยก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็ต้องบอกว่าเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยนะรู้หรือเปล่าคนสองเสียงครบไม่ได้โอ้จุ๋มเนี่ยนะแต่ก่อนนะตอนที่แบบนะแต่ทำงานอย่างเงี้ยบางทีถ้าวันไหนว่างๆอ่ะลุงขึ้นเขาใหญ่แกก็ขับแล้ววนไปวนมาไปดูสัตว์ต่างๆบ้างนะสบายใจนะอยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขก็จังหวัดที่จุ๋มอยู่ลพบุรีจุ๋มว่ามันก็ค่อนข้างกลางเนาะไปเหนือก็ไม่ไกลมากไปใต้ก็พอได้ตะวันออกตะวันตกได้หมดเลยนะจริงๆนะคนอยู่ภาคกลางก็ได้เปรียบนะอย่างแม่สอดเนี่ยจังหวัดตากก็ไปแม่น้ำเมยเนี่ยเวลามันท่วมมาท่านผู้ฟังมันไม่ได้มาแต่น้ำนะมันเอาโคลนมาด้วยจริงนะเขาจะมีพวกแบบของแบบจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะข้ามฝั่งมาไม่ว่าจะเป็นจีนเนาะไม่ว่าจะฝั่งพม่าละค่ะเราก็ไปเลือกเธอจะเอาอะไรที่นอนหมอนมุ้งผ้าคลุมพรมสวยถึงก็หอบมาเนาะบางทีช่วงใกล้ปีใหม่ก็ไปละนะเราก็ไม่ต้องไปถึงเมืองจีนเราเพราะเราซื้อของฝากนะก็เป็นซีวีเนียแบบปีใหม่สวัสดีตัวแทนจำหน่ายนะจุ๋มก็เปลี่ยนไปหลายอย่างนะให้อันนั้นมั่งอันนี้มั่งก็ว่าไปนะนะก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่เป็นจังหวัดติดชายแดนนะถ้าใครอยู่จังหวัดติดชายแดนก็ต้องอาจจะมีเหตุปะทะบ้างอะไรบ้างก็ต้องทำใจเนาะนะแต่การค้าการขายมันก็ดีนะเราค้าขายอะไรต่ออะไรเนาะนะทั้งออกไปแล้วเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เวลาเขายิงกันปึ้งปังปึ้งปังอะวุ้ยนะไม่หนีกันกระเจิงมาฝั่งไทยนะเหมือนบ้านเราแถวแถว
จังหวัดสักแก้วนะสมัยก่อนนี่เป็นปราจีนบุรีเนาะขึ้นกับปราจีนบุรีอารัญญประเทศเดี๋ยวนี้เขาก็แยกนะไปเพราะเวลาอยู่ในจังหวัดที่เป็นขอบรอยต่อต่างประเทศแล้วก็เป็นรอยต่อที่ไม่มีธรรมชาติกั้นเลยเนี่ยก็อย่างกัมพูชานี่เดินเข้าบ้านเราจนเอาที่ดินเราไปคิดว่าเป็นของเขาแล้วอ่ะโอ้เนอะจริงนะก็เนอะแต่ว่าเศรษฐกิจก็จะดีนะเศรษฐกิจก็จะดีนะวันนี้ก็นําไปเที่ยวสองจังหวัดนะจุ๋มก็ไปมาหมดแล้วแหละในประเทศไทยเนี่ยจุ๋มไม่ได้ไปอยู่สามจังหวัดคุณลุงบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือถ้าขับรถไปแต่บรรยากาศน่าจะดีเนาะนราธิวาสกับยะลาปัตตานีสามจังหวัดเนี่ยจุ๋มยังไม่เคยไปนะดูข่าวแล้วก็แต่เขาก็มีอะไรสวยงามเยอะเนาะความที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าด้วยเนาะแล้วก็ติดชายแดนด้วยนะแต่เหตุการณ์ไม่สงบก็เกิดบ่อยนะเกิดบ่อยนะก็นะมีสามจังหวัดนะในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ไปนะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มาทำงานตรงจุดนี้นะไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือมีมือถือนะมีจุ๋มจำได้จุ๋มซื้อมือถือเครื่องแรกตอนนั้นนะท่านผู้ฟังเมื่อ30 กว่าปีอ่ะของโนเกีย40,000กับ45,000น่ะเพราะว่าจุ๋มทำธุรกิจเนาะทำงานบริษัทแล้วก็เปิดร้านค้าเนี่ยแพงมากแล้วสมัยนี้1,000 กว่าบาทก็ซื้อมือถือได้แล้วนอกจากคุณจะเอาแบบลูกเล่นเยอะๆนะลูกเล่นเยอะๆอย่าบางแบรนด์ก็จะแพงหน่อยนะครึ่งแสนก็เลยเชียวโอ้สมัยก่อนนี่คนที่จะมีโทรศัพท์มือถือนี่น้อยมากก็จะมีรุ่นโมโตโรล่าใครเคยมีไหมที่มันใหญ่ๆเหมือนโทรศัพท์บ้านน่ะนี่พี่ชายจุ๋มที่สนิทกันนะเขาออกก่อนจุ๋มนะเขาออกโมโตโรล่าจะเหมือนแบบโทรศัพท์บ้านน่ะนะสีดำใหญ่ เป็นทหารพี่ก็เป็นทหารตอนนี้ก็เกษียณแล้วนายพลเป็นนายพลโทก็เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับบ้านจุ๋มจุ๋มก็รำลึกถึงพระคุณพี่เขาตลอดนะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะเป็นนักบินด้วยนะเป็นนักบินด้วยแกจะมีโมโตโรล่าใหญ่เลยแล้วก็มีเสาที่กดไม่ลงอ่ะ เราว่าออกโนเกียตอนนั้นยังไม่มีมาซัมซุงเข้ามากับโนเกีย40,000 กว่าบาทนะจุ๋มซื้อเมื่อสามสิบน่าจะ30 ปีอะนะสามใช่30 ปีนะทำงานบริษัทด้วยเปิดร้านค้าด้วยนะโหชีวิตมันผ่านเรื่องราวมาเยอะมากนะคือต้องคือจุดการทำงานของจุ๋มมาเจอคนเยอะจุ๋มมองคนปุ๊บเดียวจุ๋มมองรู้เลยแล้วก็มองตัวเองรู้ด้วยเป็นคนไม่ดีอย่ามองคนอื่นนะแกมองตัวแกด้วยนะจะบอกให้มันเลยมีเรื่องเล่าเยอะนะโอ้มาแล้วอีตาลุงแต่ก่อนแกอยู่กระทรวงคมนาคมนะแล้วแกกลับมาเนี่ยมันติดกับไอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะไอถนนพระราชดำเนินกลางเนี่ยแกก็จะต้องเข้าแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะเป็นแบบการแนะนำจังหวัดนะคะเป็นเหมือนโบชัวที่หนาๆพอเปิดมาก็จะมีรูปภาพจังหวัดไหนโรงแรมที่คอนแทคได้ว่าเราจะพักคือเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเราแค่แอดไลน์ทักไลน์แต่ก็โดนหลอกกันเยอะนะสมัยก่อนไม่มีหลอกนะเราโทรไปคอนเฟิร์มว่าเราจะเข้าพักวันนั้นวันนี้เนี่ยไม่มีหลอกนะแต่อันเนี้ยอาจจะหลอกกันหมดทั้งโลกทั้งตอนนี้มันเป็นโลกแบบความหลอกลวงแล้วเราก็รู้ผิดมาเยอะด้วยบางคนก็คิดว่าตัวเองรู้ถูกก็ผิดกันไปเรื่อยเปื่อยนะจริงเพราะนั้นเนี่ยคนที่ท่องโทโซเชียลคุณต้องมีปัญญาด้วยนะความรู้ประกอบไม่งั้นตกเป็นเหยื่อในล่าสุดเห็นไหมครูบำนาญเก็บเงินมาทั้งชีวิตโดนหลอกให้ลงทุนแล้วไปเปิดแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่บ้านโดนยึดจุ๋มไม่อยากคือมองแว็บเดียวจุ๋มก็ไม่อ่านข่าวแล้วเพราะจุ๋มรู้บริบทคนที่จะโดนหลอกอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องหนึ่งเราก็ต้องมีความโลภสรุปก็คือเขาชวนลงทุนได้เม็ดเงินดีอ้าวมันได้ดีโอ้โหลงทุน10,000ได้ดอกต้อง3,000คุณว่ามันเป็นไปได้ไหมในตะกะมีเอ้าแรกๆมันก็จ่ายเราดีนะวุ้ยซื้อหุ้นซื้ออะไรหลอกลงทุนดีโอ้ถ้าเราลง100,000เนี่ยเราได้ดอกต้องเกือบ50,000ถ้าเราลง200,000ครั้งนี้เป็นไงอ่ะเงินตัวเองไม่พอและ
ไปชวนญาติไอ้เนี่ยละสำคัญญาติก็อยากจะได้ด้วยสิฝากธนาคารล้านหนึ่งเนี่ยได้หมื่นนิดนิดที่เรื่องจริงมันการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าคุณสายป่านยาวคุณฝากไว้ธนาคารบ้างแบ่งเป็นกองทุนด้วยนะอย่างจุ่มจุ่มก็ซื้อกองทุนนะกองทุนก็จะมีดอกเบี้ยมากกว่าฝากประจำหน่อยนะคุณต้องรู้กันแบ่งไข่ไว้หลายตะกร้าเนี่ยไว้ตะกร้าเดียวเนี่ยอย่างเจอรายที่โดนหลอกเป็นงี้หมดอ่ะนะพอเราเงินเยอะเข้าปิดเฟซหนีบล็อกไลน์บล็อกทุกอย่างทุกอย่างเลยนะสุดท้ายสู้หน้าญาติก็ไม่ได้นะต้องไปบ้านก็โดนยึดนะคือคิดว่าตัวเองจะได้คือเป็นครูนะอันนี้ครูโดนหลอกเยอะมากบางทีได้เงินบำนาญมาไงนะบางทีบางคนได้บำนาญมาได้กันหลายตังค์นะพี่สาวลุงตู่เนี่ยนะฮะพี่สาวเขาก็เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมเนี่ยนี่ตัวจริงเลยโทรมาก็โดนลุงด่าไปมึงไม่เคยลุงเขาก็จะพูดกับพี่เขาอย่างเงี้ยนะมึงไม่เคยดูข่าวเลยเหรอก็มันรู้ทุกอย่างเลยนะมันให้ตรวจสอบบัญชีไม่เคยรู้เลยเหรอเขาว่าเรามีเงินผิดกฎหมายต้องส่งใบห้ามวางมือถือถ้าเป็นอย่างนี้นะเขาไม่มีติดต่อท่านผู้ฟังจริงนะจริงต้องมีสติและอันดับแรกอย่าเอาความโลภเป็นที่ตั้งถ้าเจอความโลภจบทุกคนนั้นไม่มีหรอกของดีๆฟรีๆอย่างนั้นนะไม่มีหรอกนะเราต้องนั่งนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะเห็นข่าวเห็นไหมนี่ป้าอีกคนอายุ66ไปรู้ไปเล่นแอปไหนปุ้ยนักบินรอสรุปเป็น AI เนี่ยเป็นข่าวลง66จะบอกป้าไหมก็แก่กว่าจุ๋มไม่กี่ปีไปหาถึงที่เลยโอ้ my god เขาเป็นนักบินน่ะต้องนึกถึงนะเขาเป็นสจวตความหล่อความอะไรเงี้ยเขาจะชอบป้าแก่ๆแบบเราไหมบางทีเรานั่งนึกเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเขามาระบายในโซเชียลว่าเห็นแม่หนูทั้งอ้วนทั้งดำแล้วมีผู้ชายให้แม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทักกันแล้วเวลามันแต่งรูปเนี่ยมันก็แต่งซะสวยเลยใช่ไหมเอวจะเหลือ24ก็ได้มันทำได้หมดนะโซเชียลทำได้หมดนะโลกทุกวันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่บัญญัติอย่างเดียวนะอย่างจุ๋มเรียนเนี่ยคือชื่อคนตัวบุคคลนี่เป็นบัญญัติเนาะเนี่ยจุ๋มก็เป็นบัญญัติเป็นสมมตินะชื่อแดงชื่ออ้อยชื่อน้อยชื่อนู้นนี่เป็นสมมุติที่เราไม่งั้นเราก็จะอยู่ในชีวิตไม่ได้ว่าถ้าเอ๊ะคนนั้นเป็นใครเอ้ยนายมันจะหันยังไงมันต้องมีสมมุตินะฮะแต่สมมุติตอนนี้มันกลายเป็นหลอกลวงเยอะมากมันต้องพิจารณาดีๆเนาะสมัยก่อนนะจะไปเที่ยวไหนคุณลุงก็ไปแล้วแกก็ไปเอากระดาษมาจะไปจังหวัดไหนถ้าหยุดยาวเป็นนักขัตฤกษ์เนี่ยนะตั้งแต่จุ๋มยังไม่ทำงานตรงจุดนี้เลยนะตั้งแต่ปี2540เลยนะก็เริ่มท่องเที่ยวกันแล้วจริงๆมันก่อนนั้นแต่งงาน2533ไม่อยากพูดเลย30กว่าปีแต่เจอกันไม่ถึง10ปีเพราะแกอยู่กรุงเทพอีลุงเนี่ยนะนะพอเริ่มจากนั้นเราก็เริ่มไปแล้วเอาพอแกมาเสาร์อาทิตย์ก็ขับรถก็เอาไอ้เนี่ยจุ๋มก็จะเป็นคนคอยโทรเปิดไอ้สมุดอะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเขามีส่วนตอนนี้คงไม่มีแล้วแหละเราเปิดแอปเราก็ดูได้ว่าจะไปไหนนะต้องไปแล้วก็โทรวิเธอร้านนี้อร่อยก็จะเป็นกระดาษพับๆอะใหญ่ๆนะเป็นเล่มๆจังหวัดมีหมดเลยเป็นลังๆเลยคุณลุงก็มาก็ไปกันไปไหว้พระนะบางทีเราศรัทธาครูบาอาจารย์อย่างสายภาคอีสานเนี่ยจุ๋มว่าจุ๋มไปมาหมดนะอันต้องแยกให้ออกนะนี่นะตอนนี้เขาออกมานะพวกสายมูเข้าวัดไปอะไรนะไปเช่าของขลังมนต์ดำโดนหลอกกันนะอะไรนะแพรลี่นะเขาก็เป็นประเรียนเก้านะแต่เขาสึกมาแล้วก็เขาก็น่ารักนะเขาก็มาเหมาะคือเขามาบอกไอ้สิ่งที่ไม่รู้ให้คนรู้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเนาะไม่งั้นเราก็รู้ผิดกันไปเรื่อยเนี่ยเมื่อวันก่อนนะแพรลี่เขาก็ออกมาเรื่องว่าเข้าวัดน่ะไปหาดูดวงไปนู่นนี่นั่นไปเช่าของครั้งนะแล้วก็ไปโดนหลอกแล้วก็เสียใจนะมันเข้าผิดที่เนาะเนี่ยอย่างเวลาไปเข้าเนี่ยอย่างจุ๋มทางโซนติดทางภาคอีสานเนี่ยเวลาจุ๋มไปเนี่ยโหแบบ
น้ําตาจะไหลนะบางทีแบบสกลนครไปกราบหลวงปู่มะหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยหลวงพ่อชาในทุกวันนี้ทุกครั้งนี่จุ๋มก็ยังไปอยู่ไปเห็นเจรวัตรที่งดงามไปเห็นแม่ออกแม่ขาวเดินแล้วมันรู้สึกโอ้เนี่ยเราต้องการชีวิตสุดท้ายเนาะมันเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มก็ปรุงเนี่ยคือก็เป็นถ้าเกิดยึดอาชีพเหมือนสมัยเนี้ยก็คือยูทูบเบอร์ได้แต่ไม่เอาเราแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเราไปเออก็ว่าเวลาท่านผู้ฟังจุ๋มยังบอกหูเหมือนได้เที่ยวจุ๋มไปมาเยอะนะต่างประเทศจุ๋มก็ไปเยอะนี่ก็จะไปอีกเนี่ยจุ๋มยังคิดว่าเออน่าจะเป็นบุญกุศลเนาะคือพ่อจุ๋มเนี่ยก็ได้เที่ยวเยอะสมัยก่อนน่ะเราก็พาคนเฒ่าคนแก่ไปทําบุญกันเยอะเนาะที่บ้านจุ๋มมันมีรถเมล์ค่ะเป็นรถบัสนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะก็เป็นรถตู้และรถบัสนะฮะรับผู้โดยสารรับเหมาอะไรเงี้ยพ่อนะก็เป็นโชเฟอร์แล้วว่างั้นเถอะนะไปวัดเนี่ยโอ้โหทุกปีนะก็จะไปเดี๋ยววัดป่าเลไลวัดไผ่โรงบัววัดดอนเจดีวัดดังๆวัดหลวงพ่อแพอย่างเงี้ยนะนู้นน่ะถ้าไปแถวจันทบุรีก็หลวงพ่ออะไรอ่ะชื่อดังอ่ะที่มีเครื่องไรคามเก็บเยอะๆอ่ะคือไปมานู้นไปเชียงใหม่ก็ไปกราบครูบาศรีวิชัยคือที่บ้านมีรถไงเราก็ได้เที่ยวตั้งแต่เด็กนั่งหน้ากันเลยห้ามลูกนั่งลูกก็นั่งกันแม่ก็นึ่งข้าวเหนียวแม่จุ๋มนะนึ่งข้าวเหนียวทอดหมูทอดกระเทียมมีไข่ต้มมีพริกอะไรนะพริกเผาโอ้โหแม่ตำอร่อยอันนี้ต้องยกให้ติแม่เขาหน่อยนะเดี๋ยวจะว่าชมแต่พ่อแม่เขาทำน้ำพริกเผาอร่อยกุ้งเนี่ยเขาใช้กุ้งตัวดีตัวใหญ่เนาะล้างอย่างดีเลยมันเค็มแบบไม่มากเนาะแล้วก็ใส่หมูสับผัดใส่กระปุกเวลาไปถึงที่วัดไหนหรือที่พักมันไม่มีเซเว่นนะสมัยก่อนก็แล้วมันสะอาดปลอดภัยมีไข่ต้มมีหมูทอดไก่ทอดเที่ยวกันตั้งแต่เด็กอะอันนี้สงฆ์อันนู้นพระนี่เหมากันไปเนี่ยพระที่พระสงฆ์ที่ฟังจุ๋มเนี่ยนะพูดแล้วขนลุกหลวงพ่อนะลงนะมรณะภาพไปแล้วจุ๋มนิมนต์มาทําบุญวันเกิดที่บ้านนะจุ๋มใส่ซองท่านไม่เคยรับเลยพอกลับไปท่านก็ให้จุ๋มโยมให้โยมไปสร้างบุญต่อเลยว่าคือจุ๋มปลื้มใจตรงเนี้ยไม่ได้ปลื้มตรงไหนหรอกครูบาอาจารย์นะฟังเราเยอะนะคือพระภิกษุสงฆ์นี่แหละอะไรที่เราพูดผิดท่านก็คอยชี้แจงเราก็ปรับปรุงนะละในหลวงพ่อนะลงมรณภาพนะวัดทุ่งสิงโตจะเอาตำแหน่งเลยถ้าไม่เอาสักอย่างเลยนะบอกโอ้สมัยก่อนนะไปกับรถพ่อโยมแล้วไปกันนู้นไปไหนท่านก็เล่าความหลังเนาะจุ๋มก็ว่าอันนี้สงอันนี้แหละนะที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาหนะใช่ไหมนำพาไปเขาไปนู่นไปนี่เขาได้บุญได้สร้างกุศลแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้เนี่ยสังคมมันบิดเบี้ยวสังคมป่วยนะแม้กระทั่งจุ๋มยังคิดเลยว่าเอ๊ะไอ้ที่ออกอากาศโทรทัศน์เนี่ยบางทีเขามีกบว.ตรวจสอบไหมนะคสช.เขาอะไรยังไงหรือเปล่าบางทีออกมาให้อะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเด็กๆก็ดูก็ฟังกันแบบผิดๆไปก็ผิดกันไปใหญ่นะอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกอะเหมือนเด็กเกิดมาน่ะนะเขากินขี้ก็กินตามกันไปก็รู้แบบผิดๆพอคนไหนพูดแปลกก็รู้สึกแปลกแยกใช่หรออะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องดูนะท่านผู้ฟังต้องคิดเยอะๆมาสมัยนี้มันหลอกลวงกันเยอะนะอ่ะพูดเรื่องงานมากอันนี้ปกิณกะเนาะถือว่าเป็นปกิณกะเมื่อกี้คุณสำราญทักมาบอกขอบพระคุณมากเมื่อวานแกโทรผิดโอ้คุณแม่เหรอขอโทษโทรผิดไม่เป็นไรนะเมื่อวานนี้ขอบคุณแฟนๆแถวเพชรบุรีอุเมื่อวาน2อาทิตย์ที่ผ่านมาคนอำเภอบ้านราดโอ้ยคนเมืองเพชรเมืองเพชรฟังชัดเจนดีนะฮะส่วนมากจะฟังผ่านคลื่นวสป .612 นะจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานเนี่ยมาโทรมาบอกไหนในพูดสำเนียงเพชรให้ฟังหน่อยบอกโอ้ยนะสมัยก่อนเขาชื่อพริบพลีนะเมืองเพชรนี่สวยนะจุ๋มเวลาจุ๋มไปจุ๋มต้องผ่านเมืองเพชรต้องแวะนะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานไม่ไอ้ขนมนะเขาวังเนี่ยโอ้สวยนะฮะนะบอกว่าเขาวังคู่บ้านเนี่ยจุ๋มก็ถ่ายรูปอุ้ยเขา
เขาก็ถ่ายเราล่ะพอเราลงมาเขาก็ซื้อไหมรูปละ100ก็มีรูปจุ๋มกับคุณลุงจะทิ้งก็ยังไงอยู่เนาะอุดหนุนการท่องเที่ยว100 บาทอย่างเงี้ยอุดหนุนไปเถอะนะเขาก็ถ่ายแล้วปึ๊บปึ๊บเหมือนเดี๋ยวนี้มันจะมีบันไดนะเป็นเหมือนรถเลื่อนนะขึ้นบนเขาวังอะเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องนานแล้วนะนะนั่งนะเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองเพชรเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามเมืองเพชรบ้านเราเนี่ยนะนักร้องดังๆหลายคนนะเมื่อวานก็2-3 วันนี้มีคนอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็มีที่หัวหินด้วยนะนะนะอำเภอหัวหินหัวหินนี่จะขึ้นน่าจะกับประจวบคีรีขันธ์ฟังชัดเจนนะวันนั้นก็มีพี่อยู่คนหนึ่งสั่งกาแฟไปถามว่ากล่องเท่าไหร่บอก180ขั้นต่ำ3 กล่องบอกพี่เอา6 กล่องเลยกว่าจะจดเบอร์ได้โอ้ยแม่คุณเอ้ยคุยอะไรก็ไม่รู้ก่อนเข้ารายการจุ๋มเนี่ยจุ๋มจะเปิดสปอต2 เที่ยวนะอย่างเมื่อวานนะคุณป้าอะไรเรียกแทนหลานเนาะบอกต้องเปิดไฟนั่งจดนะสั่งดวงตาไปนะแล้วเมื่อวานก็มีโทรมาอยู่ท่านหนึ่งนะอยู่บ้านลาดเพชรบุรีนะแปลว่าเพชรบุรีฟังขึ้น612ชัดเจนดีนะคะตี4เนี่ยประเดิมรายการจุ๋มรายการแรกเลยสำหรับวสป612เป็น first time เลยนะพอเปิดพอตี4ปุ๊บมันจะมีเสียงทหารพูดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังอะไรเงี้ยรายการเพลินเพลงกับแซมสันโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับแต่ถ้าเกิด71197เนี่ยจทลเนี่ยจุ๋มก็จัดมาตรงนี้นานนะจทลนี่เริ่มต้นเลยอ่ะก็จะ20 ปีแล้วแหละนะปีหน้า19 ปีจทลนะเขาจะมีรายการทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเขาก็พอจบจากรายการข่าวก็จะเป็นรายการจุ๋มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเปิดฟังจทลก็จะมีข่าวน้องเขาอ่านก่อนนะแล้วก็ถึงจะถึงจุ๋มแต่ถ้าวสปเนี่ยท่านเปิดก่อนนั้นมันก็จะไม่มีเสียงแต่ถ้าเปิดตั้งตีสี่ห้านาทีได้ยินเสียงรายการเรานะนะวันก่อนก็มีส่งไปหัวหินนะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีบ้านลาดเพชรบุรีนะก็ขนาดบอกว่าจะจดเบอร์ได้ก็พยายามต้องเปิดไฟเนาะอุ้ยตีสี่เปิดไฟมาจด081 823-5281อ่ะนะแล้วเมื่อวานก็ป้าพรนะป้าพรก็มาดีแล้วค่ะถามมาจริงๆจุ๋มพูดประจำเนาะแต่บางคนไม่ได้ฟังนะคือคนสูงวัยเนี่ยสูงวัยนะทุกคนท่านไปตรวจเถอะอายุเท่าไหร่กันแล้วล่ะจ๊ะนะนะคือถ้าเกิดคุณเลย35เนี่ยคุณไปตรวจไตเนี่ยคุณจะเจอภาวะไตเสื่อมทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้กินยาอะไรยังไงอะไรก็ตามเพราะอาหารที่เรากินทุกวันน่ะเค็มซอสเราใส่ซอสนะนึกอ่อนไหมซีอิ๊วขาวไอ้ซีอิ๊วขาวนี่อย่าไปเชื่อมันนะเพราะว่าตัวมันดำ คุณเล็กปักช่องได้ของแล้วนะนะอุ้ยนะเอาใครรู้สึกจะมีตกหล่นอยู่คน2 คนนะเดี๋ยววันนี้จัดการให้บางทีลืมเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่ะนะเดี๋ยวจุ๋มจะพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอายุ35ขึ้นเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วนะคุณไปตรวจสุขภาพคุณจะเจอว่ามีภาวะไตมันก็มีระยะนั้นระยะนี้นะเรากินของอ่ะทุกวันนี้เราก็ยังกินกันอยู่ไม่ใช่ไม่กินนะทุกวันเนี้ยนะคุณคิดสิตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กเรากินเกลือเนี่ยเขาให้กินไม่เกินเข็นช้อนชาไหมเขาให้กินเศษเอาคิดเป็น4 ส่วนน่ะคิดให้เรากินแค่1 ส่วนน่ะแต่ทุกวันนี้เรากินเกินขนมกรอบแกบอะไรนะไออาหารยอดฮิตน่ะไอ้มัมม่าหรืออะไรอย่าไปบอกคือทุกอะไรที่เป็นแบบเนี่ยสำเร็จรูปอ่ะมันมีเราดูตรงนี้เราพลิกดูเราไม่เคยดูใช่ไหมพลิกดูว่าโซเดียมแหมมันก็เหลือเกินเนาะจริงๆถ้าเป็นชาวบ้านจะรู้ไหมว่าโซเดียมมันคืออะไรโซเดียมมันคือเกลือเราต้องตรวจสอบเลยว่ามันมีเกลือกี่เปอร์เซ็นต์ท่านกลับไปบ้านวันนี้ไปดูนะว่าไอ้หลังขวดซีอิ๊วขวดน้ำมันพืชไอ้โนมันพืชน้ำมันหอยนางรมนะใส่น้ำปลาไปฉึกฉึกน้ำปลาเสร็จซีอิ๊วขาวแต่มันดำนะฉึกฉึกใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จใส่น้ำมันหอยฉึกฉึกโอ้ my god เรากินเค็มแต่เค็มมันอร่อย
ต้องเข้าใจเนาะคนเราติดเค็มแล้วบ้านเรากินน้ำพริกกันถ้าวันไหนไม่มีลองของไม่มีเค็มดิไม่อร่อยอ่ะมันเราติดเค็มเราติดที่รสสารมเน่นะมาไปเรียนมาแล้วบอกไปเลยนะผ่านเนี่ยไม่เอาจะเอาเอด้วยอ่านทุกวันจนตาบวมนี่แหละ ผ่านมันน้อยไปแต่เอาเอเลยเต็ม หวังพระอาทิตย์ได้ดาวก็ยังดีพระจันทร์ข้ามไปเลยนะตั้งความฝันไว้สูงแต่ไม่เป็นไรเราทำเต็มที่เราทำอะไรอ่ะขอให้มันอยู่ในทางที่คันลองที่ถูกต้องแล้วดีมันจะดีหรือไม่สำเร็จอย่างไรเราก็ยังภูมิใจว่าเราทำสิ่งดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าความสามารถแล้วก็ต้องบอกว่าบุพกรรมแต่ละคนเนี่ยทำไม่เหมือนกันบางคนรู้ป๊อกโอ้ซาโตริเลยรู้แจ้งบางคนก็ต้องฝึกต้องอ่านต้องท่องอีกนานกว่าจะได้รู้นะจริงนะอะไรก็ไม่พ้นความเพียรเพราะฉะนั้นมาเล่าถึงโรคไตนะเพราะเรากินเค็มกันมาตลอดเค็มแล้วไม่พอนี่คุณหมอนี่สาเหตุนะฮะนะคนสูงวัยที่ไตเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอะไรเกิดจากเสื่อมตามธรรมชาติเดี๋ยวเวลาจะหมดเอาฟังไว้นะนะไม่ได้เกี่ยวว่าเรายังเสริมอาหารที่ท่านกินกันอยู่ของจุ๋มเนี่ยจุ๋มก็เป็นคนรักสุขภาพนะมันมีแต่เกลือแร่วิตามินที่ไปซ่อมแซมและซ่อมเสริมนะฮะไม่มีโซเดียมสัก 1% เลยนะมีแต่มะเขือเทศมีเนี่ยอย่างเคซี่วีเต้เนี่ยเมื่อวานนี้ไปส่งร้านชอนิคมสินเจ๊โอ่งนะคุณเก๋อบจ.บอกกูเห็นคุณจุ๋มพูดเคซี่ทานซะนะคะเหลือล็อตล่าสุดจุ๋มเปิดหลังสุดท้ายนะจุ๋มว่าครั้งนี้ต้องปรับเคซี่ไม่เคยปรับเลยแล้วใส่ขนาดเนี้ยกล่องละ590ตอนหลังมามีคนสั่งเคซี่เต็มเลยนะไม่ต้องตุนนะจุ๋มขายถูกนี่คือคืนกำไรให้ท่านนะใส่ขนาดนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดภาวะไตเสียมมันเป็นธรรมชาติของร่างกายพร้อมกับโรคประจำตัวพฤติกรรมในการสะสมในการใช้ชีวิตนะ35ก็เริ่มและการทำงานของไตการกรองของเสียจะลดลงปีละ 1% ปีละ 1% นะฮะเลือดไปเลี้ยงลงไตนะมีขนาดเล็กและเสื่อมลงรับออกซิเจนน้อยอะไรอีกโรคประจำตัวนะที่เป็นตัวเร่งให้กับไตมันเสื่อมไวคือ1มันเสื่อมตามวัยอยู่แล้วปีละ 1% 35ขึ้นเนี่ยนะเพราะงั้นไปตรวจเจอระยะ3ระยะอย่าตกใจนะบางคนเป็นระยะ5แล้วก็มีนะเพราะฉะนั้นเราดูแลอย่างไร1เบาหวานคนที่มีน้ำหนักมีน้ำตาลในเลือดสูงไตทำหนักคือมันหนักอยู่แล้วเราไปเพิ่มความหนักของมันอีกความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ทำให้ผนังหลอดเลือดในไตอ่ะเราเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงไตทำงานหนักอีกไอความดันสูงพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นเค็มจัดเห็นไหมเราก็กินเค็มกันเดี๋ยวนี้จุ๋มกินก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวถ้าไปร้านข้างนอกผมไม่เติมอะไรเลยนะไม่เติมอะไรจริงๆน้ำปลาไอเตนี่ไปด้วยกันมันขยโยน้ำปลาเฮ้ยแล้วกินน้ำน้อยมันไม่เชื่อเรานะเดี๋ยวพอมันอายุมากขึ้นมันจะรู้แล้วมันจะอ้าฮะขยกน้ำปลาชิมน้ำหรือยังคือมันไม่ต้องเค็มขนาดนั้นอาหารรสเค็มจัดบอกอุ้ยเลิกกินแล้วแล้วตั้งแต่เรากินมาตั้งแต่ตลอดชีวิตละนั่นแหละคือการสะสมตอนนี้ลดได้ลดกินอะไรที่เป็นนึ่งเป็นต้มอะไรที่ไม่อร่อยนะมีประโยชน์ต่อคนสูงวัยอะไรที่อร่อยอยากกินนานๆก็ได้นะให้กิเลสมันทำงานนิดนึงนะเพราะนั้นพฤติกรรมเช่นกินเค็มจัดเนี่ยโซเดียมก็คือเกลือเนี่ยทำให้ไตทำงานหนักเพราะมันต้องขับเกลือออกจากร่างกายการใช้ยาอันตรายนี่คุณหมอบอกเลยกินยาแก้ปวดนะบางคนเนี่ยกินเป็นชุดๆเลยขายเป็นชุดอู้คว้างไม้เท้าที่นั่นแหละมีสเตอรอยด์ต้องดูที่มาที่ปลอดภัยและมาตรฐานด้วยกินยาแก้ปวดนะยาสมุนไพรยาลูกกรติดต่อกันนานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ไม่ใช่สมุนไพรไม่ดีเราต้องดูจากที่ปลอดภัยมีอย.อ้างอิงต่อไปดื่มน้ำน้อยเขาให้ดื่มอย่างน้อยวันละ8แก้วถึงหรือเปล่าเช้ามาแก้วหนึ่งกินข้าวเช้าแก้วหนึ่งกลางวันแก้วก็ไม่ถึงอย่างน้อย8แก้วนะเพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้เลือดไปไหลหมุนเวียนดีด้วยนะถ้าทำให้เลือดไม่ข้นบางคนดื่มน้อยบางคนสูบบุหรี่นะและอะไรอีก
อาหารเค็มจัดสูบบุหรี่ดื่มน้ำน้อยมีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยไปตรวจไตตอนนี้เจอเสื่อมทุกคนนะป้าพรนะเคซี่วีเต้นะมีส่วนผสมของอะไรมะเขือเทศใช่ไหมวิตามินอ e ีจากธรรมชาติดูแลโคเอนไซม์คิวเทนทุกอย่างแฟกซีดออยกระดูกอ่อนปลาฉลามไม่งั้นมันผ่านกันไม่ได้มันจดทะเบียนเป็นออยเป็นอาหารเสริมอาหารเพราะถ้ากดถ้า

นะหรือโลภจัดหรือกินอาหารรสจัดนะมันต้องลดนะอ่ะนะอ่ะเล่าให้ฟังนะขอบคุณคุณสุนันท์ด้วยอันนี้กินกันมาคุณสุนันท์เนี่ยน่าจะได้ให้ของขวัญปีใหม่นะเป็นลูกค้าที่แบบเหนียวแน่นมากไม่เคยเปลี่ยนใจไม่เคยกินที่ไหนเลยนะอยู่นู่นนะคลองหลวงนะปทุมธานีขอบพระคุณมากนะวันก่อนให้ลูกโอนเงินมานะ 3,000 กว่าบาทเดี๋ยวแฟกซีดออยมาแล้วจะแจ้งน่าจะได้กินกันประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านนะคะบุญรักษาสวัสดีจ้า

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวัน5-6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ส่งกระจายเสียงจากค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะติดตามรับฟังกันได้3ช่วงเวลาสำหรับข่าวรับอรุณ3-4ทางจทล AM 1197นะคะแล้วก็5-6 โมงเช้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง6 โมงเช้าพบกันอีกช่วงหนึ่งที่จทล AM 1197นะคะวันนี้บุ้มเริ่มต้นด้วยแนวหน้าลาแฟนจากคุณหนูมิเตอร์คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแค่เริ่มต้นรายการเพลงลูกทุ่งเพลงเดียวเนี่ยเปิดอะไรมาก็ได้เนี่ยปุ้มนั่งเลือกอยู่ประมาณ 6-7 นาทีเพลงเดียวนี่แหละจะต้องโอ้โหอะไรนักหนาไม่รู้สรรหาไปเรื่อยตอนแรกจะเปิดเพลงแมงปอปีกบางของไม้เมืองเพราะว่าอย่าปล่อยมือของไม้เมืองนี่คนกลับมาฟังกันเยอะนะคะก็เลยอ่ะมีแมงปอปีกบางก็เพราะน้ำตาจ่าโทเวอร์ชั่นคุณสุรชัยสมบัติเจริญก็อยากจะเปิดแล้วก็มีจูบไม่หวานคุณสันติดวงสว่างมีไก่จ๋าคุณสายันสัญญาเลือกมาวางไว้เยอะหมดสุดท้ายมาเข้าวินที่เพลงนี้ละค่ะเพลงเดียวตอนเช้านี่ทำไมมันเรื่องมากขนาดนี้สันธนีฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเรื่องราวของเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหน้าข้าวนะคะแล้วก็ฝากไว้ค่ะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นค่ะแล้วก็มีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อ BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นติดต่อสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยค่ะ08551790250855179025นะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเนาะเริ่มต้นกันที่เรื่องของข่าวแรกเลยอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่17-20 กันยายนวันนี้18 กันยายนก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศตกทุกวันค่ะบ้านบุมนี้เย็นมาแล้ว 3-4 โมงมืดมาแล้วทุกวันเลยแล้วก็มาทั้งฝนทั้งฟ้ามาเต็มจัดเต็มนัดใครไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วฝนตกตอนเย็นน่ะคิดดูโรงเรียนเลิกอ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเชื่อไหมรถติดแบบ2-3 กิโลติดแบบว่าโรงเรียนเลิกด้วยเนาะวงเวียนนี่แบบแน่นไปหมดช่วงประมาณสัก16:00 น.เป็นต้นไปก็จะเริ่มเบาลงประมาณ17:30 ไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เริ่ม เริ่มบางตาลงไปวิถีคนชุมชนแล้วพอฝนตกน้ำขังติดหนักกว่าเดิมอีกค่ะปุ้งว่าเป็นแบบนี้ทุกที่มากน้อยต่างกันก็ยังยืนยันนะคะอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าสบายสบายแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันสะดวกนะถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ห่างชุมชนเนาะแวะห้างซื้อของตุนเก็บของหมดก็ค่อยมาตลาดเงียบๆสบายสบายบรรยากาศต่างจังหวัดแล้วก็ตื่นตีสามมาฟังปุ้มแบบนี้แหละเนาะอันนี้ก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวของพื้นที่ที่จะมีฝนตกส่วนที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็มีการเตือนกันมาข้อความรับกันให้หลายพื้นที่เป็นเซลล์บอร์ดแคสเตือนน้ำท่วมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่มมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางนี่ค่ะก็มีการแจ้งเตือนกันมาแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแต่ละวันติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรนะจะได้วางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกเนาะวันนี้18กันยายนนะคะฝนจะตกหนักมากทางภาคใต้มากกว่าระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีนี่ฝนตกหนักมากส่วนบริเวณที่ฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากที่ภาคอีสานก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางพื้นที่ฝนตกหนักมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดฝนตกหนักนะคะภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลก็ฝนตกหนักค่ะอันนี้เฉพาะวันนี้นะ18กันยายนเดี๋ยวอีก2วันค่อยว่ากันใหม่นะภาคกลางก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนอันนี้ก็แจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะไปดูเรื่องของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ทุจริตซะเองแชร์พฤติการนายกอบต.หนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษรีดเงินข่มขู่จะไม่ต่อสัญญาจะยุบตำแหน่งพอโดนจับได้บอกมันขาดงบประมาณเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงค่ะที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นายชัยวัฒน์ทองเกษมผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช. แล้วก็ผู้อำนวยการปปช.จังหวัดศรีสะเกษร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายยศพลศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนายกอบต.นะคะเรียกรับเงินแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดอบต.หนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนรวบรวมหลักฐานพบข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายยศพลเรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ประสงค์จะต่อสัญญารายละ 30,000 รวมทั้งสิ้น 840,000 บาทแล้วก็พบว่ามีการกดดันและเร่งรัดให้พนักงานจ้างนำเงินมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่จ่ายอาจไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาและอาจสรรหาบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนและอาจจะยกเลิกภารกิจในบางตำแหน่งทำให้พนักงานจ้างบางรายเกิดความกังวลและยอมจ่ายเงินเพื่อหวังจะได้รับการต่อสัญญาต่อมาสำนักงานปปช.ก็ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ไงย่อซะจำไม่ได้เลยว่าหน่วยงานไหนแต่รู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าปปช.ปปท.หรือว่าปปป.มานี่คือทุจริตแน่นอนรวบรวมหลักฐานดำเนินการแล้วก็นำไปสู่การขอออกหมายจับแล้วก็มีหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการจับกุมค่ะพร้อมของกลางในเบื้องต้นก็แจ้งข้อหามาตรา148เจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินแล้วก็มาตรา157อันนี้โดนกันเยอะมากเลยค่ะเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรานี้เนี่ยแม้แต่เจ้าวาดที่มั่วสีกายักยอกเงินวัดก็โดนด้วยนะคะอีมั่วสีกาเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่ายักยอกเงินวัดก็โดน157ด้วยนะคะนี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำซะเองก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ลงพื้นที่จับเองเลยนะคะพฤติกรรมอุกอาจมากเรียกลูกน้องมาประชุมเอาเปรียบลูกจ้างเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญารู้ว่าผิดก็ยังทำอ่ะขาดมนุษยธรรมเอาเปรียบลูกจ้างที่เงินเดือนน้อยอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐโดยเขาอ้างไม่สมเหตุสมผลนะอ้างว่าขาดงบประมาณอยากให้ผู้เสียหายเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อที่จะนำเอากลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใครเป็นผู้เสียหายไม่ต้องกลัวผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบเจ้าหน้าที่รัฐมีกฎหมายและระเบียบในการบังคับใช้คนทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่านิ่งค่ะไม่มีพลังเงียบนะคะคุณผู้ฟังดูตัวอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์มาจากบัตรสนเท่ค่ะส่งถึงเจ้าหน้าที่กลายเป็นประเด็นกลายเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ต้องสืบต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นหนังสือร้องเรียนนั่นแหละมันคือบัตรสนเท่แล้วก็ตามมาด้วยข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับคลิปวิดีโอส่งมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยค่ะเบาะแสที่ได้มาเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแอคชั่นเป็นพระเอกแถวหน้า แต่เป็นแค่ผู้ประสงค์ดีประสงค์ที่จะแจ้งเบาะแสแต่ไม่ประสงค์จะยืนแถวหน้าก็ไม่รู้อยู่ดีค่ะว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เปิดเผยเดากันไปต่างๆนานานั่นแหละอย่าปล่อยไว้ค่ะในท้องถิ่นท้องที่ตัวเองเหมือนกันแต่บางคนเขาก็กลัวนะคะแจ้งไปมีแอคชั่นจะโดนมาถึงตัวเองไหมแล้วก็จะปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปรียบหรอมันมีตั้งหลากหลายวิธีในยุคปัจจุบันที่จะส่งข่าวส่งข้อมูลนี่แหละเป็นผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบแล้วบอกว่างบขาดงบบางที่บางแห่งก็แบบใช้อำนาจหน้าที่แบบเนี้ยยิ่งเป็นท้องถิ่นด้วยแล้วอำนาจสิทธิ์ขาดเส้นสายรายทางนี่แหละค่ะไทยช่วยไทยพลัสนี่ค่ะคาดว่าจะต่ออายุไปอีก2เดือนเดี๋ยวจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนก็คือวันอังคารนี่แหละเนาะเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสแน่นอนขยายแน่นอนนะคะเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามที่มีผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชนวิกฤตพลังงานก็ยังยืดเยื้อเม็ดเงินในวงเงินส่วนแรกเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านนี่แหละสำหรับเยียวยาประชาชนเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ 50,000 ล้านเดี๋ยวกระจายต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสสถานการณ์สงครามยังไม่จบราคาน้ำมันก็ยังสูงอยู่และมีภาวะเงินเฟ้อตามมาจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปแต่จะช่วยเท่าไหร่ต้องขอดูงบประมาณก่อนเพราะว่าเรามีเงินจำกัดก็อยากใช้วงเงินให้คุ้มค่าโดยระบุว่า22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยคาดว่าจะต่ออายุไปได้ถึง2เดือนนะคะนี่แหละแล้วก็คาดว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะขยายเวลาไปได้อีก2เดือนยึดตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสยื่นไปแล้วเนี่ยผู้ใช้บัตรสวัสดิการรัฐด้วยไหมนะคะตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือได้สิทธิ์อยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็มีรายใหม่มาเพิ่มด้วยส่วนคนที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการรัฐก็ยังได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่อไปนะคะเดี๋ยวรอวันที่22มิถุนายนนะถึงจะได้รับคำยืนยันชัดเจนให้ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้ก่อนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปร่ำลือกันไปเพราะนั้นถ้าไทยช่วยไทยพลัสยืดออกไปแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละพันเนี่ยจะยืดออกไปไหมนะเพราะว่ามันจะมีบางคนที่จะหมดสิทธิ์ในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็คือเดือนตุลาคมนี้ก็จะไม่ได้แล้วไม่ได้เลยด้วยค่ะ300ที่เคยได้เดิมบางคนก็จะไม่ได้ด้วยที่เดือนนี้ยังได้1,000บาทอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วแล้วก็ที่ให้ลงทะเบียนใหม่ก็ไม่ผ่านด้วยข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าก็ยังจะไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอยู่ถ้าได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวรอคำยืนยัน22กันยายนนี้ก็อย่าเพิ่งไปร่ำลือกันไปต่างๆนานา ไปที่เรื่องราวความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บน้องยูฟ่าหนูน้อยโชคร้ายที่โดนผู้ช่วยพยาบาลตัดไปตัดยังไงก็ไม่รู้ตัดเอานิ้วชี้น้องไปด้วยคือปกติปุ้มเคยเห็นเขาจะใช้ผ้าก๊อซแบบที่มันยืดได้พันมือน้องนะคะมันนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้แล้วก็พอดีไปกับข้อมือน้องเวลาที่น้องๆให้น้ำเกลืออาจจะเป็นผ้าก๊อซหรือจะเป็นผ้าก๊อซแบบยืดๆแต่อันนี้เป็นเทปกาวแบบแข็งๆอ่ะซึ่งมันสามารถจะตัดจากข้างบนลงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยความช่วยไงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรเมื่อวานนี้ค่ะนายวีรพงษ์เขียวอ้วนคุณพ่อของน้องยูฟ่าเดินทางเข้าพบนายปฐมพงษ์ปรุโปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาเจรจาการพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและสิทธิ์เบื้องต้นที่ครอบครัวของน้องยูฟ่าจะได้รับหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซที่พันเข็มฉีดยาที่มือของน้องแล้วก็พลาดไปตัดนิ้วชี้ของน้องไปด้วยกรรไกรก็ไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์นะคะกรรไกรธรรมดานี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทายะโสธรเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาน้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีแพทย์ได้ทำการต่อนิ้วมือให้น้องแล้วก็ยังต้องพักรักษาตัวและรอดูอาการที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์การเจรจาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุที่น้องบาดเจ็บนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำให้คุณพ่อเนี่ยมั่นใจได้ว่าน้องจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีตลอดมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบการไหลเวียนของเลือดและแผลที่นิ้วของน้องยูฟ่าเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็อธิบายขั้นตอนการเยียวยาตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติประกันสุขภาพและมอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทากลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ยะโสธรดำเนินการเรื่องนี้ตามขั้นตอนของมาตรา41ได้เร็วที่สุดส่วนข้อวิตกกังวลของพ่อและญาติๆกับการที่จะกลับมาเหมือนเดิมของนิ้วชี้ของน้องเนี่ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็ยืนยันและมั่นใจกระบวนการดูแลต่อเนื่องจนอาการของน้องเป็นที่น่าพอใจและยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพให้สามารถใช้นิ้วได้โดยเร็วที่สุดอาจต้องใช้เวลาในการดูแลน้องอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาก็ได้กล่าวขอโทษพ่อเด็กและครอบครัวและรับปากในการพัฒนาโรงพยาบาลโดยเฉพาะคำแนะนำให้ปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมการบริการการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติความวิตกกังวลของคุณพ่อและญาติในค่าใช้จ่ายของครอบครัวเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพในช่วงที่ไปเฝ้าไข้น้องทำให้ขาดรายได้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็มอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาดูแลเรื่องนี้ประสานงานกับทีมไกล่เกลี่ยเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในช่วงที่พ่อเด็กไม่ได้ทำงานด้วยสำหรับตัวผู้กระทำผิดก็มีข้อมูลว่าเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจและวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ก็สั่งพักงานแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะสรุปผลแล้วก็พิจารณาตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะขณะที่นายแพทย์ปฐมพลปรุโปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะส่งตัวน้องไปรักษาอย่างเร่งด่วนและมีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางรักษาต่อนิ้วให้น้องจนสำเร็จตอนนี้ก็ยังดูอาการอยู่แล้วอาการก็ดีขึ้นนะคะน้องอยู่ในห้องพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและญาติค่าใช้จ่ายทั้งหมดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาจะรับผิดชอบทั้งหมดส่วนการเยียวยาหลังจากนี้ก็จะมีพ.ร.บ.ประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็จะมาดูแลพร้อมทั้งต้องติดตามระบบบริการของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดยะโสธรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย ขณะที่คุณพ่อนะคะก็บอกว่าได้มาพูดคุยเบื้องต้นได้รู้เรื่องสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ได้เรียกร้องค่าเยียวยาใดๆเพราะรอให้อาการน้องหายดีก่อนถึงจะพูดคุยกันอีกซึ่งคุณพ่อก็พอใจสำหรับอาการของน้องที่ดีขึ้นตามลำดับตอนนี้น้องก็กินนมกินข้าวได้แล้วอาการดีขึ้นแต่ก็ต้องดูนะคะว่านิ้วชี้ของน้องเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงปกติได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้สอบปากคำผู้เสียหายเพราะว่ายังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีพักกันครู่หนึ่งเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวให้ปุ้มขายอยู่ขายยาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวให้ฟังช่วงหน้าจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: คดีคดีวัคซีนไปใกล้นั่นแหละ
3: วัคซีนไปกับวีซ่าเร่งรวงแล้วค่าเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ได้อีกสัก2-3 วันแล้วก็จะหมดผมจะหมดแล้วเพราะว่าข้าวมันคงยิ้มได้ไอ้วันที่8มันได้90วันน่ะ
3: อันนี้ข้าวหนักเหรอคะ
2: 100วัน110วันเกี่ยว
3: มีโรคหนอนแมลงไหม
2: ฮะ
3: โรคหนอนแมลงเมล็ดลายเมล็ดด่างเป็นไหมจ๊ะ
2: ไม่เป็นนะ
3: ไม่เป็นเลยค่ะดีกว่าของเดิมที่เคยใช้ไหม
2: ดีกว่า
3: ประหยัดกว่าไหมคะ
2: ประหยัดกว่า
3: แล้วเราหว่านปุ๋ยยังไง
2: ถ้าปุ๋ยก็ปกติมันห้าไร่มาใส่สามนี่ใส่แค่2ลูก
3: 5ไร่ใส่2ลูกลดไปลูกหนึ่งประหยัดกว่าเดิมเนาะ
2: คร
3: ับ กับใบกันเพี้ยกันหนอนกันลาเคยใช้ปะ
2: ใช
3: ้เมื่อก่อนใช้ตอนนี้ใช้ไหม
2: ครับตอนนี้ไม่
3: ไม่ใช้เลยประหยัดกว่าเยอะเลยโอเคขอบคุณมากจ้ะเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันอังคารนะสวัสดีค่ะ
1: เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะปุ้มมีเหตุระทึกมาเล่าให้ฟัง คุณยายเกาะผักตบชวาลอยตามแม่น้ำมาจนอ่อนแรงเจอชาวบ้านพายเรือไปช่วยโชคดีปลอดภัยค่ะเมื่อวานนี้สมาชิก Facebook นายภัสกรหมื่นกระลุงเต่าชัยนาทโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกกับการช่วยเหลือหญิงชราที่เกาะกอผักตบชวาลอยคออยู่ในแม่น้ำน้อยในช่วงระหว่างวัดพระแก้วกับวัดท่ากระแสอยู่ที่พื้นที่ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะโดยในคลิปเนี่ยพบว่าหญิงชราชื่อยายแจ๋วเกาะอยู่กับกอผักตบชวาที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำน้อยในสภาพที่อ่อนแรงก่อนหน้านี้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงร้องให้ช่วยค่ะเป็นจังหวะเดียวกับผู้โพสต์เนี่ยเป็นกู้ภัยผ่านมาพอดีก็เลยหาทางช่วยเหลือโดยการเริ่มมองหาเรือเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลไปแล้วก็พัดพายายแจ๋วเนี่ยลอยออกไปไกลทุกทีก็ไปเจอเรือชาวบ้านจอดอยู่แถวนั้นก็เลยพายออกไปช่วยยายแจ๋วกลับฝั่งได้อย่างปลอดภัยยายก็อ่อนแรงแต่ยังพอพูดคุยได้ไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจ้ะโดยยายแจ๋วเนี่ยจะไปเก็บผักตบชวามาทำอาหารแต่พลาดตกลงไปในน้ำก็เลยเกาะอยู่กับกอผักตบชวาแล้วก็ลอยคอมาเรื่อยๆนี่แหละเนี่ยค่ะเราก็มีคลิปมาให้ดูด้วยกับการช่วยเหลือโชคดีที่บริเวณนั้นเนี่ยลำน้ำไม่ได้กว้างมากนะคะก็เลยช่วยมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเรือพายด้วยนะนี่นี่ก็โชคดีของยายค่ะที่มีพลเมืองดีมีกู้ภัยเห็นพอดีนะคะส่วนอีกที่หนึ่งเมื่อวานช่วงบ่ายมีรถบรรทุกขนดินแล้วขี้โคลนเนี่ยขนมาเต็มคันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วก็เบรกพอเบรกปุ๊บไอ้ดินแล้วก็โคลนที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันกระเด็นหล่นลงมาใส่รถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าเหตุเกิดบริเวณ5แยกวัชรพลถนนสุขาภิบาล5เขตบางเขนกรุงเทพทีนี้เองขี้โคลนเต็มถนนรถติดหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลละแวกนั้นนี่โคลนทั้งนั้นเลยเดือดร้อนดิผู้อำนวยการเขตบางเขนแล้วก็หน่วยรักษาความสะอาดส่วนสาธารณะเทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนลงพื้นที่ต้องมาช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนขี้โคลนเต็มถนนไปหมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะต้องดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดผิวจราจรเพื่อคืนสภาพอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการจับแล้วก็ปรับรถบรรทุกที่กระทำผิดและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกทีนี้รถเก่งข้างหน้าทำไงขี้โคลนเต็มรถเลยอย่างน้อยต้องมี250ค่าล้างอ่ะแล้วเขาจะช่วยไหมช่วยแล้วก็มักง่ายขนมาแบบนี้แล้วรถบรรทุกก็แบบโอ้โหแต่งซิ่งมาด้วยนะคะโคลนกระจายเต็มรถไปหมดแล้วก็เต็มถนนไปหมดเลยค่ะนี่แหละไปดูเรื่องของสาวๆวัยรุ่นแก๊งสาวรุ่นพี่ตบรุ่นน้องอายุ16และท้าด้วยว่าไปแจ้งความเลยพ่อกูเป็นตำรวจทีนี้ยังไงพ่อเจอลูกสาวมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยค่ะสะเทือนถึงดาวบนบ่าไหมเป็นคลิปที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์กลุ่มสาววัยรุ่นหลายคนยกพวกมารุมทำร้ายสาวรุ่นน้องบริเวณลานปูนริมแม่น้ำน่านโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกลางดึกวันที่11กันยายนภายในคลิปเนี่ยสาวรุ่นพี่ทั้งตบเตะเข้าที่ใบหน้าชกเข้าไปอีกหลายครั้งโดยมีเพื่อนสาวในแก๊งอีกคนนึงไปช่วยรุมตบรุมเตะ สาวรุ่นน้องยกมือไหว้สาวรุ่นพี่ก็ยังทำร้ายแล้วท้าด้วยว่ามึงแจ้งความได้เลยนะพ่อกูเป็นตำรวจชัดเจนมากน้องคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากแล้วตั้งข้อสังเกตว่าหญิงสาวที่ทำร้ายรุ่นน้องเป็นลูกตำรวจพ่ออยู่สังกัดไหนอ่ะอีหนูล่าสุดค่ะคุณแม่ของน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกค่ะโดยบอกว่าเห็นคลิปจากเพื่อนลูกตกใจมากลูกสาวยกมือไหว้ก็ยังไม่หยุดคนที่ทำร้ายเนี่ยชื่อนางสาวหน่อยอายุ23ปีก็ติดต่อมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกบอกว่าอันนี้คลิปเก่านะตั้งแต่เมษายนนะแล้วก็พูดคุยตกลงยอมความกันแล้วนะแล้วก็แม่มาทราบทีหลังว่าลูกถูกรุ่นพี่บังคับให้มาบันทึกประจำวันแล้วก็เป็นการให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าถูกรุ่นพี่บังคับลูกสาวเนี่ยถูกรุ่นพี่บังคับมาแล้วก็ถูกรุมทำร้ายอย่างทารุณแล้วก็ขู่ให้โกหกและยอมความต่อหน้าตำรวจแถมคนทำร้ายเนี่ยยังอ้างว่าเป็นลูกตำรวจไม่กลัวใครคุณแม่ก็เกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยขณะที่พันตำรวจเอกวัชรพงศ์สิทธิรุ่งโรจน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมและดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่สนใจว่าจะอ้างว่าพ่อเป็นตำรวจสังกัดที่ไหนชุดสืบจะดำเนินคดีกับกลุ่มสาววัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนและผู้ถ่ายคลิปด้วยส่วนผู้เสียหายส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ประสานทีมสหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดเพราะว่าผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนค่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนเมษาแต่ว่าการไปตรวจร่างกายเนี่ยจะมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ไหมอะแต่คลิปมันก็ฟ้องอยู่นะคะชัดเจนแหละเอาพ่อไปอ้างมีลูกแบบนี้พ่อก็เดือดร้อนนะคะช่างเป็นลูกสาวที่กตัญญูรู้คุณซะจริงๆไปติดตามมาตรการกำจัดปลาหมอคางดำที่กาฬสินธุ์กันนะคะเกษตรกรบอกไม่กลัวหรอกปลาหมอคางดำที่จะบุกเขื่อนลำปาวเนี่ยมีกลยุทธ์เด็ดสกัดเอเลี่ยนสปีชีส์เกษตรกรไม่กลัวผู้เลี้ยงปลาหมอที่บ้านโปโลจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็บอกว่าไม่กังวลส่วนกระแสปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวแล้วก็ยืนยันว่าระบบบ่อเลี้ยงเนี่ยมีระบบกรองน้ำหลายขั้นเพื่อป้องกันสัตว์น้ำแปลกปลอมแล้วก็พร้อมที่จะอาศัยปลาหมอในบ่อกว่า 50,000 ตัวเป็นนักล่าถ้ามีปลาหมอคางดำหลุดเข้ามาเชื่อว่าจะถูกจับกินก่อนที่จะขยายพันธุ์ท่ามกลางกระแสวิตกกันทั่วประเทศกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวร้ายมันจะทำลายตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิดแต่ที่บ้านโปโลจังหวัดกาฬสินธุ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอเศรษฐกิจกลับไม่หวั่นแล้วก็มั่นใจว่ามีเกราะป้องกันแน่นหนาแล้วก็มีหน่วยพิฆาตในบ่อพร้อมที่จะจัดการทันทีถ้ามีวายร้ายคางดำหลุดรอดมาข่าวที่พบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเนี่ยสร้างความปั่นป่วนไปทั่วแต่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอที่บ้านโปโลตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของอำเภอเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอเสียงแข็งว่าไม่ได้กังวลเลยแม้จะระบาดมาตามลุ่มแม่น้ำลำปาวแล้วก็คลองชลประทานก็ตามนางสาครสุวรรณโคตรเกษตรกรวัย59ปีผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการเลี้ยงปลาหมอมาเกือบ30ปีบอกว่าพื้นที่แถบนี้เนี่ยเป็นลุ่มน้ำที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็ทำให้ตนและเพื่อนเกษตรกรเนี่ยยึดอาชีพนี้มาอย่างยาวนานโดยหาพันธุ์ปลาที่มาเลี้ยงเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่มาตรฐาน ไม่มีปลาชนิดอื่นปลอมปลนเข้ามาแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็เชื่อว่าการตั้งข้อสังเกตพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและเชื่อว่ามีคนนำพามาอย่างแน่นอนโอกาสที่จะแพร่ระบาดมาถึงพื้นที่เลี้ยงปลาหมอเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากระยะทางไกลอีกทั้งแหล่งน้ำก็ยังมีนักล่าพื้นถิ่นอย่างปลาชะโดปลาช่อนและปลากดคอยควบคุมสมดุลอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอปลาหมอคางดำในคลองชลประทานหรือใต้เขื่อนลำปาวแต่อย่างใดแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การป้องกันของเกษตรกรค่ะซึ่งนางสาคอนยืนยันว่าต่อให้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดมาถึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล็ดลอดเข้าไปในบ่อเพราะว่าทุกบ่อเนี่ยมีการกรองน้ำอย่างดีก่อนสูบเข้าบ่อด้วยมุ้งสีเขียวผ้าขาวหลายชั้นทีถ้าหลุดเข้ามาได้ก็ยังมีหน่วยพิฆาตรอจัดการอยู่เพราะว่าปลาหมอที่เลี้ยงไว้ในแต่ละบ่อเนี่ยมีมากถึง 50,000 ตัวมีพฤติกรรมเป็นนักล่ากินสัตว์น้ำและปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหารอยู่แล้วก็ไม่ต่างจากปลาหมอคางดำถ้าหลุดเข้ามาก็ถูกจับกินเป็นอาหารปิดฉากไม่ให้ตั้งตัวแพร่พันธุ์ในบ่อได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นความมั่นใจของเกษตรกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพร้อมทั้งเกษตรกรบางส่วนก็ยืนยันว่ากินได้เลยมาเหอะอีที่เขาตั้งรับมือแบบนี้มันก็ไม่ค่อยไปนะเขาก็ยังหามาตรการป้องกันกันอยู่ค่ะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันมากทีเดียวมีการตั้งเป็นวาระพิเศษซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดำเนินการได้ชัดเจนมากน้อยอย่างไรจะจัดการได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวตามดูแล้วกันเนาะเป็นข่าวก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละพื้นที่คุณผู้ฟังติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฟังข่าวกับปุ้มแล้วอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยนะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวค่ะคุณผู้ฟังติดต่อสั่งซื้อก็จดเบอร์ปุ้มไว้เลย0855179025 0855 9025นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าปุ้มมาพูดเร็วมากเบอร์จดไม่ทันเลย3วันกว่าจะจดได้คื

0: หมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855151
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะบุกรวบนายกอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษปุ่มเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาพนักงานและปภ.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรับสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สำนักงานปปช.ผนึกกำลังบก.ปปป.บุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกันจับกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หลังได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างจำนวน28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพลรายละ30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทภายหลังยังพบว่ามีการกดดันเร่งรัดให้พนักงานจ้างจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดมิฉะนั้นจะไม่พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้และจะดำเนินการสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนรวมถึงอาจยุบเลิกภารกิจในบางตำแหน่งส่งผลให้พนักงานจ้างกังวลว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาบางรายยินยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:00 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกหลังจากปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำปัจจุบันระดับน้ำคลองชมพูที่บริเวณสะพานวังหมันได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่6เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดชมพูโดยมีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยงานในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการอพยพและสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
4: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันนะครับเรามาเจอกันนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคนทุกคนในโลกนี้ปรารถนาจะมีอายุยืนยาวแล้วก็ปรารถนาจะอยู่อย่างยืนยาวโดยที่ไม่ป่วยคือถ้าป่วยก็มีใครอยากมีอายุยืนนะครับผมเคยพูดเคยคุยกับคนที่ป่วยหลายคนว่าอยากจะจบชีวิตให้รู้แล้วรู้รอดก็คือมีอายุอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานคือภาษาไทยต้องเรียกว่าไม่ใช่นายบุญเลี้ยงนะครับบุญเลี้ยงนี่คืออยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดบาปเลี้ยงนี่อยู่อย่างทุกข์ทรมานมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งนี่แกมีชีวิตอยู่ด้วยบุญเลี้ยงตลอดอยู่จนอายุ104ปีนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงวันที่11พฤษภาคม2561มัดมาดเลยนะครับศาสตราจารย์เดวิดกู๊ดออเนี่ยนะครับแกอายุ104ปีแกเป็นคนออสเตรเลียแล้วก็เป็นนายแพทย์ด้วยนะครับเป็นแพทย์แล้วเป็นคนออสเตรเลียแกมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ตามปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคร้ายหรือโรคเรื้อรังอะไรทั้งสิ้นแต่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทนไม่ได้นะครับกับคุณภาพการใช้ชีวิตที่มันค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมถอยลงนะครับโดยรู้สึกเสียใจถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่มาจนคือถ้าอยู่ไปแล้วก็มันป่วยแกบอกอย่างนั้นแล้วแกก็บอกว่าแกอยู่นานเกินไปอายุมากเกินไปเนี่ยคือ104ปีนี่รู้สึกเสียใจแล้วก็ตัวเองก็ไม่อยากกลายเป็นคนป่วยหนักจนตายไปในที่สุดแกทำอะไรรู้เปล่าท่านผู้ฟังลองเดาดูนะครับแกขอให้แพทย์จบชีวิตของแกคือในโลกเนี้ยในประเทศไทยก็ทำไม่ได้นะครับมีทำได้อยู่ที่เดียวนะครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แกก็บินไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะให้เขาทำการุญยฆาตคำว่าการุณยฆาตก็คือให้เขากับฆ่าแกเป็นไปได้นะครับคือมันมีสถาบันอันหนึ่งชื่อภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Exit International นะครับเป็นสถาบันที่ปลดปล่อยแปลว่าปลดปล่อยหรือว่าทางออกเนี่ยนะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจบชีวิตของตัวเองสถาบันเนี้ยนะครับคือเขาได้เปิดเผยว่าศาสตราจารย์กู๊ดออลเนี่ยเสียชีวิตอย่างสงบนะครับในวันพฤหัสที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่คลินิกไลท์เซอร์เคิลในเมืองบาเซิลโดยมื้อสุดท้ายเขากินข้าวอย่างอร่อยก็คือปลามันฝรั่งทอดกับชีสเค้กที่เขาชื่นชอบเสร็จแล้วก็ฟังเพลงนะฟังเพลงฟังหนึ่งนะครับฟังเพลงจนสบายใจแล้วก็เขาก็ฉีดยาชื่อว่าเนมบูทอลเข้าไปนะครับแล้วแกศาสตราจารย์กู๊ดออลในแกก็สั่งเสียเอาไว้ว่าไม่ต้องจัดพิธีศพให้กับเขาขอบริจาคร่างกายให้กับทางการแพทย์หรือนำเท่ากระดูกของเขาไปโปรยไว้ในพื้นที่แถบบริเวณนี้ด้วยโอ้อยู่นานก็มีปัญหานะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนานๆจะได้เจอข่าวแปลกๆแบบนี้ฉะนั้นการที่เราจะมีอายุยืนยาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีอายุยืนยาวแล้วไม่ป่วยนี่ยิ่งเป็นเรื่องยากท่านผู้ฟังครับเลือกชีวิตมีสุขภาพการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเจ็บเราป่วยเนี่ยมันรอไม่ได้อย่างอื่นรอได้นะเริ่มเจ็บเริ่มป่วยเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีอย่ารอเพราะถ้ามันเป็นหนักแล้วมันจะทรมานนะครับมันไม่ใช่มันจะไม่ได้เป็นนายบุญเลี้ยงมันจะได้เป็นนายบาปเลี้ยงนะครับคืออยู่อย่างทุกข์ทรมานแล้วก็ตายเป็นภาระของลูกหลานฉะนั้นก็ขอเรียนให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินคือมันมีคุณประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามาฝากเพื่อขายของอะไร แต่อยากจะให้ลองชิมดูลองชิมลองดื่มลองทานดู2ขวด3ขวดแล้วก็พิจารณาตัวเองดูนะครับถ้ากลัวมันเปลืองวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ว่ามันดีขึ้นอย่างที่ผมบอกผมที่แนะนำไหมนะครับมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คอยช่วยพยุงสังขารของเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อย่างดีเลยทีเดียวนะครับฝากเอาไว้นะครับไปซื้อไปหาที่ร้านขายยาหรือโทรหาตัวแทนจำหน่ายในเขตพื้นที่โทรหาเขาเขาจะมาส่งให้นะครับคือซึ่งเบอร์โทรก็จะบอกในรายการดูนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินทิพมงคลตอง5ตราพนารินขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงเรื่องของความโลภให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องมีอยู่ว่าชมพู่เนี่ยเป็นลูกกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ10ขวบไม่ใช่เพราะพ่อตายนะแต่ว่าพ่อมีเมียน้อยแล้วก็ไปรักไปหลงเมียน้อยถึงกับทอดทิ้งแม่ของชมพู่แล้วก็น้องๆ อย่างไม่ใยดีมีหนำซ้ำยังไม่ยอมส่งเสียอีกแม่ก็ต้องลำบากเหนื่อยยากในการหาเงินมาเลี้ยงลูกๆ ก็คือชมพู่กับน้องอีก2คนแม้ว่าพ่อจะทิ้งแม่และลูกๆไปเสวยสุขอยู่กับเมียน้อยแต่แม่ก็ไม่เคยไปอาละวาดหรือว่าไปเรียกร้องสิทธิอะไรกับพ่อนอกจากร้องไห้เงียบๆคนเดียวผิดกับชมพู่ซึ่งเกลียดชังข้างแค้นพ่อกับเมียน้อยมากโดยเฉพาะเมียน้อยของพ่อนี่ชมพู่เกลียดอย่างจับจิตจับใจเพราะว่าหากไม่มีเขามายื้อแย่งพ่อไปครอบครัวก็คงไม่แตกแยกพังทลายอย่างนี้ยิ่งเห็นแม่เหน็ดเหนื่อยกับการค้าขายแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนแกก็ยิ่งเจ็บแค้นและปวดร้าวใจอย่างที่สุดชมพู่เคยถามแม่ว่าทำไมพ่อถึงได้โหดร้ายกับพวกเรานักแม่ก็บอกว่ามันเป็นกรรมของแม่และเมื่อเห็นชมพู่แสดงความเกลียดชังพ่อแม่ก็กลับว่าไม่ให้ชมพู่คิดอย่างนั้นแล้วก็สอนให้สำนึกถึงพระคุณของพ่อที่ให้กำเนิดมาไม่ว่าพ่อจะทำความผิดอย่างไรพ่อก็คือพ่อลูกจะต้องมีความสำนึกถึงความกตัญญูกตเวทีชีวิตจะได้ไม่ตกต่ำในภายภาคหน้าแต่ว่าชมพู่ทำใจไม่ได้เหมือนที่แม่สอนใจมันคอยคิดอยู่แต่ว่าพ่อทิ้งเราไปพ่อไม่รักลูกไม่รับผิดชอบลูกๆและครอบครัวพ่อเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจที่ไปหาความสุขความสบายคนเดียวโดยปล่อยให้พวกเราตกระกำลำบากอย่างโหดเหี้ยมที่สุดอันนี้มันก็เป็นปมด้อยที่ฝังใจชมพู่มาตั้งแต่อย่างเล็กๆชมพู่ไม่เชื่อว่าเป็นกรรมของแม่เพราะว่าไม่เห็นแม่ทำกรรมเลวอะไรกับพ่อเห็นแต่แม่ดีกับพ่อทุกอย่างเอาใจพ่อสารพัดคอยปรนิบัติรับใช้พ่อยิ่งกว่าข้าทาสแต่สิ่งที่แม่ได้รับกลับเป็นความชอกช้ำขมขื่นแล้วก็ต้องเหนื่อยยากลำบากแต่เพียงผู้เดียวแม่พร่ำสอนชมพู่เสมอเรื่องกรรมเวรเรื่องกรรมในชาตินี้ชาติหน้าแม่มักจะพูดกับชมพู่เมื่อมีอารมณ์ดีว่าการที่พ่อทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยแล้วก็ไม่เหลียวแลแม่นั้นไม่ใช่ว่าแม่ไม่โกรธแค้นหรือว่าขมขื่นใจแม่โกรธพ่อกับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยแทบจะฆ่าให้ตายคามือทั้งคู่แต่แม่เชื่อว่าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงจึงยังคิดได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกระทำไปตามความโกรธแค้นแม่คิดซะว่าชาติก่อนพ่อกับแม่และเมียน้อยนี่คงจะมีกรรมผูกพันกันมาชาตินี้ถึงต้องชดใช้กันไปคิดได้อย่างนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ทุกข์มากนักแต่ว่าชมพู่ไม่เคยคิดอย่างที่แม่พูดหรือว่าที่แม่คิดเพราะมันฝังใจอยู่แต่เพียงว่าพ่อทอดทิ้งแม่ไม่รับผิดชอบลูกเพียงอย่างเดียวชมพู่เรียนจบชั้นมัธยมแล้วก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อเพื่อเปิดโอกาสให้น้องชาย2คนได้เรียนสูงที่สุดเพราะว่าถ้าแกเรียนหนังสืออีกคนแม่คงรับภาระส่งเสียไม่ไหวแล้วอีกอย่างนึงอายุแม่ก็มากแล้วไม่มีใครช่วยแม่ทำงานค้าขายหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อชมพู่ยุติการเล่าเรียนเพียงเท่านี้แล้วก็มาช่วยแม่เต็มที่ก็ทำให้แม่สบายขึ้นมากกว่าเดิมต่อมาแม่มาเช่าห้องแถวใกล้ๆกับโรงพักหรือว่าสถานีตำรวจเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงขึ้นเพราะว่าทำเลนี้อยู่ในย่านโรงงานหลายโรงก็ทำให้ขายข้าวแกงได้ดีแล้วรายได้ก็ดีตามไปด้วยแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังที่รักครับปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือสิ่งดีๆของเราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากนามคุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินนามคุฏในกล่องสีน้ำเงินสมุนไพรที่ดีนะครับน้ำสมุนไพรที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีสมุนไพรมากหรือเยอะหรือสมุนไพรน้อย ไม่เกี่ยวนะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมความพอดีความเหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ครับท่านผู้ฟังน้ำมะกุฎตาพนาลินนี่ผมก็มีความมั่นใจเพราะว่ามันทำมาหลายปีท่านผู้ฟังทำมาขายเองบ้างเปลี่ยนยี่ห้อมาก็ขายเองบ้างปรับสูตรมาเรื่อยปรับสูตรใหม่ก็ต้องจดอย.ใหม่บางสูตรก็ให้คนอื่นขายบ้างแต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดทุกอย่างแหละแต่ว่าพอหลายปีเข้ามันก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยกว่าจะลงตัวได้เนี่ยอย่างผมมั่นใจมากก็คือตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินตรงนี้มั่นใจว่าทำมาจนถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วจุดสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าลองดูนะอยากจะพูดว่าถ้ายังไม่กินน้ำมังคุดตราพนาลินเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะอยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพูดมันไม่ดีเอาว่าให้ลองดีกว่าท่านผู้ฟังให้ลองดูกว่าภาษาบาลีเขาบอกว่าสันทิฏฐิโกนะครับต้องรู้ได้ตัวเองนะครับปัจจตังเวทิตโพต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเชื่อผมก็ไม่ดีไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีบางครั้งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของเรานี่ไม่บ่อยมากเกินไปนะครับฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดสายรุ้งฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำเสมอไปโอกาสดีๆก็ไม่แน่ว่าจะผ่านในชีวิตของคนมามากเท่าไหร่บางทีบางคนฟังมา 2-3 ปีถึงกินบางคนฟังมาครั้งเดียวก็กินเลยเพราะเขาไม่คิดมากนะครับเพราะเขาคิดว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เขาจนแน่นอนแต่บางครั้งอาจจะตอบปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลี

0: และที่นี่เองที่ชมพู่ได้รู้จักกับนายสิบตำรวจตรีวินัยตำรวจหนุ่มประจำโรงพักแห่งนั้นวินัยนำมากินข้าวแกงที่ร้านทุกวันเขาแสดงกิริยาการว่าชอบพอชมพู่ชมพู่ก็สนองตอบชอบเขาเป็นพิเศษทั้งที่มีคนหนุ่มหลายคนมาเกี้ยวพาราสีอย่างจริงจังวินัยมาติดพันนานเป็นปีชมพู่ก็รักเขาเหมือนกันแล้วแม่ก็ไม่ห้ามหวงเพราะว่าเห็นว่าชมพู่น่ะอายุ21ปีแล้วประกอบกับวินัยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านอกจากจะมีงานสังสรรค์ดังนั้นก็เลยตัดสินใจยอมแต่งงานกับเขาเพื่อตอนที่เขาให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอหลังจากแต่งงานแล้ววินัยก็ต้องมาอยู่กับชมพู่ที่บ้านแม่เพราะว่าชมพู่ยังต้องช่วยแม่ขายข้าวแกงอยู่ชีวิตตอนแต่งงานใหม่ๆก็ช่างมีความสุขเหลือเกินจนทำให้แกคิดว่าจะไม่มีความทุกข์ใดๆมาแผ่วผ่านชีวิตของคนทั้งสองได้อีกความสุขของชีวิตคู่ผัวตัวเมียในยามที่โบราณท่านเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันนั้นเป็นความจริงแต่มันก็เป็นความจริงที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเลยเพราะเมื่ออยู่กันนานๆเข้านิสัยสันดานของแต่ละฝ่ายก็เริ่มเปิดเผยออกมาทีละส่วนโดยเฉพาะตัวชมพู่เองซึ่งมีปมด้อยในเรื่องของความยากจนหลังจากที่พ่อทอดทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยก็ทำให้แกลำบากเหลือเกินเมื่อมีสามีแล้วปมด้อยส่วนนี้ก็เริ่มผุดออกมาชมพู่เห็นเมียนายตำรวจแล้วก็เมียตำรวจชั้นประทวนคนอื่นๆเขาใส่ทองอันพราวทั้งคอทั้งแขนความอิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นความรู้สึกอยากมีอยากได้ตอนแรกๆก็ยังเก็บเงียบอยู่ในใจยิ่งนานวันเข้าความรู้สึกเลวๆเหล่านี้ก็ยิ่งรุนแรงจนเก็บเงียบเอาไว้ไม่ไหวต้องเอ่ยปากถามวินัยว่าทำไมตำรวจคนอื่นเขาถึงมีเงินซื้อทองให้เมียใส่แพรวๆทั้งที่เงินเดือนก็เท่าๆกันวินัยก็บอกว่าเพื่อนตำรวจพวกนั้นมีช่องทางหาเงินพิเศษซึ่งตัวเขาไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการรีดไถชาวบ้านเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตชมพู่เองก็ใช่จะไม่รู้ว่าการที่ตำรวจหลายคนหาเงินคล่องมีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายได้ของตัวมีเงินมาปลนเปลือลูกเมียนั้นพวกเขาทำอะไรแล้วก็ได้เงินมาด้วยวิธีไหนอันที่จริงชมพู่เองก็เกลียดวิธีใช้อำนาจหน้าที่หาเงินมาโดยมิชอบแต่ความอิจฉาความโลภมันทำให้แกมองข้ามความเลวร้ายเหล่านั้นไปหมดสิ้นคิดอย่างเดียวคือต้องการความร่ำรวยเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นแกก็เลยแสดงให้วินัยรู้ว่าแกต้องการอะไรเมียตำรวจคนอื่นๆนะสามีก็ยังหาเงินมาซื้อเครื่องแต่งตัวให้เมียได้ทำไมเขาถึงทำไม่ได้ล่ะวินัยก็กลับพูดบอกว่าการได้เงินมาโดยทุจริตไม่ได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจอะไรหรอกเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเก็บออมเงินได้เมื่อไหร่ค่อยซื้อเครื่องประดับใส่ยังจะภาคภูมิใจกว่าแทนที่ชมพู่จะชื่นชมยินดีที่วินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานกลับขุ่นเคืองใจที่เขาโง่งมไม่ยอมตามใจไม่แสวงหาความร่ำรวยความมีหน้ามีตามาให้ชมพู่ซึ่งจะต้องยอมเป็นคนต่ำต้อยอยู่อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดชมพู่รู้จักนิสัยใจคอของวินัยดีแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยรักชมพู่มากแค่ไหนดังนั้นก็เริ่มต้นยั่วยุให้เขาเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนั่นก็คือพูดจาเหมือนกับดูหมิ่นที่เขาเป็นตำรวจที่มียศต่ำๆซ้ำยังงมงายอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่อย่างชนิดไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่เพื่อนของเขาเจ้านายของเขากอบโกยความร่ำรวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาไม่มีสมบัติอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยพูดยั่วยุอารมณ์จนวินัยเริ่มจะฉุนโกรธชมพู่ก็จะรีบเปลี่ยนคำพูดแล้วก็กิริยาเป็นอ่อนหวานไร้เดียงสาเอาอกเอาใจเขาทันทีทำเหมือนว่าที่พูดไปนั้นพูดด้วยความซื่อและบริสุทธิ์ใจก็ทำให้วินัยโกรธไม่ลงโดยเขาหารู้ไม่ว่าแกกำลังยั่วยุเขาให้ละเมิดศีลธรรมประจำใจซึ่งเขายึดถือแล้วก็รักษาเอาไว้นานแสนนานมาแล้ววินัยถูกชมพู่ดูหมิ่นอย่างแยบยลได้ไม่นานเขาก็เริ่มเอื้อมมืออันสะอาดหมดจดเข้าไปแปดเปื้อนกับเงินสกปรกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพียงเพื่อลบล้างคำสบประมาทที่ชมพู่คอยกรอกหูเขาอยู่เสมอว่าเขาคือสามีที่ไม่เอาไหนชมพู่ยังจำได้แม่นยำตอนที่เขานำเงินพิเศษจำนวนแรกมาให้ดูเขาไม่สบายใจอับอายแล้วก็เศร้าหมองที่กระทำผิดมโนธรรม แต่ว่าชมพู่ก็ทำให้เขาลืมความรู้สึกดังกล่าวด้วยกิริยาวาจาอันแสดงถึงความดีอกดีใจยกย่องความเก่งความเป็นผู้นำครอบครัวที่ประเสริฐของเขาโดยไม่ได้สำนึกสักนิดว่าเขากำลังเธอกำลังผลักดันให้สามีผู้เป็นตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายนี่กลายเป็นโจรไปซะเองหลังจากวันนั้นวันที่เขาได้เงินพิเศษมาให้ชมพู่วินัยก็เริ่มกลายเป็นอีกคนหนึ่งจากตำรวจที่ไม่เคยแยแสสนใจอมิตรสินจ้างปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมตรงไปตรงมากลายเป็นตำรวจผู้ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาเงินโดยมิชอบในทุกรูปแบบและร่วมทีมกับเพื่อนๆที่หาเงินพิเศษใส่กระเป๋าตัวเองอย่างไม่แยแสสนใจกับศีลธรรมอีกต่อไปขึ้นชื่อว่าความชั่วนั้นลงว่าได้ทำเป็นครั้งแรกได้โดยไม่สำนึกละอายใจแล้วครั้งต่อๆไปย่อมทำได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็กลายเป็นความเคยชินไปในที่สุดชมพู่มีความสุขและสมใจที่มีเครื่องประดับของมีค่าใส่แพรวๆไม่น้อยหน้าเมียตำรวจคนไหนๆประกอบกับแกไม่ชอบเล่นไพ่เล่นการพนันเหมือนกับเมียตำรวจส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาว่างในแต่ละวันจับกลุ่มเล่นไพ่กันอย่างเพลิดเพลินเงินที่วินัยหามาได้ก็เลยเหลือเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อมาชมพู่ก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกคนแรกเป็นผู้ชายก็เป็นที่สมใจของวินัยเพราะว่าเขาอยากจะได้ลูกผู้ชายมานานแล้วยิ่งมีลูกวินัยก็ยิ่งหาเงินพิเศษชนิดไม่เลือกจังหวะเขาบอกว่าจะต้องมีบ้านมีเงินเก็บเอาไว้ให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่ลูกจะมีสติปัญญาความสามารถศึกษาเล่าเรียนได้แม่ของชมพู่รู้ว่าวินัยได้เงินมาโดยมิชอบเมื่อเห็นชมพู่มีทองหยองใส่เต็มตัวท่านก็เรียกไปว่ากล่าวให้ตักเตือนวินัยอย่าประพฤติอย่างนั้นท่านบอกว่ามันเป็นเงินที่ไม่สุจริตคนที่ให้เขาจำเป็นจำใจจะต้องยื่นให้เพราะความกลัวให้ด้วยความเสียดายพร้อมกับแช่งชักหักกระดูกรับหลังจะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้อีกอย่างหนึ่งมันเป็นบาปกรรมสักวันหนึ่งกรรมจะตามสนองเอาชมพู่ฟังแม่ว่ากล่าวพร้อมกับนึกเถียงอยู่ในใจว่าไม่เจริญรุ่งเรืองได้ยังไงในเมื่อตัวเองมีเงินฝากออมสินเป็นแสนแสนมีสร้อยทองแหวนเพชรอีกเกือบแสนบาทแต่ก็แซงบอกกับแม่ว่าจะเตือนวินัยตามที่ท่านต้องการแล้วก็แก้ตัวแทนวินัยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทำชั่วอย่างนั้นหากได้เงินพิเศษมาเพราะว่าไม่มีทางเลือกเนื่องจากทุกคนเขาเอาถ้าวินัยไม่เอาก็เท่ากับเป็นศัตรูกันก็จำเป็นจำใจจะต้องกินตามน้ำไปอย่างนั้นเอง
1: ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็ได้มาเล่าสิ่งดีๆให้กับเราฟังฟังแล้วได้ข้อคิดได้คติธรรมสอนใจการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะผลกรรมตรงสำหรับคนที่ฆ่าสัตว์คนที่เบียดเบียนชีวิตอื่นนั่นก็คือทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บทำให้อายุสั้นนะครับอันนี้คือกรรมจากปานาติบาตเศษกรรมนั้นนอกจากจะเกิดมาชาติไหนๆเราก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงอายุสั้นนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสิ่งหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำบุญนะครับทำบุญโดยการช่วยเหลือสัตว์ไถชีวิตโคชีวิตไก่อย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาอย่าไปซื้อสัตว์ที่เขาขังไว้เพื่อกินอย่าไปฆ่าเขาสัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าเราก็ปล่อยปลานะครับมีโอกาสมีเวลาก็ซื้อยาไปถวายพระภิกษุป่วยนะครับซื้อยาไปให้โรงพยาบาลซื้อยาถวายสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือว่าซื้อน้ำมังคุดไปถวายพระอันนี้อานิสงส์มีแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ถ้าเราสุขภาพไม่ดีส่วนหนึ่งเราก็กินเองส่วนหนึ่งเราก็ซื้อน้ำมังคุดเนี่ยนะครับไปให้กับคนที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ที่มีคุณธรรมไปถวายพระไปให้พ่อไปให้แม่ผู้มีพระคุณกับเราปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณกับเราเอาไปเป็นเครื่องบูชาคุณท่านอานิสงส์มันมีในหลักแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยบุญมันมีผู้ให้สิ่งที่ดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบนะครับอันนาโทวันนาโทโหติผู้ให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้วันนะให้กำลังอันนาโทพระโทโหตินะครับให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้กำลังวันนาโทโหติวัฏโทให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะยานาโทสุกโทโหติให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขสบายนะครับถ้าเราให้ยาให้อะไรนี่ชื่อว่าให้สุขภาพคนอื่นถ้าเราให้สุขภาพคนอื่นเนี่ยอานิสงส์ก็จะถึงตัวเราด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับนึกถึงคนที่เรารักคนที่เคารพอยากจะสัมมนาคุณอยากจะตอบแทนท่าน นำน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ไปบูชาคุณท่านผสมสมุนไพร24ชนิดเอาไปให้ท่านแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทานยังไงฉันยังไงนะครั้งละ30มิลลิลิตรเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับดื่มแล้วก็ต้องกินน้ำตามต้องแนะนำท่านด้วยบอกท่านด้วยอย่าเอาไปวางไว้เฉยๆอย่าไปวางไว้เฉยๆนะครับแล้วบอกสรรพคุณว่าทานอย่างนี้ฉันอย่างนี้แล้วคอยติดตามผลเป็นบุญของท่านครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสีแก้วทองสุขที่จังหวัดน่านนะครับเป็นมีปัญหาก็คือเลือดเลี้ยงหัวใจนี่ไม่พอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนั่งอยู่ข้างๆผมท่านหนึ่งนะครับ
1: คุณพี่สวัสดีครับ
2: ขออนุญาตครับชื่ออะไรครับผม
3: เจือนสีแก้วทองสุก
2: สีแก้วทองสุก
3: จ้ะ
2: แม่สีแก้วอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 70
2: แล้ว
3: จ้ะ
2: อยู่บ้านอะไร
3: สองแคว
2: บ้านสองแควอยู่ในตลาดในเมืองสองแคว
3: อยู่ตัวที่อำเภอ
2: ตัวอำเภอสองแควนะครับอำเภอสองแควจังหวัดน่าน
3: จ้ะ
2: ก็ถามแม่สีแก้วตรงๆนะมาก็ถามเลยทำไมถึงมากินน้ำมังคุดมันเป็นอะไร
3: มันตอนที่แรกจิบอกนี่เนาะกำเนิดก็ไปโรงพยาบาลหมอเพิ่นว่าเลือดเลี้ยงหัวใจมันป้อเองไง
2: เจ็บมานานยัง
3: ได้หลายปีละ
2: เจ็บเนี่ยเจ็บหัวใจเนี่ย
3: จ้ะ
2: เจ็บมากไหม
3: มาก
2: อ๋อ
3: นั่นหมอเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวนี้เปิดนัดไปก็นี่แม่ไปก็เปิดก็ว่าเดี๋ยวนี้ปกติแล้วว่าอี
2: อ๋อเดี๋ยวแม่สีแก้วเจ็บที่หน้าอกหมอบอกว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปโรงพยาบาลไหน
3: โรงพยาบาลสองแคว
2: โรงพยาบาลสองแคว
3: จ้ะ
2: อ๋อแล้วอาการนอกจากเจ็บหัวใจแล้วมีอย่างอื่นไหมเหนื่อยไหมเพลียไหม
3: เหนื่อย
2: ใช่ไหม
3: นั่นเป็นบางครั้งเนาะ
2: อืม
3: บางครั้งนี่ข้างข้างหมอเป็นว่าต้องไปทำงานเนออยู่บ้านเน
2: อ
3: บอกละอ่อนว่ามึงแม่ไปทำงานแม่ก็ไม่ไปละแม่อยู่บ้านนี่ข้างข้างก็น้องบอกป้ามาแอลเพกะคนไปแอลหาน้องลงมาบ่าวูบตีอันประตูบ้านแม่มหูเด
2: ้วูบ
3: ล้ม
2: เลยปะ
3: ล้ม
2: อ๋อ
3: ก็นี่ขอโทษเออตีนเออฝาดในมหูดูตีนหักไป
2: อ๋อล้มดูตีนหักเลยฟาดไม่รู้ฟาดอะไรไม่รู
3: ้
2: ดีหมอไม่ฟาด
3: หมอถามจะฟาดยังโหแหละ
2: ครับแสดงว่าเป็นเยอะ
3: เน
2: าะเป็นจนวูบเลยคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ
3: จ้ะ
2: ครับเจ็บหัวใจแล้วไปรักษาที่หมอให้ยามากินใช่ไหม
3: จ้ะ
2: ให้ยามากินมันก็ดีขึ้นอยู
3: ่ดี
2: ขึ้นทีนี้ก็ไปซื้อน้ำมังคุดใครบอกให้ไปซื้อน้ำมังคุดมากิน
3: เนี่ย
2: อ๋อแม่หอมอีกแล้วบอกลองเอามากินดู
3: ญาติกัน
2: เป็นญาติกันแม่หอมก็กินดี
3: กิน
2: ดีก็ลองไปซื้อมากินก็กินคู่ไปกับยาโรงพยาบาลด้วย
3: จ้ะ
2: เออแล้วไปซื้อตอนแรกมากี่ขวด
3: 3
2: ขวด
3: นิดไปชงแม่น
2: อ๋อ
3: นิดไปชงก่
2: อนดีเจนิด
3: จ้ะ
2: สถานีวิทยุงาช้างดำ
3: ว่าอยู่ฮันเตอแม่ไปหับเอาเองอีไหนแม่ลงมาหับเอา บอกเขาไปส่งถึงบ้านกลุ่มมุติเนาะแม่ลงมาหับเอา
2: ครับ
3: ก็นี่กินหมดแล้วก็แม่ก็ไปชื่อบ้านเปียก
2: ครับผม
3: เปียกก็เป็นร้านอ่ะ
2: ครับกินแล้วมันเป็นยังไงมั้งกินไปกี่ขวดแล้ว
3: โอ้6ขวดก็
2: แล้วค่อยๆกินมาขวด1 2 3 4มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยกับอาการอยากรู้ไอ้หัวใจที่มันเจ็บมันปวดเนี่ย
3: มันสบายดีขึ้นแล้วก็รักดี
2: แล้วไม่อยากรู้อาการปวดหัวใจมันไม่เป็นตอนไหนตอนกินไปกี่ขวดที่ว่ามันไม่เป็นมันไม่ปวด
3: ตั้งแต่กินมันอ่ะมันก็มันเจ็บเด้ก็สบาย
2: ตั้งแต่กินมาเลย
3: จ้ะ
2: 6ขวดเป็นเดือนแล้วมั้ง
3: กว่าน่ะ
2: เดือนกว่าแล้วปกติก่อนกินเนี่ยก่อนกินน้ำมังคุดนี่มันปวดเลยไหมหัวใจปวดกี่วันมันปวดที
3: สองสามวันก็ปวดเลย
2: สองสามวันก็ปวดเวลาปวดก็จะปวดมากไม่มีแรงเหนื่อยใช่ไหม
3: ปวดมากเลยหมอนเจ็บจีดจีดไอ้ไหน
2: อ
3: ๋
2: อเจ็บจีดจีด
3: จ้ะไปหาหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปหมอปกติแล้วเนอะ
2: หมอที่ไหน
3: มาโรงพยาบาลสองแคว
2: เขาบอกหัวใจปกติแล้ว
3: จ้ะ
2: ดีใจไหม
3: ดี
2: ดี
3: ดีใจขึ้น
2: ดีใจลูกดีใจไหม
3: จ้ะ
2: ลูกก็ดีใจ
3: ลูกก็ดีใจ
2: ลูกก็ดีใจเพราะว่าหัวใจเนี่ยถ้ามันได้ผ่าแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
3: ่จ้ะ
4: หมอเขาบอกว่าเวลาเขาจะไปก็ไปเลยโรคห
3: ั
4: วใจ
3: อ๋อหมอบอกว่าแม่
4: ไปทำงานอะไร
3: ไปทำงานเนอะอยู่บ้านปอละอ่อนแดแม่ก็ไปแหละก็นี่เปิ้นว่าถ้าว่าไปทำงานมันบุกมันจะไปคำเดียว
2: ไปคำเดียวเลยตายทันทีเลยพูดง่ายตายเลยแหละถ้ามันไปก็ตายเลย
3: ก็นั่นน่ะ
2: เขาบอกว่าห้ามทำงานหนักเพราะว่าถ้ามันน็อกมันก็ไปเลย
3: เดี๋ยวนี้แม่ก็ไปทั้งได้แหละอยู่บ้าน
2: แต่ในที่แน่ๆคือดื่มมา6ขวดแล้วก็ไม่เจ็บเลยไม่จี๊ดเลย
3: ไม่เจ็บ
2: แล้วไปตรวจหมอก็บอกว่าดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: อ๋อครับ
3: หมอบอกว่าปกติ
2: ครับแต่ว่าหายไม่หายแล้วก็ไม่ทราบนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเจ้าตัวจะรู้เอง
3: จ้ะ
2: ไม่จี๊ดไม่อะไรก็พอใจ
3: จ้ะ อยู่สบายก็พอแล้ว
2: สบายก็พอแล้วนะ
3: จ้ะ
2: คุ้มเพราะว่า6ขวดนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ 2,000 กว่าบาทก็กับสิ่งที่ได้มานี่คุ้มมากเลย
3: จ้ะ
2: ครับก็ดีใจกับแม่สีแก้วเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับดีใจนะครับที่สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นยังไงก็ดื่มไปเรื่อยๆนะแม่เนา
3: ะ
2: ดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเหมือนพี่เนี่ยก็คือว่าถ้าเรากินดีเราก็บอกต่อเพราะบอกต่อแล้วเห็นคนเขากินดีขึ้นมีความสุขไหมมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนเราให้ชีวิตคือบางคนเนี่ยสุขภาพไม่ดีนี่มันจะคลำหาถ้าโชคดีเจอของดีมันก็เป็นบุญไปแต่บางคนคลำไปหา5อย่าง10อย่างคลำนู่นคลำนี่บางคนก็ไหว้ครูหมดเงินเยอะก็มีนะครับ 2,000 3,000 5,000 ลองไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือโชคดีว่ามีคนดีๆมาบอกสิ่งดีๆแล้วมันก็ตรงก็ถือว่าเราก็กินดีก็บอกต่อได้บุญต่อครับขอบคุณแม่สีแก้วมากๆครับที่ได้มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่ออ
0: ีก2ปีต่อมาชมพู่ก็ได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งพร้อมกันนั้นแกก็แอบไปซื้อทาวน์เฮ้าส์ผ่อนส่งเอาไว้หลังหนึ่งตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะแยกจากแม่ไปอยู่กันตามลำพังผัวเมียเมียกับลูกยังมีความสุขเต็มที่เพราะว่าตอนนี้ก็มีเงินเก็บไม่ใช่น้อยแล้วแต่แล้วความฝันของชมพู่ก็มีอันต้องเป็นไปเมื่อวินัยเจอคดีร้ายแรงทั้งที่เป็นตำรวจนั่นก็คือเขากับเพื่อนตำรวจด้วยกันนำผงขาวไปยัดให้คนคนหนึ่งพร้อมกับตั้งข้อหาว่าคนคนนั้นมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อรีดไถเอาเงินนั่นเองและเขากับเพื่อนทำสำเร็จมาหลายครั้งแล้ว แต่ว่าครั้งนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อรีดไถฉลาดแล้วก็ไม่กลัวบารมีเครื่องแบบแอบไปแจ้งความที่กองปราบแล้วก็นัดวินัยกับเพื่อนไปรับเงินวินัยกับเพื่อนประมาทและคิดว่าไม่มีใครกล้าหักหลังเขาก็เลยไปรับเงินโดยไม่ระแวงว่าธนบัตรทุกใบถูกทำตำหนิเอาไว้พอรับเงินเท่านั้นตำรวจกองปราบก็แสดงตัวเข้าจับกุมทันทีวินัยและเพื่อนก็เลยเจอข้อหาร้ายแรงถึงขั้นต้องถูกไล่ออกจากราชการแล้วก็ยังต้องคดีอาญาอีกข้อหาหนึ่งชมพู่ตกใจอย่างที่สุดรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้านายของวินัยเจ้านายบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะวินัยกับเพื่อนหาเงินกันเองอันนี้ไม่ได้แบ่งใครเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางช่วยชมพู่พยายามวิ่งเต้นช่วยวินัยทุกอย่างเงินที่เก็บงามมาไว้ถูกเบิกเอามาจ่ายแล้วก็เสียให้กับทุกๆทางที่จะทำให้วินัยหลุดพ้นจากความผิดมีคนรู้จักกันมาเจรจาจะติดต่อผู้ใหญ่ให้ช่วยแต่ต้องจ่ายค่าสินน้ำใจเป็นเงินแสนชมพู่ก็ยอมเสียเงินจ่ายให้เขาไปกระทั่งคดีถึงที่สุดก็ปรากฏว่าศาลพิพากษาให้จำคุกวินัยกับเพื่อนเพราะมีพยานหลักฐานยืนยันได้ความชัดเจนว่าทั้งสองคนทำความผิดจริงอีกทั้งยังไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายแต่กลับมีเจตนาทำผิดเสียเองชมพู่เพิ่งจะรู้ว่าถูกนายหน้าที่มาติดต่อว่าจะช่วยวินัยจนพ้นผิดนั้นเขาหลอกเอาเงินไปสบายๆแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ชมพู่ทุ่มเงินหวังซื้ออิสรภาพให้วินัยในชั้นศาลอุทธรณ์แต่เงินก็ไม่สามารถทำให้วินัยหลุดพ้นจากความผิดอุกฉกรรจ์ได้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้วินัยกับเพื่อนได้รับโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามเดิมพร้อมๆกับเงินและของมีค่าของชมพู่ก็หมดเกลี้ยงพอดีบ้านทาวน์เฮาส์ก็ต้องขายไปในราคาถูกๆแค่ขอให้ได้เงินดาวคืนก็พอทุกวันนี้วินัยยังรับโทษอยู่ในคุกส่วนชมพู่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกและต้องส่งเสียสามีต่อไปเพียงคนเดียวโดยอาศัยแม่อยู่และช่วยแม่ทำข้าวแกงขายเหมือนเดิมชมพู่เสียใจเศร้าใจแทบจะตายเสียให้ได้เมื่อสามีต้องติดคุกชื่อเสียงเกียรติยศเสียหายหมดสิ้นกลายเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านนินทาว่าร้ายอย่างสนุกเงินเก็บออมและของมีค่าที่เคยมีหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือมันเป็นความทุกข์อย่างที่สุดทุกข์ซะยิ่งกว่าตอนที่พ่อทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยไม่รู้ว่ากี่เท่าตั้งแต่เป็นสาวมาชมพู่ไม่เคยสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเคยทำบุญใส่บาตรก็ทำไปอย่างนั้นเองเรื่องบาปกรรมไม่เคยคิดตราบกระทั่งมาเจอกับเรื่องนี้จนไม่มีทางออกจึงได้ตามแม่ไปวัดสังฆทานได้ฟังหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเทศแล้วก็มีสติขึ้นมาทำให้คิดถึงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนแก่บุญมนุษย์พยายามทำใจให้ยอมรับความเป็นจริงในข้อที่ว่าทุกสิ่งเกิดมาตั้งอยู่เสื่อมไปแล้วก็ต้องสลายไปในที่สุดแต่ก็ทำใจยากเหลือเกินเมื่อใดที่ทำใจได้ความทุกข์ก็คลายลงไปชั่วระยะหนึ่งซึ่งชมพู่ก็จะต้องต่อสู้กับจิตที่มีกิเลสหนาต่อไปอีกแกก็ย้อนคิดถึงความผันแปรของชีวิตที่ต้องพบกับความวินาศถึงขั้นนี้แล้วทำให้แกเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นผลแห่งกรรมถึงได้ตามสนองอย่างทันตาถ้าหากว่าแกไม่ยุยงส่งเสริมให้วินัยทำความชั่วหาเงินมาให้โดยทุจริตคิดมิชอบแกกับเขาก็คงไม่ต้องประสบความวินาศถึงป่านนี้เงินทองที่ได้มาโดยไม่สุจริตเพราะวินัยรีดไถคนอื่นมาซึ่งก็ไม่ผิดอะไรกับปล้นเขาซึ่งหน้าก็เลยมีอันเป็นไปจนวอดวายหมดสิ้นได้มาอย่างไรก็หมดไปอย่างนั้นจริงๆที่ชมพู่และวินัยได้รับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสไม่ใช่ว่าใครทำให้เลยสองคนเท่านั้นเป็นคนทำโดยเฉพาะตัวของชมพู่ในช่างเลวร้ายเหลือเกินที่ยั่วยุให้สามีประพฤติชั่วเพื่อที่จะได้เงินมาสนองความอยากอวดมั่งอวดมีเท่านั้นเองครับทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอให้คิดเรื่องกรรมเวรไว้เถอะครับหากท่านเชื่อว่ากรรมมีจริงท่านก็จะไม่คิดทำชั่วทำเลวทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอรับผลแห่งกรรมเหมือนอย่างเช่นที่ชมพู่กับวินัยกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้เลยครับเรื่องของกรรมอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของครูสมพรครูสมพรนี่เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนในอำเภอแกเป็นคนค่อนข้างมีฐานะพอสมควรไม่ถึงขั้นเศรษฐีแต่ก็พอมีพอกินแล้วก็ค่อนข้างจะขี้เหนียวซะด้วยเห็นอะไรเป็นอยากได้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นของใคร งานบุญงานกุศลคุณครูสมพรนี่ไม่ค่อยสนใจอ่ะไม่ชอบทำบุญแต่ถ้าทางวัดมีรายการแจกของที่ทางการเขานำมามอบให้นี่ครูสมพรเป็นต้องมาปรากฏตัวเสมอเรียกว่าของคนอื่นอยากได้ของตัวเองไม่ให้กระเด็นครูสมพรเป็นโสดแม้ว่าจะอายุเกือบเลข4แล้วแกก็คงยึดถือตามแบบครูบาอาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นสาวแก่ไม่มีคู่ครองที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่างต่อกันมาหลายต่อหลายคนนั่นแหละด้านหลังโรงเรียนเนี่ยจะเป็นบ้านพักของแกซึ่งพวกครูก็มีบ้านพักอยู่ใกล้ๆบ้านครูสมพรเช่นเดียวกันโรงเรียนแห่งนี้เป็นของรัฐบาลก็มีครูที่จบใหม่แล้วก็ได้รับการบรรจุมาอยู่ที่นี่หลายคนรวมกับครูสมพรซึ่งเป็นครูใหญ่ก็เป็น5คนก็พอแล้วสำหรับโรงเรียนเล็กๆในอำเภอต่างจังหวัดอย่างนี้ครูสมพรโดยปกติทั่วไปแล้วถือว่าได้เป็นคนใจดีทำงานอย่างจริงจังเสียอย่างเดียวเรื่องงกเนี่ยครูใหม่ที่มาอยู่ที่นี่แทนครูเก่าที่ย้ายไปที่อื่นเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมครูสมพรอยู่เป็นนิดอย่างเช่นเรื่องของหนังสือที่ได้รับการบริจาคมาจากมูลนิธิหลายที่ที่ช่วยเหลือเด็กแทนที่จะมอบให้กับเด็กฟรีๆตามความประสงค์ครูสมพรกับเก็บเงินจากเด็กที่บางคนยากจนถึงจะเก็บไม่มากก็ตามแต่ก็ไปเพิ่มความลำบากให้กับพวกเขาไม่ใช่น้อยครูสมพรก็อ้างว่าเพื่อจะนำเงินมารวมไว้เป็นกองทุนของโรงเรียนซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอยู่แล้วแล้วอีกเรื่องนึงที่ยกเป็นตัวอย่างแห่งความงกของแกก็คือมีอยู่ครั้งนึงทางวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนน่ะขอแรงจากครูแล้วก็นักเรียนให้ไปช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเนื่องจากจะมีงานทอดกฐินประจำปีเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รูปแล้วก็ต่างชราภาพแล้วด้วยงานนี้ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันนำเอาอาหารผลหมากรากไม้มาเลี้ยงครูแล้วก็นักเรียนกันอย่างมากมายถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน
6: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุไขอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุไขของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75ตอนเนี้ยเฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาเรเลียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขก็อยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรต79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์แล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่า โรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเพชรเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดเนี่ยน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยจะใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็ลดงดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอแล้วคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยด์หรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยงนะครับนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนั่งกินนอนกินนะจะกินก็ต้องมีคนป้อนจะไปไหนก็ต้องมีคนหามอยู่อย่างทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายสักทีบทจะตายรักษาตัวจนเงินหมดนาหมดที่ทางหมดทรัพย์สมบั

0: ต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเอกนี้